0: มก็ดูวิดีโอคลิปมาเหมือนกันก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ควรมียวดยานพาหนะใดๆที่จอดคล่อมรางรถไฟอันนี้เราว่ากันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเร่งสอบสวนคำถามของผมเหมือนกับคำถามที่น้องประชาชนที่สงสัยทุกคนเพราะมันผ่าน2จุดตัดมาซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1กิโลนะฮะทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคล่อมอยู่เพราะว่าไอ้แยกนี้ก็รถมันก็ติดทั้งวันนะฮะต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุเช่นนี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มันมีอะไรที่มันต่างกัน
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะมีการตรวจสอบทั้งส่วนของรถไฟและขอสมกเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามีความบกพร่องที่บุคคลใดส่วนตำรวจจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีต่อไปยืนยันเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นๆโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี
2: ้ใครผิดก็ว่ากันตามผิดไม่มีโยนนะครับในส่วนของรถไฟก็ไปดูว่ารถไฟผิดตรงไหนดำเนินการอย่างไรรถเมย์ผิดตรงไหนไปดำเนินการอย่างไรในส่วนของคดีก็เป็นส่วนของคดีตัวกระทรวงเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกต้องเป็นตำรวจที่เขาเป็นคนดูสำนวนดูองค์ประกอบโดยรวมดูองค์ประกอบรอบข้างดูพยานหลักฐานแล้วก็มาเขียนสรุปว่าใครเป็นคนผิดใครผิดก็คือดำเนินการตามนั้น
1: ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าได้เร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมด
3: เหตุการณ์เดี๋ยวคนต้องสอบสวนครับหลักการถูกต้องครับถ้ากรณีที่เครื่องกั้นถนนยังลงไม่เรียบร้อยนะครับสัญญาณอนุญาตจะยังไม่สามารถที่จะให้กับพขร.หรือพนักงานขับรถขับได้ครับแต่พนักงานขับรถจำเป็นที่จะต้องจอดที่ขอบถนนครับจะต้องไปดูสอบสวนเรื่องของตัวกล่องดำนะครับว่าเขาจอดหรือไม่อย่างไรนะครับ
1: ส่วนของความรับผิดชอบและการเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยว่าขอสมก.ได้จัดทำประกันภัยไว้กับบริษัทเมืองไทยประกันภัยรวมถึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลภายนอกอย่างครอบคลุมโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาสำหรับกรณีเสียชีวิตเบื้องต้นอยู่ที่ 1,500,000 บาทต่อรายส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีค่าช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 80,000 บาทและครอบคลุมวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาทโดยขอสมก.จะเร่งรัดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทุกคนอย่างเร่งด่วนที่สุดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหาร

0: และอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
1: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งเราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้
0: ด้านนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่ทาร์เก็ตมุ่งเป้าชัดเจนทรานซิชันเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดทรานส์ฟอร์มปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและทูเกเตอร์ทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อเสนอเกิดผลเป็นรูปธรรม
2: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอจะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะงั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกัน
0: ขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายหรือ Missing Link ระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปปุริมปัสสภาภาครายงาน
3: นายกรัฐมนตรียืนยันจะเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับสินบนสูงสุดโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลโดยรัฐบาลใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่พิจารณาว่าเป็นบุคคลใดแต่หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมเช่นกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดรวมถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่เช่นเกาะพะงันและเกาะสมุยซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
1: ทุกคนเป็นห่วงเรื่องคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสังเกตได้นะครับว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดก็ได้เห็นอยู่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสแกมเมอร์ยาเสพติดบ่อนการพนันค้ามนุษย์ในทุกๆเรื่องยืนยันได้เลยว่าของเราทุกๆเคสดำเนินการด้วยข้อกฎหมาย
4: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัสจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่25พฤษภาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบ

0: ประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศและเป็นการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนส่วนโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูจันทบุรีโมเดลยกระดับคุณภาพทุเรียนไทยเพื่อรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีถือเป็นเมืองหลวงแห่งผลไม้ของประเทศซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันยกระดับการผลิตให้มีความมั่นคงยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยมี4นโยบายสำคัญภายใต้จันทบุรีโมเดลที่จะเป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพดินที่จะเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตพร้อมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีและส่งเสริมรักษามาตรฐานคุณภาพ GAP และ GMP ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างสถิติการส่งออกที่มั่นคง
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพฐ.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเครือวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสถานีโทรทัศน์ BFM TV ของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าอิหร่านต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมากหากปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าทางการอิหร่านได้รับข้อความจากรัฐบาลสหรัฐที่บ่งชี้ถึงความเห็น ที่บ่งชี้ถึงความเต็มใจที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านแต่นายอารักชีเน้นย้ำว่าการขาดความไว้วางใจคงเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาดังกล่าว
8: นายซูฮาอิลมูฮัมเหม็ดอัลมาสรูอีรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่ UAE ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC และ OPEC Plus ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ OPEC กับพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันนอกกลุ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองและไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างใดแต่อย่างใดระหว่าง UAE กับพันธมิตรนายมาสรูอียังให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเดินหน้ารักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานต่อไปทั้งนี้การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตถอนตัวออกจากสมาชิกกลุ่ม OPEC ถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันขณะที่วิกฤตพลังงานรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกได้เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งกันในหมู่ประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย
1: กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF และสำนักงานความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือซินเบตออกแถลงการเมื่อวานนี้ยืนยันว่านายเอสเซดีนอัลฮัดดัดผู้บัญชาการของกองทัพน้อยอันกัสตัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลัง IDF ในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอัลฮัดดัดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายขณะเดียวกันพลโทเอลซามีผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลจะยังคงดำเนินการปฏิบัติการกำจัดสมาชิกกลุ่มฮามาสทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารหมู่ในอิสราเอลต่อไป
8: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-7และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทธ์มือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม11-21และ15-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1-2เกม17-21 21-10 และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮาน2-0เซต7-6ไทเบรก7-5และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดี่ยวกาศิริสำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-6 6-1และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกชนะฟุกุชิมายูไนเต็ด3-0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2JT ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจ่าฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำไป1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
10: 1นาทีกับกปท.มาตรฐานการขับขี่ที่ปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องมีสายตาที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆบนท้องถนนและข้างทางได้อย่างน้อย85%ของสายตาปกติและต้องมีลานสายตาคือบริเวณทั้งหมดที่มองเห็นเมื่อเพ่งตรงไปข้างหน้ากว้างไม่น้อยกว่า140องศารวมทั้งเมตตาบอดสี หรือสายตามองเห็นกลางคืนได้ช้ากว่าปกติเพราะนั่นจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถประเภท5ปีจึงต้องผ่านการทดสอบสายตาเพื่อความปลอดภัยในการขับรถนอกจากนี้ผู้ขับขี่ควรระวังจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ด้วยซึ่งมีอยู่6จุดได้แก่รถที่มาจากด้านข้างรถที่อยู่ด้านหลังรถที่กำลังเตรียมแซงรถที่กำลังจะขับแซงรถที่มาจากด้านข้างและรถที่วิ่งสวนทางมาดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรทดสอบสายตาให้พร้อมสำหรับการขับรถยนต์ด้วยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวงสนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่5ในประเทศแถบแอฟริกาชาได้แพร่หลายเข้าไปครั้งแรกในประเทศมาลาวีในคริสต์ศักราช1878ต่อมาได้มีการนำพันธุ์ชามาปลูกที่ประเทศเคนยาในคริสต์ศักราช1903ตามสัดส่วนการผลิตและบริโภคชาทั่วโลกชาดำมีปริมาณการผลิตและบริโภคมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ78ของชาทั้งหมดนิยมบริโภคในประเทศแถบตะวันตกรวมทั้งอินเดียส่วนการผลิตชาเขียวคิดเป็นร้อยละ20นิยมผลิตและบริโภคกันมากในประเทศญี่ปุ่นและจีนและอีกร้อยละ2ที่เหลือเป็นชาอู่หลงซึ่งผลิตและบริโภคกันมากในจีนตอนใต้และไต้หวันประเทศที่ผลิตชามากที่สุดได้แก่จีนอินเดียเคนยาศรีลังกาตุรกีเวียดนามและอินโดนีเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานใดส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และลมในพื้นที่ทะเลทรายรวมทั้งการพัฒนาโครงการไฮโดรเจนสีเขียวของจีน เชิญติดตามรับฟังครับ
17: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
18: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ในประเทศจีนจึงได้นำเรื่องราวของประเทศจีนมาคุยให้กันฟังว่าการที่ประเทศจีนนั้นสามารถที่จะใช้พลังงานสีเขียวและเป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์จากประเทศจีนในสิ่งที่ประเทศจีนมีทั้งน้ำแล้วก็แดดและลมผมวันนี้ก็จะนำเรื่องของที่คุยค้างไว้ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับสีเขียวจากแสงอาทิตย์วันนี้ถ้าเกิดไปดูตามหลังคาบ้านของคนจีนส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มด้วยการมีโซลาร์เซลล์อยู่บนหลังคาซึ่งก็จะต่อเข้าไปนะครับในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าในการทำเป็นห้องแอร์ตู้เย็นแสงสว่างวันนี้นั้นในบ้านส่วนใหญ่ของจีนกำลังขยายตัวอย่างดอกเห็ดในช่วง20ปีที่ผ่านมาขยายตัวอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในปัจจุบันตามบ้านนอกตามหลังคาของห้องน้ำเขาก็จะมีเครื่องนะเป็นท่อสีดำๆเอาน้ำประปาดันขึ้นไปที่นั่นแล้วก็ปล่อยให้แสงแดดทำให้น้ำนั้นอุ่นขึ้นมาแล้วเวลาเขาจะเอาน้ำนั้นมาอาบน้ำก็ไม่ต้องไปทำให้มันร้อนจากอุณหภูมิที่ต่ำฉะนั้นเขาก็ประหยัดไฟแน่นอนวันนี้กำเนิดไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภาคตะวันตกของจีนซึ่งเป็นทะเลทรายทะเลทรายต่างๆวันนี้เกิดการทำไฟฟ้าที่ผลิตมาจากแผงโซล่าฟาร์มต่างๆอยู่ในทะเลทรายตอนนี้ถือว่ามีกำลังผลิตใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็นำไฟฟ้าเหล่านั้นส่งมาตามสายให้กับบริเวณเมืองต่างๆในประเทศจีนวันนี้ถ้าเกิดมาพูดถึงกำลังผลิตของแสงไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสีเขียวจากแสงอาทิตย์ตอนนี้จีนมีมากกว่าทั้งโลกเลยประมาณเกือบ 30% ฉะนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าประเทศจีนได้นำไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ส่งไปให้เมืองต่างๆและในขณะเดียวกันตอนนี้จีนก็มีโครงการอันหนึ่งครับเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าออกมาเหลือเฟือเยอะแยะเขาก็เอาไฟฟ้าไปแยกอนูของไฮโดรเจนนะครับกับออกซิเจนจากน้ำเขาเอาน้ำเนี่ยมาแตกตัวให้กลายเป็นไฮโดรเจนสีเขียวซึ่งไฮโดรเจนสีเขียวนั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์รถตอนนี้กำลังขันมาใช้พลังงานสีเขียวนะครับจากไฮโดรเจนเพราะว่าที่ปลายท่อของท่อไอเสียตัวนี้เวลาที่ใช้ขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีนะครับมลพิษมลภาวะใดๆโตโยต้านั้นถือว่าเป็นบริษัทที่เน้นนะครับถึงเรื่องของความสะอาดโตโยต้านั้นเน้นเหลือเกินเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนซึ่งถือว่าจะเป็นพลังงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนรถได้เหมือนน้ำมันแต่เมื่อใช้แล้วไฮโดรเจนจะไม่มีเรียกว่ามลพิษมลภาวะใดๆแต่ไฮโดรเจนวันนี้ยังมีราคาสูงในการผลิตแต่ปรากฏว่าจีนนั้นมีไฟฟ้าเหลือเฟือตอนนี้จีนกำลังผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากไฟฟ้าที่ได้จากทะเลทรายที่มีแสงอาทิตย์มากมายเขาเอาแผงโซล่าไปตั้งแล้วก็ทำให้ความร้อนของทะเลทรายในนั้นลดลงบวกกับ ใต้แสงโซล่าไอ้แผงโซล่าต่างๆก็ยังมีช่องแดดเขาก็ปลูกทางด้านเกษตรกรรมเกษตรนั้นก็ยิ่งเป็นตัวที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศในเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารในขณะเดียวกันเมื่อมีเกษตรเข้าไปก็ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างมากเลยนั่นเองเราคงต้องไปคุยกันต่อในงวดหน้าละครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
16: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยึดกฎหมายมาตรา116ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพฤติการพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายชุดมลายูขอให้สังคมแยกแยะวาทกรรมที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
19: ท่ามกลางกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความพยายามเชื่อมโยงคดีความมั่นคงกับการแต่งกายชุดมลายูล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกมาย้ำจุดยืนอีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมโดยยืนยันว่าคดีที่จำเลยทั้ง9คนถูกดำเนินคดีนั้นไม่ใช่คดีแต่งกายชุดมลายูและรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับประชาชนเพียงเพราะแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าระบุว่าคดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายหลังเทศกาลวันฮารีรายอเมื่อวันที่4พฤษภาคม2565บริเวณหาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยภายหลังการจัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ตรวจสอบพฤติการการสื่อสารการรวมกลุ่มรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องจำเลยทั้ง9คนในหลายข้อหาได้แก่ความผิดฐานอ้างยี่ตามมาตรา209ความผิดฐานซ่องโจรตามมาตรา210ความผิดฐานยุยงปลุกปั่นตามมาตรา116รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงเวลานั้น
20: ผมขอเน้นย้ำอย่างหนักแน่นตรงนี้นะครับว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีการแต่งกายไม่ใช่คดีวัฒนธรรมและไม่ใช่การดำเนินคดีเพราะพี่น้องประชาชนสวมใส่ชุดมลายูเพราะว่าถ้าดำเนินคดีแบบนี้จริงนะครับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงจะถูกจับกันทั้งพื้นที่แล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับใครเพียงเพราะการแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น
19: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าทุกข้อกล่าวหาเป็นเรื่องของพฤติการและการกระทำที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายไม่ใช่การดำเนินคดีจากการสวมใส่ชุดมลายูตามที่มีการกล่าวอ้างในบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมศาสนาและการแต่งกายตามอัตลักษณ์ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเทศกาลสำคัญและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
20: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอยืนยันว่ารัฐนะครับเคารพอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาษาประเพณีและก็วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่และก็ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐเองนะครับก็สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด
19: ทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมพร้อมแยกแยะระหว่างประเด็นทางวัฒนธรรมกับข้อกล่าวหาตามกฎหมายเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดหรือความแตกแยกในสังคมโดยยืนยันว่าการพิจารณาคดีจะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและดุลยพินิจของศาลไม่ใช่กระแสในโลกออนไลน์หรือวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสังคมออนไลน์แต่อย่างใดปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
21: หลาย
3: ครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
21: ผมยันยงราชานุนปฏิพุทธชันเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ที่ผู้ช่วยเลขาธิการกรมคุ้มครองผู้บริโภคครับให้เงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากจะน้อยอย่างไรเจตนาแอบแฝงหรือต้องการอยากให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องใช้ดุลพินิจใช้อำนาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบนเลยถ้ามีเรื่องสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบอยู่เป็นเล็กเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
3: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้มีฝนน้อยลงจังหวัดยโสธรจึงออกมาตรการสู้ภัยแล้งเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนติดตามจากรายงานค่ะ
22: จังหวัดยโสธรเดินหน้ารับมือภัยแล้งปี 2568/2569 อย่างเป็นระบบหลังเผชิญความท้าทายด้านปริมาณน้ำที่ลดลงโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งฤดูกาลจากสถานการณ์ที่ฝนตกน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดยโสธรเริ่มเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเกษตรกรต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อรักษาผลผลิตและรายได้นายพงศพัฒน์คำศรีหัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานกล่าวว่าโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการหลักของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมาดำเนินการอย่างเข้มข้นได้แก่การคาดการพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำการสร้างความมั่นคงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการกำหนดแผนจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำประหยัดน้ำและการลดการสูญเสียน้ำในทุกภาคส่วนการเฝ้าระวังและการแก้ไขคุณภาพน้ำการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชนองค์กรผู้ใช้น้ำสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ตลอดฤดูแล้งและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
23: ได้มีการบูรณาการนะครับทั้ง6เขื่อนร่วมกับการไฟฟ้าผลิตคือเจ้าของน้ำคือเขื่อนบนรัฐนะครับกรมชลประทานลำปาวเจ้าของน้ำของกรมชลประทานนะครับมีการวางแผนการใช้น้ำนะอันดับที่1ก็คืออุปโภคบริโภคและการประปาเช่นเดียวกัน2รักษาระบบนิเวศในแม่น้ำนะครับ3เตรียมไปสงวนน้ำเตรียมแปลงตก9หว่านดํา4นะครับสำหรับแม่น้ำชีของเรานี่แหละครับได้รับการสงวนน้ำจากเขื่อนลำปาวและเขื่อนบนรัฐนะครับในการทุกกิจกรรม
22: นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนบริหารจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกกิจกรรมในพื้นที่อาทิน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปาเพื่อรักษาระบบนิเวศทางน้ำการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนน้ำเพื่อการเกษตรตลอดจนเพื่อการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวสามารถทำให้เกษตรกรปรับตัวในช่วงฤดูแล้งและยังช่วยลดภัยแล้งในระยะยาวได้อีกด้วยกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงาน
0: จังหวัดสุรินทร์วางแผนบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานอายุกว่า 1,000 ปีหลังกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการเพื่อรักษารากเหง้าอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาติดตามได้จากรายงานค่ะ
24: ท่ามกลางพื้นป่าชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปราสาทคณาหรือที่ชาวบ้านบางส่วนเรียกว่าปราสาทหนองคณากำลังถูกจับตาอีกครั้งหลังกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการผ่านราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมา โบราณสถานแห่งนี้มีอายุกว่าพันปีสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยพบหลักฐานฐานรูปเคารพและโครงสร้างก่ออิฐแบบศิลปกรรมของโบราณย้อนกลับไปเมื่อกว่า20ปีก่อนพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่ารกทึบและอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวตามแนวชายแดนการเข้าถึงทำได้ยากกระทั่งสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนว่าพบโบราณสถานกลางป่าก่อนส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจร่วมกันเมื่อปีพุทธศักราช2544นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากล่าวถึงการสำรวจปราสาทคณาเมื่อปี2544เชื่อว่ามีอายุประมาณ 1,000 ปี
5: สภาพที่เราเข้ามาสำรวจตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นยังในสภาพพื้นที่รกชัดรกเป็นป่ารกทึบมากครับแต่ว่าก็ยังเห็นร่องรอยของตัวโบราณสถานอย่างเช่นกรณีแนวกำแพงที่เราเห็นเนี่ยครับแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างด้วยอิฐนะครับแล้วก็จากการสำรวจเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าปราสาทหลังเนี่ยครับเป็นปราสาทสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะว่าเราพบหลักฐานของฐานลูกเคารพฐานเสวนึงนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่พบเนี่ยก็ทำให้เรากำหนดอายุของปราสาทหลังนี้เนี่ยได้ว่าประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16หรือประมาณสัก 1,000-1,100 ปีมาแล้วนะครับ
24: ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมากหลังฝ่ายไทยเข้าดูแลพื้นที่และเคลียร์พื้นที่โดยรอบทำให้เห็นองค์ประกอบของตัวปราสาทชัดเจนมากขึ้นขณะเดียวกันสำนักศิลปากรได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อยืนยันตำแหน่งและสถานะของโบราณสถานในเขตประเทศไทยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้ครอบคลุมโบราณสถานสำคัญหลายแห่งของจังหวัดสุรินทร์ทั้งปราสาทตาควายปราสาทตาเมือนและปราสาทคณาเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างชัดเจนหลังจากนี้กรมศิลปากรเตรียมเดินหน้าสู่ขั้นตอนสำคัญคือการบูรณะและฟื้นฟูโบราณสถานให้กลับมามั่นคงอีกครั้ง
5: โบราณสถานเหล่านี้เนี่ยผ่านการเวลามาเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยก็มีสภาพชำรุดแตกหักนะครับหน้าที่ของกรมศิลปากรเนี่ยนอกจากศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องซ่อมแซมเพื่อทำให้โบราณสถานเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็หลังจากที่ขุดค้นศึกษาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือต้องซ่อมแซมบูรณะนะครับแล้วก็ปรับสภาพภูมิทัศน์ต่อไปครับ
24: แม้การเวลาจะทำให้โบราณสถานแห่งนี้ชำรุดทรุดโทรมไปบางส่วนแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ยังคงอยู่และการบูรณะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซ่อมอิฐหรือกำแพงเก่าเท่านั้นหากยังเป็นการรักษารากเหง้าทางอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้จากป่ารกร้างในอดีตวันนี้ปราสาทคณากำลังก้าวสู่การเป็นอีกหนึ่งมรดกสำคัญของชาติที่จะได้รับการฟื้นคืนคุณค่าอีกครั้งภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
0: โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยะทางด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬาสร้างนักเตะรุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: ท่ามกลางกระแสความนิยมของกีฬาฟุตบอลที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องในไทยอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของวงการลูกหนังเยาวชนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมได้ร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬาเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์ได้พัฒนาทักษะฟุตบอลอย่างจริงจังพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยในอนาคตร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานมูลนิธิ Miracle of Life เปิดเผยว่าโครงการนี้เปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ13และ15ปีจากทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้เด็กที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนเพราะเชื่อว่ากีฬาไม่ใช่เพียงเรื่องการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างอนาคตของประเทศ
7: วันนี้นอกจากเรียนหนังสือแล้วเนี่ยนะครับอยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยได้ใช้ความสามารถเอาศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่พรสวรรค์ที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่ากีฬาปัจจุบันนี้สามารถสร้างอาชีพได้นะครับ
6: ด้านนางสาวดารินนาปานแสนผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมเปิดเผยว่าโรงเรียนได้ผลักดันนักเรียนที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุดมูลนิธิ Miracle of Life ได้เข้ามาสนับสนุนในทุกด้านทำให้ปัจจุบันห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลมีนักเรียนในโครงการรวมแล้ว60คนที่ได้มาใช้ชีวิตแบบนักกีฬาประจำเริ่มต้นฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องจนถึง 6:30 นก่อนเข้าเรียนตามปกติและกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหลังเลิกเรียนไปจนถึงช่วงค่ำโดยโรงเรียนยังวางระบบดูแลทั้งเรื่องการพักผ่อนวินัยโภชนาการและผลการเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งมีนักเรียนบางคนทำผลการเรียนได้สูงถึงเกรดเฉลี่ย 3.96 ควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนขณะที่นายกฤษณะมีดีผู้ฝึกสอนฟุตบอลของโรงเรียนกล่าวว่าการฝึกซ้อมของทีมไม่ได้เน้นเพียงทักษะในสนามแต่ยังสอนเรื่องการดูแลตนเองความรับผิดชอบและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเพราะฟุตบอลสามารถหล่อหลอมวินัยและทัศนคติของเด็กได้โดยทีมงานตั้งเป้าพัฒนาเด็กให้สามารถต่อยอดไปสู่สโมสรฟุตบอลโรงเรียนชั้นนำหรือเส้นทางกีฬาอาชีพในอนาคตเพื่อเตรียมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการทั้งระดับโรงเรียนและระดับประเทศโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีโอกาสได้ร่วมแข่งขัน GOL ครับร่วมกับทีมเยาวชนอื่นๆเพื่อแสดงศักยภาพและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละทีมจะได้ไปฝึกซ้อมกับทีมนักฟุตบอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันหลายคนอย่างเด็กชายกฤตเมธทองน้อยกัปตันทีมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่ยอมรับว่าการเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ทำให้ได้เรียนรู้มากกว่าฟุตบอลทั้งเรื่องวินัยความอดทนและการพึ่งพาตนเองโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการก้าวไปติดทีมชาติไทยในอนาคต
8: ก็บางครั้งครับผมก็อยากกลับบ้านครับคิดถึงพ่อแม่ครับแต่มันเป็นแรงผลักดันครับให้ตัวเองต้องสู้ครับต้องตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมฟุตบอลนะเพื่ออนาคตของตัวเองครับแล้วก็ความใฝ่ฝันของผมคืออยากมีอนาคตที่ดีครับหรือเป็นนักฟุตบอลทีมชาติครับ
6: แม้วันนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของห้องเรียนกีฬาในระดับโรงเรียนแต่การสร้างระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังทั้งการฝึกซ้อมการแข่งขันและการใช้ชีวิตแบบนักกีฬากำลังกลายเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญในการสร้างนักฟุตบอลเลือดใหม่ให้วงการลูกหนังไทยในระยะยาวและเป็นการสนับสนุนเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันแต่ไร้ทุนทรัพย์ได้ทำความฝันที่เหมือนจะไกลเกินเอื้อมให้เป็นจริงผานิตคาดนาครายงาน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
10: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามยอมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องขันติความอดทนโดยพระวชิระสิกขการหรือพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปาฐมอขันติสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตกล่าวถึงโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาสัมมาปฏิบัติแก่สาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะเป็นลำดับไปความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการคือ 1. ผู้ไม่อดทนย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยเวรและเป็นคนโหดร้าย 3. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยโทษและเป็นคนมากไปด้วยความเดือดร้อน 4. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้หลงธรรมกาลกิริยา 5. ผู้ไม่อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการนี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของความอดทนไว้5ประการคือ 1. ผู้อดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยเวรและมีภัยอันตรายน้อย 3. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยโทษและมีความเป็นอยู่เป็นสุขสงบ 4. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่หลงธรรมกาลกิริยา 5. ผู้อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สาธุชนทั้งหลายเมื่อทราบโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนแล้วควรศึกษาขันติความอดทนให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติจะได้รับอานิสงส์ของความอดทนความอดทนนี้มักมาคู่กับโสรัจจะความเสงี่ยมเจียมตัวผู้ใดปฏิบัติธรรมทั้งสองนี้ได้ผู้นั้นชื่อว่าปฏิบัติธรรมอันทำให้งามขันติแปลว่าความอดทนเป็นลักษณะของผู้มีน้ำใจเข้มแข็งหนักแน่นเป็นสมบัติของนักรบเหมือนช้างที่ออกสู่สงครามจะต้องเป็นช้างที่อดทนต่อภัยอันตรายจากข้าศึกความอดทนเป็นคุณสมบัติของนักปกครองด้วยเป็นมงคลและเป็นเหตุแห่งความเจริญด้วยขันติเป็นคำพูดง่ายๆแต่แฝงไว้ด้วยความหมายอย่างลึกซึ้งเพราะมักจะได้ฟังและใช้พูดกันอยู่เสมอว่าน้ำอดน้ำทนอดได้ทนได้หรือน้ำใจทรหดอดทนความอดทนนี้เป็นหลักคำสอนสำคัญประการหนึ่งซึ่งเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวันสำคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชาพระองค์ได้ประทานโอวาทปาติโมกข์เป็นการแสดงหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในที่ประชุมสงฆ์ว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะเผาบาปธรรมอย่างยอดเยี่ยมความอดทนในที่นี้หมายเอาความอดทนในฝ่ายดีอย่างเดียวซึ่งเป็นไปทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมว่าโดยประเภทมี3อย่างคือ 1.อดทนต่อความลำบากปรากรรมเช่นทนหนาวทนร้อนทนต่อคำสั่งสอนท ทนในการศึกษาเล่าเรียนและทนในการประกอบการงานเลี้ยงอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. อดทนต่อทุกขเวทนาเช่นเมื่อเวลาเกิดเจ็บป่วยภายในหรือกายบาดเจ็บเป็นต้นไม่แสดงอาการ

เดชะทนต่อกิเลสที่มายั่วยวนใจให้หลงผิด 3. อธิวาสนขันติอดทนต่อคำพูดหยาบคายของผู้อื่นทนกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้ติติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้นั้นข้อนี้ต้องใช้สตินึกอยู่เสมอว่าคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาถ้าได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่เพราะหูก็ต้องอดทนโดยนำเอาความดีเข้าต่อสู้เพื่อชนะความไม่ดีนั้นและอดทนอดกลั้นไม่ก่อเหตุวิวาทโต้เถียงกันขึ้นไม่ทะเลาะวิวาทกันเพราะคำพูดตปะขันติอดทนจนเป็นตบะเดชะนั้นข้อนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกคนที่อยู่นิ่งๆเฉยๆคอยระวังคำพูดของตนอยู่เสมอโดยมากมักจะเป็นคนมีตบะทุกคนคนที่พูดมากจู้จี้ขี้บ่นจนรำคาญว่าคนโน้นบ้างคนนี้บ้างมักจะเสียตบะเพราะจะทำให้คนอื่นขาดความเคารพเกรงกลัวส่วนคนที่มีความระมัดระวังเคร่งขรึมไม่ค่อยจู้จี้กับใครพูดบ้างเป็นครั้งคราวมักจะมีคนเกรงกลัวมีตบะเดชะอยู่ในตัวและอดทนเผาความชั่วในจิตให้หมดไปอธิวาสนขันติได้แก่การอดทนได้รับได้เหมือนลักษณะของแผ่นดินแม้ต้นไม้ภูเขาและสิ่งอื่นๆแผ่นดินก็ยังทรงไว้ได้อดทนจนเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีคือยอมรับความลำบากกายลำบากใจยอมรับด้วยใบหน้าชื่นบานเขาจะตำหนิติเตียนด่าว่าหยาบคายเสียดสีให้เจ็บใจอย่างไรก็ทนได้ไม่แสดงการโต้ตอบในที่สุดเรื่องก็สงบไปเองดุจพระศาสดาถูกพรรคพวกของนางมาคันธิยาใส่ความปริพาสพระองค์ด้วยคำด่าต่างๆนานากล่าวหาว่าพระองค์เป็นอูฐเป็นลาเป็นต้นถึง7 วันพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวพระอานนท์กราบทูลให้เสด็จหนีไปสู่เมืองอื่นพระองค์กลับตรัสถามว่าถ้าถูกคนในเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นอีกพระองค์ตรัสอีกว่าถ้าถูกคนเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ก็ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นๆต่อไปพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นไม่สมควรเรื่องเกิดที่ไหนควรให้สงบไปในที่นั้นโสรัจจะแปลว่าความเสงี่ยมเจียมตัวได้แก่การรู้จักทำจิตใจให้แช่มชื่นผ่องใสเบิกบานมีกายวาจาสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเพราะเมื่ออดทนได้แล้วก็ไม่แสดงกิริยาทางกายวาจาให้ผิดปกติคนที่ถูกหมิ่นประมาทให้ได้รับความเจ็บใจไม่แสดงการโต้ตอบเพราะอดทนได้แต่ยังแสดงอาการผิดปกติเช่นหน้าบูดบึ้งเมื่อเกิดความโกรธขึ้นหรือครวญครางเมื่อทุกขเวทนาครอบงำเป็นต้นเพราะยังขาดธรรมะคือโสรัจจะแต่สำหรับผู้มีขันติอดทนต่อความเจ็บใจได้แล้วยังรู้จักทำใจให้สงบแช่มชื่นเบิกบานอีกด้วยคือมีปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมีธรรมะคือโสรัจจะธรรมข้อนี้ย่อมเข้าสนับสนุนขันติให้สูงเด่นยิ่งขึ้นขันติและโสรัจจะธรรมทั้งสองนี้ชื่อว่าธรรมอันทำให้งามคำว่าธรรมให้งามนั้นอธิบายความงามมี

อยู่สองประการคืองามภายนอกหนึ่งงามภายในหนึ่งความสะสวยงดงามของรูปกายอันธรรมดาปรุงแต่งมาแต่กำเนิดและอาศัยการตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆชื่อว่าความงามภายนอกความงามภายนอกนี้ย่อมเป็นที่นิยมกันทั่วไปซึ่งได้ในคำว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ถึงดังนั้นก็ตามบุคคลจะอาศัยแต่ความงามภายนอกอย่างเดียวนั้นไม่พอต้องอาศัยความงามภายในเข้าสนับสนุนด้วยจึงจะเป็นคนงามโดยสมบูรณ์อาการที่ใจสงบอดทนไว้ได้แม้ในขณะที่มีอารมณ์ชั่วร้ายมากระทบกระทั่งก็ไม่แสดงออกให้ปรากฏทางกายและวาจาชื่อว่าความงามภายในความงามภายในนั้นเป็นความงามที่นิยมกันยิ่งนักในพระศาสนาเพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยขันติและโสรัจจะจะย่อมมีใจหนักแน่นไม่แสดงอาการสูงสูงต่ำต่ำแม้จะประสบความดีใจหรือเสียใจก็อดกลั้นได้รักษากายวาจาและใจให้สุภาพเรียบร้อยเป็นปกติสมภาวะของตนน่าเคารพนับถือพระศาสดาได้ตรัสแก่เหล่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้แต่ความสามัคคีกันว่าข้อที่เธอทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่เรากล่าวชอบแล้วอย่างนี้ควรเป็นผู้อดกลั้นและเป็นผู้สงบเสงี่ยมจะพึงงามในพระธรรมวินัยนี้อันหนึ่งการที่บุคคลมารักษาควบคุมจิตใจให้อดทนต่อกิเลสและผัสสะจนสงบระงับได้ชื่อว่าได้เจริญสมาธิเพราะฉะนั้นขันติและโสรัจจะจึงจัดเข้าในสิกขาข้อว่าสมาธิสิกขาหรือจิตตสิกขาได้ด้วยขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุรูปหนึ่งผู้มักโกรธไม่อดทนในขันติวาทิชาดกความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีนิสัยโกรธง่ายจึงตรัสสอนว่าผู้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าควรเป็นผู้ไม่โกรธไม่ควรปล่อยให้ความโกรธครอบงำแล้วทรงยกเรื่องในอดีตมาเป็นอุทาหรณ์ในอดีตการพระเจ้ากาสีครองราชสมบัติณนครพาราณสีขณะนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์มั่งคั่งมีทรัพย์ถึง80โกฏิชื่อว่ากุณฑละกุมารเมื่อเติบโตได้ไปศึกษาศิลปะวิทยาที่ตักกศิลาเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้วจึงพิจารณาทรัพย์สมบัติว่าทรัพย์ทั้งหลายไม่มีใครนำติดตัวไปได้จึงบริจาคทรัพย์ทำทานทั้งหมดแล้วออกบวชเป็นดาบสเข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาท่านต้องการรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงออกจากป่าไปสู่ถิ่นมนุษย์และมาพักอยู่ในพระราชอุทยานพระนครพาราณสีเสนาบดีเห็นกิริยาบถงดงามของดาบสจึงเกิดศรัทธานิมนต์ให้ฉันและให้อยู่ในพระราชอุทยานนั้นวันหนึ่งพระราชาเมาสุราเสด็จเที่ยวพระราชอุทยานพร้อมนางสนมจำนวนมากพระองค์บรรทมหลับนางสนมจึงพากันเดินเล่น
ไปในสวนและไปพบพระโพธิสัตว์ผู้กำลังนั่งสงบอยู่ใต้ต้นสาละจึงเข้าไปนั่งล้อมฟังธรรมเมื่อพระราชาตื่นแล้วไม่เห็นนางสนมจึงถามและทราบว่านางเหล่านั้นไปฟังธรรมะกับดาบสพระองค์กริ้วมากถือพระขันธ์ไปหาและตรัสถามว่าสมณะท่านสอนอะไรพระโพธิสัตว์ตอบว่าอาตมาสอนเรื่องขันติคือความอดทนไม่โกรธแม้ถูกด่าถูกตีหรือถูกทำร้ายพระราชาจึงคิดจะทดสอบขันติของดาบสพระราชาเรียกเพชฌฆาตมาสั่งให้ทรมานดาบสด้วยการเคี่ยนด้วยแส้หนามจนหนังและเนื้อขาดเลือดไหลพระโพธิสัตว์ยังกล่าวว่าขันติของอัตมาอยู่ในใจมิใช่อยู่ที่ผิวหนังพระราชารับสั่งให้ตัดมือทั้งสองข้างตัดเท้าทั้งสองข้างตัดหูและจมูกทั่วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยเลือดแต่พระโพธิสัตว์ยังกล่าวเหมือนเดิมว่าขันติของอาตมาตั้งอยู่ในหทัยลึกซึ้งพระองค์ไม่อาจเห็นได้ในที่สุดพระราชาทำร้ายพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับไปฝ่ายเสนาบดีผู้เลื่อมใสเข้าไปช่วยเช็ดเลือดและเก็บอวัยวะที่ถูกตัดแล้วกล่าวว่าถ้าท่านจะโกรธขอให้โกรธพระราชาผู้ทำร้ายท่านอย่าทำให้แคว้นนี้พินาศเลยพระโพธิสัตว์ตอบว่าพระราชาผู้สั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของอาตมาขอพระองค์จงมีพระชนมายุยืนนานบัณฑิตเช่นอาตมาไม่โกรธเคืองเลยเมื่อพระราชาเสด็จออกจากอุทยานไปได้ไม่นานแผ่นดินก็แยกออกเปลวไฟจากอเวจีมหานรกพุ่งขึ้นมาพระราชาถูกแผ่นดินสูบลงนรกทันทีส่วนพระโพธิสัตว์ถึงแก่มรณภาพในวันนั้นนั่นเองชาวเมืองทำชาปนกิจด้วยเครื่องหอมดอกไม้ธูปเทียนขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตผู้มีขันติแท้จริงไม่โกรธแม้ถูกทำร้ายกรรมชั่วย่อมให้ผลหนักพระราชาผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายผู้มีขันติทรงศีลความโกรธเป็นเหตุให้ตกต่ำแต่ขันติเป็นเหตุให้สูงขึ้นอันหนึ่งสุเมธะบัณฑิตได้พิจารณาธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พิจารณาเห็นขันติความอดทนเป็นข้อที่6จึงตกลงตั้งจิตบำเพ็ญขันติบารมีซึ่งเป็นธรรมข้อ1ในจำนวนบารมีสิทธัตถ์ในการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าความย่อว่าครั้นเมื่อสุเมธะบัณฑิตได้พิจารณาธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เกิดความคิดขึ้นว่าธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคงจะมิได้มีเพียงเท่านี้เป็นแน่เมื่อพิจารณาใครควรต่อไปก็ได้เห็นขันติบารมีเป็นข้อที่6จึงดำริในใจขึ้นว่าดูกรสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ต่อไปท่านพึงบำเพ็ญขันติบารมีให้เต็มเปี่ยมเถิดพึงฝึกฝนตนให้เป็นผู้อดทนได้ทั้งในเวลาที่เขานับถือยกย่องและในเวลาที่เขาดูหมิ่นเหยียดหยามเปรียบเหมือนแผ่นดินคนทั้งหลายยอมนำสิ่งของทั้งสะอาดและไม่สะอาดมาทิ้งลงบนแผ่นดินอยู่เสมอแต่แผ่นดินก็ไม่แสดงความยินดีในของสะอาดและไม่แสดงความโกรธเคืองในของที่ไม่สะอาดแผ่นดินมีแต่ความอดทนรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างสงบฉันใดแม้ตัวเราก็ฉันนั้น
ท่านก็พึงทำจิตให้มั่นคงอดทนต่อคำสรรเสริญและคำนินทาทั้งปวงไม่หวั่นไหวต่อความนับถือหรือความดูหมิ่นของผู้ใดหากสามารถทำความอดทนเช่นนี้ให้เต็มเปี่ยมได้ก็จะเป็นเหตุให้บรรลุพระสัมโพธิญาณได้ในการภายหน้าครั้นคิดดังนี้แล้วสุเมธบัณฑิตจึงตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีข้อที่6ให้มั่นคงไม่ให้จิตหวั่นไหวด้วยเหตุนี้สุเมธบัณฑิตจึงตกลงใจตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีว่าแท้จริงแล้วพุทธธรรมย่อมมิได้มีเพียงเท่าที่เห็นอยู่เราจะค้นหาเลือกเฟ้นธรรมอื่นๆที่เป็นเครื่องอบรมบ่มโพธิญาณต่อไปเมื่อท่านกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็ได้เห็นขันติบารมีข้อที่6ซึ่งธรรมดาพระมหาบุรุษผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในการก่อนล้วนถือปฏิบัติเป็นปกติจึงตั้งใจมั่นว่าท่านจงยึดถือขันติบารมีข้อนี้ให้มั่นก่อนอย่าให้จิตลังเลหากบำเพ็ญให้เต็มบริบูรณ์แล้วก็จะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้เพราะธรรมดาแผ่นดินนั้นยอมอดทนต่อสิ่งที่ผู้คนทิ้งลงมาทุกชนิดไม่ว่าจะสะอาดหรือไม่สะอาดก็ไม่แสดงความโกรธเคืองมีแต่รองรับไว้อย่างสงบฉันใดผู้บำเพ็ญขันติบารมีก็พึงอดทนต่อคำยกย่องและคำดูหมิ่นทั้งหลายไม่ให้จิตหวั่นไหวเมื่อขันติบารมีถึงความเต็มเปี่ยมแล้วย่อมเป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณได้ในที่สุดในสุตตนิบาตพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าผู้ใดไม่โกรธไม่ประทุษร้ายอดทนต่อความลำบากอดทนต่อการถูกทำร้ายการถูกจองจำพระองค์เรียกผู้นั้นว่าผู้มีขันติเป็นพลังและเปรียบเหมือนพราหมณ์ผู้ประเสริฐดังนั้นขันติความอดทนจึงถือเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้เกิดคุณธรรมอื่นๆอีกมากความเป็นผู้ว่าง่ายโสรัจจสตาก็เป็นมงคลผู้ที่มีขันติจะมีลักษณะคือเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนไม่ฟุ้งซ่านไม่โกรธพิจารณาคุณและโทษของตนรับฟังด้วยความเคารพอ่อนน้อมกล่าวว่าดีแล้วที่ท่านเตือนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นมงคลเพราะทำให้ได้รับคำสอนจากกัลยาณมิตรสามารถละความผิดและเจริญคุณธรรมได้ความอดทนเป็นคุณธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหากขาดความอดทนจะก่อให้เกิดโทษเป็นอันมากทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้ระงับความโกรธควบคุมอารมณ์ตนเองได้ทำให้การดำรงชีวิตไม่มีโทษมากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตใจและการปฏิบัติธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติฝึกความอดทนควรเป็นคนมีสติควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความไม่พอใจให้พิจารณาถึงโทษของความโกรธและอานิสงส์ของความอดทนและเหตุผลก่อนพูดหรือกระทำระลึกถึงผลเสียของความโกรธฝึกตนให้เป็นคนมีเมตตาและให้อภัยผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตสงบมีมิตรมีความสุขและนำไปสู่สุขติในทางตรงกันข้ามความไม่อดทนก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกมิตรความเดือดร้อน
และผลกรรมที่ไม่ดีดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ฝึกขันติความอดทนเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากไม่มากไปด้วยการก่อเวรและมีภัยอันตรายน้อยการทะเลาะวิวาทชกต่อยเกิดขึ้นบ่อยเพราะไม่อดทนเป็นบุคคลควรมีความอดทนทนได้ใจไม่โกรธขันติความอดทนพูดง่ายความหมายลึกซึ้ง 1. ทนต่อความลำบาก 2. ทนต่อความทุกข์ยากเมื่อเกิดเวทนาก็อดทนได้ไม่บ่น 3. ทนต่อคำพูดเสียดสีที่ทำให้เจ็บใจไม่โต้ตอบควบคุมอารมณ์ได้ทำใจให้สงบความอดทนนี้เป็นคุณธรรมของนักรบอีกทั้งคบกัลยาณมิตรด้วยดีเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตและเป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงคุณธรรมบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องขันติความอดทนโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกไม้ผลหลายชนิดโดยเฉพาะทุเรียนเงาะมังคุดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆเช่นพริกไทยยางพารานอกจากนี้แล้วจังหวัดจันทบุรียังเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณีและมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีเป็นที่รู้จักจนทำให้จังหวัดจันทบุรีได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงทุเรียนของประเทศไทยนั้นเป็นเพราะมีไม้ผลที่เป็นผลผลิตที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดจันทบุรีจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างทุเรียนนั่นเองครับเนื่องจากทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการสูงสุดในตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

0: านผู้ฟังที่เคารพครับถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้แต่ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ก็ประสบปัญหาในการปลูกไม้ผลเช่นกันสำหรับปัญหาของการผลิตพืชผลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมชีวภาพและสภาพภูมิอากาศซึ่งต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรดังนั้นการให้ความรู้หลักการของทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการทำเกษตรที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยโดยตรงที่ส่งผลต่อเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเป็นอาชีพหลักนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดในการขับเคลื่อนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีกับทางรายการว่า
1: ในส่วนของศูนย์พัฒนาไม้ผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เป็นศูนย์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำริให้ทำเป็นแปลงรวบรวมพันไม้ผลนะคะท่านมีพระราชดำริตั้งแต่ปี2524นะก็เรียกว่า40กว่าปีแล้วนะคะที่ทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดูแลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็มีกรมวิชาการเกษตรเป็นแม่งานแต่ว่าในการดำเนินงานเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาโดยตลอดเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมพันไม้ผลนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะทุเรียนนี่ก็จะมีทั้งพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็พันธุ์รุ่นใหม่ที่มีการผสมพันธุ์กันใหม่นะคะนอกนั้นก็จะมีพวกเงาะที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมด้วยพันธุ์ใหม่ด้วยแล้วก็มีฝรั่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของปศุสัตว์และกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำงาน15หน่วยงานทางสำนักงานกปร.เองโดยท่านองคมนตรีชลิตภูผาสุขซึ่งท่านเป็นรองประธานบริหารรองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็มองเห็นว่าเพื่อให้การบริหารจัดการของโครงการนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็น่าจะพิจารณาลองดูว่าเราจะปรับปรุงหรือแก้ไขในเรื่องของการจัดการตรงนี้อย่างไรซึ่งสำนักงานกปร.ก็จะได้คุยกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะว่าเราจะทำยังไงต่อไปกันดีเพื่อจะทำให้โครงการนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ของศูนย์เองก็มีร้อยกว่าไร่นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาดูงานถึงปีละ 2,000 กว่าคนนะคะก็ถือว่าไม่น้อยขนาดเป็นโครงการที่ลักษณะที่เรียกว่าไม่ได้เปิดเป็นโครงการเปิดมากแต่ก็มีคนเข้ามาดูงานถึง 2,000 กว่าคนถ้าเรามีการฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็มีการขยายผลเข้าไปสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆมากยิ่งขึ้นก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะค่ะก็ในส่วนของศูนย์นี้นะคะก็มีลักษณะเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วนะคะเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ผลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยากรู้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ผลต่างๆนะคะก็สามารถมาศึกษาดูงานได้นะคะนอกจากพันธุ์ไม้ผลแล้วยังมีเรื่องของปศุสัตว์มีเรื่องของพัฒนาที่ดินมีเรื่องของงานวิชาการเกษตรอื่นๆอีกมากมายค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะ

0: ท่านผู้ฟังครับโดยเมื่อปีพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริว่าในอนาคตจะมีการขยายการทำสวนผลไม้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนตกมากจำนวนวันที่ฝนตกกว่าครึ่งปีจนเกิดน้ำไหลท่วมจังหวัดจันทบุรีเป็นประจำแต่ฤดูแล้งก็จะขาดน้ำพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำรวจพื้นที่และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จะซื้อที่ดินสวนผลไม้ซึ่งมีลำคลองพาดผ่านพื้นที่ในอำเภอมะขามจำนวน109ไร่เพื่อเตรียมวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสวนผลไม้จำนวน60ไร่สระเก็บน้ำจำนวน12ไร่และพื้นที่ว่างเปล่าจำนวน37ไร่เพื่อทำการศึกษาทดลองการทำเกษตรท่านผู้ฟังครับถัดมาเมื่อปีพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อทำการศึกษาทดลองการทำเกษตรโดยกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์ได้ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาระบบการส่งน้ำและการปลูกไม้ผลตามหลักวิชาการมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับในปีพุทธศักราช2548หน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันปรับปรุงศูนย์พัฒนาไม้ผลตามหลักบูรณาการและร่วมกันกำหนดแผนแม่บทพัฒนาศูนย์พัฒนาไม้ผลระยะ4ปีขึ้นเพื่อเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ให้สามารถเป็นพื้นที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรต่อไปในอนาคตนายชนาดลสัทธนพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีกับทางรายการว่า
1: ครับสวัสดีครับผมนายชนาดลสัทธนพัฒน์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรเขตที่6นะครับผมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีนะครับเดิมทีศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ได้รับพระราชทานพระราชดำริจากองค์ในหลวงร.9นะครับพระราชทานให้จังหวัดจันทบุรีนะครับในการที่จะได้เป็นศูนย์ที่พัฒนาในการเรื่องของไม้ผลทั้งหมดทำให้เป็นพื้นที่สำหรับที่ให้ประชาชนเกษตรกรทุกคนได้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในพื้นที่นี้เป็นแหล่งของเราในฐานะที่เป็นจังหวัดที่ปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมากศูนย์นี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งที่มีพันธุ์หลากหลายทุเรียนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะสายพันธุ์ดั้งเดิมสายพันธุ์ใหม่รวมถึงสายพันธุ์ที่จะพัฒนาต่อไปซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยากให้ทุกคนเชิญทุกคนให้เข้ามาได้พบได้เรียนรู้แล้วก็ไปครับเราเริ่มด้วยการที่เราเริ่มตั้งแต่การที่เพาะพันธุ์ตั้งแต่เริ่มแรกคือตั้งแต่การเพาะเมล็ดจนการติดตาการปลูกการดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงจบกระบวนการศูนย์ของเรามีทั้งหมดนะในพื้นที่จะมีสายพันธุ์หลักของทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีก็คือมีเงาะลำไยมีลองกองมีมังคุดและก็ทุเรียนตัวหลักนะครับหลักสายพันธุ์ที่เราพบตอนนี้แนวในศูนย์เราก็เราจะมีพันธุ์ที่องค์สมเด็จพระเทพพระราชทานทรงปลูกไว้ด้วยนะครับหนึ่งต้นเป็นพันธุ์พวงมณีถ้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาติดตามและมาชมชื่นชมท่านได้ตอนนี้ยังมีผลผลิตอยู่นะครับศูนย์ของเราจะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นเราจะมีบ้านพักรับรองอยู่ติดริมตะน้ำนะครับสามารถเข้าพักได้เป็นแบบสงบนะครับเป็นถ้าเกิดต้องการเป็นเฉพาะส่วนมาแบบครอบครัวคนที่เป็นครอบครัวมันต้องการความสงบให้มาพักที่เลือกพักที่ได้ครับศูนย์แห่งนี้นะครับเราได้รับพระกรุณามหาธิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับพระบรมราชบพิตรท่านได้ส่งพระราชทานไว้นะครับให้เราเป็นชื่อของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่เป็นความกรุณาโปรดเกล้านะให้จังหวัดจันทบุรีของเราได้มีศูนย์นี้นะครับเลยเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525นะครับโดยได้มีพระราชดำริ กับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริว่าให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งซึ่งเราจะเน้นเรื่องของทั้งในศูนย์เราก็คือมี2เรื่องคือเรื่องของการปลูกไม้ผลกับการให้แหล่งน้ำนะครับซึ่งในศูนย์นี้เราจะมีผลผลิตอยู่ตอนนี้เรามีทุเรียนของที่พระองค์ท่านทรงปลูกปีนี้มีลูกทั้งหมด22ผลเราได้นำทุนเก้าถวายองค์ในหลวงรอ10และองค์สมเด็จพระเทพเป็นข้าราชการคนหนึ่งนะครับผมรู้สึกกับปราบปลื้มมากครับที่องค์สมเด็จในหลวงรัชกาลทรงพระราชทานให้แก่ชุมชนในของในชุมชนในระแวกนี้ซึ่งพระทานสู่ไม้ผลมาเพื่ออย่างที่แจ้งว่าเป็นเพื่อเกษตรกรและก็เพื่อแหล่งน้ำของชุมชนในพื้นที่ทั้งหมดจนปัจจุบันสู่ไม้ผลก็เติบโตขึ้นมาถึงในเวลานี้ก็มีผลผลิตมีทุกอย่างให้เราได้จำหน่ายได้ใช้ได้คนได้เรียนรู้จนปัจจุบันในหลวงรอ10ท่านก็ยังสืบสานและก็ต่อยอดงานต่อของพระองค์ท่านต่อปัจจุบันก็ยังพัฒนาให้มันเติบโตยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์แก่ปวงชนทุกคนครับ

0: จากแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวส่งผลให้ปัจจุบันโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสมที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อพัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆและเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีมุ่งบูรณาการดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักการดำเนินการทั้งสิ้นมีจำนวน109ไร่และพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์8หมู่บ้านรวม 25,250 ไร่เกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้กว่าร้อยละ85ซึ่งเกษตรกรได้นำไปปฏิบัติและใช้จริงในชีวิตประจำวันนายประสิทธิ์บุญโกยกำนันตำบลท่าหลวงได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากที่ราษฎรในพื้นที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับทางรายการว่า
1: ผมนะครับนายประสิทธิ์บุญโกยนะครับกำนันตำบลท่าหลวงนะครับอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาไม้ผลอำเภอสำเร็จบัณฑิตครับแห่งนี้นะครับตอนแต่ก่อนนะครับเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับเป็นที่ของส่วนบุคคลนะครับนี่ทำสวนผลไม้เล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับคือแต่ก่อนเขาตั้งใจว่าจะทำเป็นฝายนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อมาก็ไม่มีแหล่งน้ำนะครับเพื่อจะทำสวนนะครับก็ในพื้นที่นะครับสวนรอบก็เป็นป่ายางนะครับส่วนใหญ่ผู้คนเข้ามาทำมาหากินน้อยนะครับไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็พื้นที่หมู่8เนี่ยนะครับก็แยกมาจากพื้นที่หมู่6ของตำบลท่าหลวงมาเมื่อก่อนก็คือทำมาหากินนะครับคือมียางก็ตัดกรีดยางนะครับเพราะว่าคนน้อยนะครับสมัยนั้นนะครับก็คนไม่เยอะแล้วก็เป็นพื้นที่แห้งแล้งเนี่ยทำอะไรก็ไม่เกิดนะครับก็อยู่ไปนะครับตามยถากรรมของคนในพื้นที่ป่านะครับมันที่แรกนะครับมันก็เป็นไม่มีน้ำนะครับทำอะไรก็ยากนะครับเพราะเป็นพื้นที่แห้งแล้งอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับที่แรกอยากจะทำฝายก่อนนะครับเรื่องของหาแหล่งน้ำก่อนนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเมื่อก่อนยังไม่มีการเรียนรู้อะไรครับก่อนก็มีทหารมาอยู่ดูแลก่อนนะครับเป็นที่ของส่วนพระองค์นะครับก็มีทหารมาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็มาทำเกษตรแล้วก็เรียนรู้ผสมผสานไปนะครับตอนนี้ก็ทางสพ6ก็มาดูแลแล้วก็ช่วยกันเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับให้แก่ชาวบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่จะดำรงตำแหน่งแล้วก็ของชีพกันเรื่อยๆมาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีศูนย์เรียนรู้นะครับก็ได้ศึกษากันเรื่อยๆมานี่ก็คือทำปุ๋ยนะครับเป็นชีวภาพนะครับก็ลดต้นทุนนะครับก็เรื่องปุ๋ยนะครับก็เป็นสารชีวภาพก็เป็นมหาคุณนะครับอันล้นพ้นนะครับที่มีศูนย์แห่งนี้นะครับมาเรียนรู้กับพี่น้องประชาชน
0: ท่านผู้ฟังครับจากการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ50มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 1,115,474 บาทต่อครัวเรือนต่อปีจากการจำหน่ายผลผลิตไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองและการแปรรูปผลผลิตและเกษตรกรร้อยละ63สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 6,894 บาทต่อครัวเรือนต่อปีโดยเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกเองในแปลงอาทิพืชผักสวนครัวและพืชผักตามฤดูกาลมาบริโภคและเกษตรกรร้อยละ66สามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเฉลี่ย 27,269 บาทต่อครัวเรือนต่อปีโดยส่วนใหญ่มาจากการนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมักการผลิตอาหารสัตว์และการลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอีกด้วย ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาท
10: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องร่วม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทโดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ในที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับตาผู้ลอบเผาป่าหลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะในพื้นที่ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้น ที่ตำบลตะปอเยาะและตำบลลุโบมือซารวมถึงพื้นที่ป่าพลุปาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนาการแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปภิชาณันเทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยปี2569พร้อมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล
12: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในปี2569โดยได้กำหนดการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังด้านอุทกภัยเพื่อซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้มีความรวดเร็วและเป็นเอกภาพส่วนการกู้ภัยทางทะเลได้เตรียมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลร่วมกับสอนชนจังหวัดตรังเพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งนี้ในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจะจำลองสถานการณ์ในระยะก่อนเกิดภัยระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูหลังเกิดภัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ต่อไปยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go

0: าบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

0: ี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอแนะนำตัวนะคะนิรมนขอสันติวิชัยนะคะเป็นนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษนะคะจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็วันนี้ทางพม.ไม่ได้มาคนเดียวค่ะเรามีผู้แทนนะคะจากสมาคมอันดามันพาวเวอร์ก่อนอื่นขออนุญาตให้แนะนำตัวเล็กน้อยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวิกกี้นะคะหรือว่านพศรสมพลสิทธิเวชนะคะเป็นตำแหน่งตอนนี้ก็คืออุปนายกสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตค่ะแล้วก็ยังมีตำแหน่งอื่นๆที่พ่วงมาด้วยก็อาจจะขอพูดในที่นี้เลยนะคะเพราะว่าหลายตำแหน่งมากเลยนอกจากจะเป็นอุปนายกสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตแล้วยังเป็นรองประธานคณะกรรมการกลไกนโยบายสุขภาวะคนข้ามเพศระดับชาตินะคะแล้วยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะคนข้ามเพศหรือคขพ.นำโดยสช.นะคะแล้วก็ยังเป็น Enterprise Global Advisory Council Region 19นะคะที่ทำงานระดับ Global เกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศทั้งนั้นเองค่ะ
0: ค่ะก็ฟังจากที่พี่วิกกี้แนะนำตัวแล้ววันนี้ค่ะแน่นอนก็จะเป็นประเด็นใหม
1: ่ค่ะ
0: ถ้าเป็นแฟนคลับเนาะของทางสวท.เนี่ยก็จะแบบเจอพม.กันนะตลอดอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นใหม่มากๆแล้วก็ครั้งแรกที่เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศแล้วก็รวมถึงเรื่องของความหลากหลายทางเพศด้วยซึ่งเป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าสมาคมอนามันพาวเวอร์อยู่ที่ไหนทำอะไรคะ
1: ใช่ค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะทางพม.จ.จังหวัดด้วยที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วก็เล็งเห็นถึงความเท่าเทียมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดของเรานะคะแล้วก็ให้เราได้มีโอกาสนำมาพูดคุยในกับสวท.แล้วก็ให้ทุกท่านได้ทราบว่าเอ๊ะจริงๆเราเป็นใครมาจากไหนชื่อสมาคมฟังดูถ้าแม่งแปลกๆเนาะเป็นสมาคมอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ตค่ะซึ่งเราก่อตั้งเติบโตมากกว่า17ปีค่ะซึ่งเราอ่ะเติบโตมาจากการเป็นแกนนำของคนที่ได้รับการสอนได้รับการเทรนนิ่งนะคะและการอบรมในเรื่องของการมีสุขภาวะทางเพศไปในเรื่องของ HIV AIDS
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และการโรคและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต้องบอกว่าเมื่อย้อนกลับไป20ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องเอสเนาะมันเข้ามาในประเทศไทยหนักมากแล้วก็ยังมีการที่พูดถึงเป็นวงกว้างในเชิงลบต้องบอกว่าในเชิงลบเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นประเทศเลยก็มีความแนวคิดว่าเราจะทำยังไงนะคะเพื่อจะให้คนมีความตระหนักแล้วมีความเข้าใจในเรื่องของการติดเชื้อ HIV อย่างถูกต้องเขาก็เลยได้มีงบประมาณส่วนหนึ่งจากเมืองนอกแล้วก็งบประมาณในประเทศเองในบางส่วนที่เข้ามาทำงานกับคนในชุมชนซึ่งเขาก็แบ่งตามจังหวัดที่มีเขาเรียกอะไรความเสี่ยงสูงต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงเราคือหนึ่งในจังหวัดที่เขามองว่ามีความเสี่ยงสูงแต่ไม่ใช่ว่าจะมีคนติดเชื้อ HIV สูงนะคะมีความเสี่ยงสูงก็คือหนึ่งเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเราเป็นเมืองของมีการเคลื่อนย้ายของพลเมืองมากกว่าจังหวัดอื่นๆมีเขาเรียกว่าคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเนาะอย่างที่เรียนแจ้งว่าโรค HIV หรือโรคเอดส์นะฮะมันก็มีการจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าเราก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นยุทธศาสตร์เริ่มแรกที่จะต้องลงมาติดอาวุธและให้ความรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้เร็วที่สุดเพื่อจะลดการติดเชื้อ HIV รายใหม่นั่นเองเพราะนั้นเราก็เลยการได้รับการเทรนจากโรงพยาบาลป่าตองซึ่งตอนนั้นนำทีมโดยผอ.โรงพยาบาลป่าตองค่ะก็เราก็ไปเทรนจากสมาคมฟ้าสีลุงซึ่งเป็นสมาคมแรกๆที่เกิดขึ้นหลังที่เอสเข้ามาสู่ในประเทศไทยพอเราเทรนแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ความรู้ที่เราเทรนมามันเสียหายไปค่ะคุณนุ่นค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะต้องทำอะไรประจวบเหมาะกับทางผอ.โรงพยาบาลป่าตองอะค่ะเล็งเห็นศักยภาพความเป็นแกนนำของพวกเราแล้วเราเป็นบุคคลความหลากหลายทางเพศด้วยก็เป็นกลุ่ม population กลุ่มที่เขาต้องการที่จะต้องผลักดันในเรื่องพวกนี้ค่ะก็เลยคุยกันว่าเรามาจัดตั้งเป็นกลุ่มไหมเป็นองค์กรไหมแล้วก็ทำงานควบคู่ไปกับโรงพยาบาลป่าตองเราก็ยินดีแล้วก็เราก็เลยเริ่มจัดตั้งกลุ่มแล้วที่มาที่ไปของชื่ออันดามันพาวเวอร์แน่นอนเพราะว่าเราอยู่อะไรคะเราอยู่ภาคใต
0: ้
1: ฝั่งตะวันตกฝั่งทะเลอันดามันเราก็เลยตั้งคำว่าเป็นอันดามันพาวเวอร์แล้วก็พาวเวอร์ก็คือการร่วมมือพลังที่จะผลักดันสิ่งเหล่านี้ออกไปรวมมาก็เลยเป็นองค์กรอันดามันพาวเวอร์นั่นเองค่ะแล้วก็เราก็ ได้จะมีการทำงานครบทุก3อำเภอเนาะล่าที่หลักๆของเราเนี่ยก็จะทำในเรื่องของเริ่มแรกเดิมทีก็คือการให้ความรู
0: ้
1: เราต้องเราคิดว่าการให้ความรู้กับทุกคนทุกกลุ่มให้ตรงจุดและก็ตรงความต้องการเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีเพราะคนยังมีความกลัวย้อนกลับไปเมื่อ20ปีอะค่ะคนยังกลัวการติดเชื้อหรือว่าคนคิดว่าเป็นเอดแล้วไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าอยู่ร่วมไม่กล้ากินข้าวไม่เข้าไม่รับไม่เข้ารับทำงานมันก็เลยมีประเด็นของความไม่เท่าเทียมกัน
0: ใช่แล้ว
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศหรือว่าเป็นเรื่องของโรคแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็เกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราต้องการติดอาวุธให้กับคนแล้วก็มีการจัดทางค่ายค่าย2วัน1คืนลงไปในพื้นที
0: ่กับกลุ่มเป้าหมาย
1: กลุ่มเป้าหมายก็ตอนแรกๆเราคือ LGBT ล้วนๆเลยในจังหวัดภูเก็ตเราเอา LGBT ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมาคุยเรื่องนี
0: ้
1: เรามาบอกเขาว่าจริงๆแล้ว HIV ไม่ได้น่ากลัวเอดไม่ได้น่ากลัวถ้าคุณรู้ว่ามันติดต่อกันได้อย่างไร ช่องทางการติดต่อเป็นยังไงติดต่อยากง่ายแค่ไหนถ้าเราปิดช่องทางเหล่านั้นแล้วเราไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงแบบนี้เราก็จะปลอดภัยรวมถึงว่าเราก็จะติดอาวุธแล้วเราก็ให้เครื่องมือ ก็คือการให้แจกถุงยางอนามัยและสารหล่อรื่นแต่เราไม่ได้แจกเฉยๆอีกนั่นแหละเราก็ยังให้ความรู้ในการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธีเพราะเรามองว่าบางคนมีถุงยางและสารหล่อรื่นแต่ไม่รู้วิธีใช้ใช
0: ้
1: ไม
0: ่ถูก
1: ที่ถูกต้องมันก็ไม่ได้ 100% ในการใช้ถุงยางเหมือนที่แคมเปญเขาบอกยืดอกพกถุงยืดอกพกถุงจริงแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้ความเข้าใจ
0: แค่พก
1: มันก็แค่พก บางทีก็ลืม บางทีก็ตากแดด บางทีก็นั่งทับจนแบนฉีกขาดหรือบางทนได้รับแจกมาเมื่อแบบหลายปีมาแล้วพอจะเอามาใช้อ้าวหมดอายุก็ไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราทำมาเริ่มกันมาตั้งแต่แรกแล้วเราก็มองว่าอย่างน้อยๆเรายังช่วยติดอาวุธให้คนในชุมชนของเราหลังจากนั้น ความเข้มข้นมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปตามยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์และก็ความทันสมัยของนวัตกรรมที่เข้ามาเนาะแต่ก่อนคนจะกลัวเพราะว่ายาต้านมันยังไม่มีย าต้านมันยังไม่เข้าแล้วพอคนไหนเป็นปุ๊บสื่อภาพข่าวต่างๆก็นำเสนอค่อนข้างน่ากล
0: ั
1: วแห้งเหี่ยวตายเป็นจุดหรือลำยองในหนังเรื่องลำยองอย่างที่เห็นเป็นซิฟิลิสแต่ทุกคนเขาไม่ได้บอกว่านั่นคือซิฟิลิสแต่เขาคนคิดว่านี่คือเป็นเอสเขาคนไม่กล้าเข้าใกล้บางทีก็ยังมีการตีแผ่ไปเรื่อยๆเพราะนั้นสเต็ปต่อไปจากการให้ความรู้การให้อาวุธการให้ถุงยางการให้เตรียมความพร้อมหลังจากนั้นยุทธศาสตร์ชาติก็จะมาพูดถึงการป้องกันที่ถูกต้องการกินยาที่ถูกวิธีเมื่อเราได้ยาต้านเข้ามาเราได้ฟรีเราได้ตามสิทธิ์สปสช.ได้สิทธิ์30บาทประกันสังคมโคเวอร์กับผู้ติดเชื้อ HIV แล้วเนี่ยค่ะทำให้สเต็ปต่อไปเมื่อทุกคนมีความรู้แล้วพี่คิดว่าทุกคนมีความรู้ดีเอชชาติก็รู้แล้วว่ายุทธศาสตร์ว่าคนมีความรู้ดีขึ้น
0: มากขึ้น
1: แต่สิ่งที่คนยังไม่เปลี่ยนคือทัศนคติน
0: ั่นแหละ
1: ทัศนคติรวมถึงการดูแลตัวเองเนาะค่ะเราก็เลยยุทธศาสตร์ถัดมาก็คือเราจะทำไงให้กลุ่มเป้าหมายมาตรวจเลือดตรวจเชื้อหาHIVเข้าระบบตรวจฟรีปีละ2ครั้ง
0: เพื่อมันจะได้ป้องกันเรื่องของการแพร่กระจายด้วย
1: เพราะว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าทุกคนมีพฤติกรรมเสี่ยงแบบไหนและทุกคนก็ไม่ได้มาบอกเราว่าเขาไปมีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรมาแต่สิ่งที่จะตรวจได้และรู้ก่อนก็คือการตรวจเลือดหาเชื้อแอนตี้ไวรัสHIVตัวนี้เพราะว่าถ้าคุณยิ่งตรวจเร็วหมายความว่าคุณมีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะนู่นหมายความว่าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยครั้งเล่นแอปหาคู
0: ่
1: หรือวัยรุ่นอยากรองก็แบบนะก็ว่ากันไปหรือบางคน
0: บางคน
1: มีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้ป้องกันไปเที่ยวมีความเมาแล้วเผลอเลยบางคนคิดว่า1ครั้งก็ไม่ติดไม่ติดแม่อะไรแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อคุณไม่ไปตรวจนะคะคุณก็จะไม่รู้พอไม่ไปรู้ปุ๊บอ่ะจะทำให้สถานะของคุณอ่ะยังไม่ค้นพบและสิ่งที่อันตรายและน่ากลัวคือคุณยังจะสามารถจะแพร่ไปให้คนอื่นได้เพราะนั้นเราก็เลยมาคือสเต็ปของการที่นำพาทุกคนเข้าไปตรวจเลือดเพื่อจะรู้ว่าสถานะหรือผลเลือดของตัวเองเป็นไงการไปตรวจเลือดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเมื่อคุณเป็นลบเราจะทำไงให้คุณคงสภาพการไม่ติดเชื้อ HIV การป้องกันยังไงก็ต้องมาพูดกันใหม่อีกว่าต้องใช้ถุงยางยังไงกินยาแบบไหนแล้วยิ่งตอนนี้นวัตกรรมใหม่เข้ามามีเรื่องของยาเปรปยาเป๊ปขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราอ่ะรู้สึกดูแลตัวเองแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงคนที่ติดเชื้อ HIV ค่ะ เราจะต้องไปต่อยังไงกับเขาน
0: ี่หมายความว่าถ้าบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองเสี่ยงไหมถ้าไม่กล้าที่จะไปโรงพยาบาลก็คือมาติดต่อที่สมาคมได้เลยใช่
1: ถ้าไม่กล้าจะไปโรงพยาบาลสามารถจะแบบติดต่อหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ของเราได้เราก็จะช่วยให้คำปรึกษาเบื้องต้นหรือว่าให้คำเขาเรียกpre counseling ก็คือการให้คำปรึกษาเบื้องต้นก่อนนะคะเราก็จะมานั่งคุยกันว่าคุณมีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรมาเราประเมินความเสี่ยงกันก่อนเนาะบางคนต้องประเมินความเสี่ยงว่าถุงแตกนานหรือยังกี่ชั่วโมงมาแล้วอะไรป้องกันได้แบบไหนถ้าเพิ่งแตกหรือถุงยางรู้สึกไม่ปลอดภัยภายใน72ชั่วโมงเราก็จะแนะนำให้เขาไปรับยาเป๊ปยาเป๊ปคือกินยาหลังการสัมผัสเชื้อภายใน72ชั่วโมงจะทำให้คุณปลอดภัยจากการไม่ติดเชื้อชีวีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องดูเคส by เคสแต่ถ้ารู้สึกว่ามันนานมาแล้วมันควรจะต้องมีอะไรเราก็จะต้องส่งต่อค่ะไปส่งต่อให้กับพี่เจ้าหน้าที่คลินิกเราก็จะมีคลินิกเป็นแบบเฉพาะทางของเราด้วยทั้ง3อำเภอค่ะไม่เราทำงานร่วมกับใช่เราทำงานร่วมกับโรงพยาบาลทั้ง3อำเภอโรงพยาบาลรัฐไม่ว่าจะเป็นวชิระโรงพยาบาลป่าตองและโรงพยาบาลถลางจะมีหน่วยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อ HIVแบบนี้ค่ะเป็นหน่วยเฉพาะเพราะเราเข้าใจว่าบางคนอาจจะไม่ได้สะดวกใจเนาะที่จะต้องไปยื่นบัตรหน้าห้องบัตรนู่นนี่นั่นแล้วเกิดคำถามมากมายจนกว่าเขาจะได้รับการรักษามันก็เป็นผลเสียคือเคสเราก็จะหลุดหมายถึงว่าเป้าหมายเราก็จะหายเขาก็จะรู้สึกไม่อยากไปตรวจแล้วมันยุ่งยากจังเลยอะไรเงี้ย
0: แต่จริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นความลับอยู่แล้วนะเวลามาประสาน
1: ถูกต้องถูกต้องมันเป็นความลับทุกอย่างเป็นความลับไม่ว่าจะเป็นสมาคมเองหรือไม่ว่าจะเป็นทางพี่ๆโรงพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะทางเองทุกคนก็เป็นความลับแม้แต่เรายังไม่รู้ผลเลยค่ะว่าเคสที่เราส่งไปอ่ะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนอกจากมีแค่เราทำงานกันมานานจนมีความไว้ใจน้องที่เข้ามาหาเราอ่ะเปิดใจที่จะคุยกับเรามากกว่าแต่หลังจากนั้นเราก็ได้ดูแลเขาก็คือพาให้เขาดูแลเขาว่าไปยังไงกินยายังไงที่สำคัญเขาต้องกินยาแบบสม่ำเสมอ
0: ค่ะได้เห็นแล้วว่าบทบาทน้องสเต็ปตั้งแต่ก่อร่างสร้างสมาคมขึ้นมามีการให้ความรู้รวมถึงการลงไปช่วยเนาะเรื่องเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นอกจากนั้นล่ะคะสมาคมเชื่อว่ามีอีกแน่นอนและเยอะมากทีเดียว
1: จริงๆสมาคมนอกจากการป่ามิชชั่นหลักภารกิจหลักของเราก็คือทำยังไงที่ต้องเซตติ้งซีโร่เนาะทำไงให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองที่ปราศจากการติดเชื้อเชื้อวีรายใหม่คือ3 0ในปี2030นะคะหรือว่า2572เนี่ย73เนี่ยค่ะเขามีแคมเปญกันว่าเราจะทำไงให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองที่เป็น setting to zero คือการลดการติดเชื้อรายใหม่ให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์การกินยาโดยสม่ำเสมอถึงยาได้กี่เปอร์เซ็นต์ลดอัตราการตายจากการติดเชื้อเชื้อวีได้น้อยที่สุดหรือเป็น0หรือเขาก็เลยเรียกว่า setting to zero เราก็ต้องทำงานอย่างหนักให้มันเกิดขึ้นให้ได้ไปในระยะเวลาตอนนี้เหลือแค่4ปีแล้วเราก็ต้องมาเราต้องมาช่วยกันค่ะอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักส่วนภารกิจต่อไปเราก็ยังทำงานควบคู่กับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
0: ที่เคยได้ยินตอนนั้นได้คุยกับอุปนายกท่านหนึ่งอย่างเรื่องเกี่ยวกับทหารจีนอะไรไหมเห็นว่าสมาคมมีบทบาทเหมือนกัน
1: มีด้วยค่ะเรื่องนี้ชีวิตล่องเหลือจากงานเจ้าจางจะบอกว่าเรื่องนอกจากสุขภาวะทางเพศเนาะเรายังมาจับงานเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตัวสังคมเองเราทำงานร่วมกับทั้งประเทศกับเพื่อนเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยหรือมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยจังหวัดเทพแล้วก็ภาคีเครือข่ายทั้งประเทศค่ะทำงานเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ทหารเนี่ยทำไมเราต้องไปทำเราไปวุ่นวายอะไรหรือเปล่ากับพี่ๆทหารไม่เลยเพราะว่าเราทำเพราะว่าเราต้องการให้ความรู
0: ้
1: ให้การข้อมูลที่ถูกต้องกับน้องๆที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศหรือคนข้ามเพศนะคะว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการไปเกณฑ์ทหารในวันที่ได้สด.43มาแล้วใช่ไหมสด.9มาแล้วเนี่ยคุณจะต้องเตรียมตัวอย่างไรคุณจะต้องไปขอใบรับรองแพทย์ที่ไหนคุณจะต้องแบบไปยังไงให้ตรงแบบไหนเพื่อไม่ให้คุณเสียเวลาในปีนั้นอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงการลงพื้นที่อย่างเมษาที่ผ่านมาเราก็ลงพื้นที่ทุกวันในพื้นที่ของสะพานหินนะคะเพราะเขาเกณฑ์ที่สะพานหินแล้วก็ลงไปให้ความรู้น้องๆบางคนน้องๆก็รู้สึกดีใจว่ามีพี่พวกนี้อยู่บางคนมาแบบไม่มีข้อมูลอะไรเลยบางคนไม่เตรียมแม้กระทั่งใบรับรองแพทย์ไม่เตรียมอะไรมาเลยเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้เข้าไปให้คำแนะนำว่าคุณน้องต้องเตรียมใบรับรองแพทย์มานะแต่วันนี้ไม่ต้องตกใจถ้าเข้าไปอ่ะยังไงท่านหัวหน้าที่เขาเป็นการคัดเลือกอ่ะพอเขาก็ต้องส่งเรากลับมาเหมือนเดิ
0: ม
1: แต่ว่าเราส่งมาในที่นี้ก็ยังไม่ได้แบบให้เราไปเกณฑ์ทหารซะ 100% ก็ยังให้มากลับมาใหม่ในปีหน้าซึ่งปีหน้าน้องต้องทำยังไงคะพี่ก็ได้จ่ายแผ่นพับ จกโบชัวร์แจกเบอร์ไปเพื่อจะให้ประสานงานเพราะว่าจริงๆแล้วน้องๆมักจะหลงลืมค่ะพอเลยการเกณฑ์ทหารก็จะดีใจแล้วพอใกล้ๆก็จะเร่งรีบเพราะจริงๆแล้วการขอใบรับรองแพทย์มันมีลำดับขั้นตอนมันมีราคาที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยต้องเตรียมตัวตั้งแต่พฤศจิกายนเกณฑ์เมษาก็จริงแต่น้องๆควรจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่พฤศจิกาธันวาเพราะว่ามันมีคิวที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลไม่ได้ขอได้ทุกโรงพยาบาลขอได้เฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นของค่ายทหารหรือโรงพยาบาลที่ร่วมกับทางทหารโดยเฉพาะเขาถึงจะมีการรับรองผลเหล่านี้อะไรเงี้ยค่ะ
0: อันนี้อยากทราบส่วนตัวเพราะว่าในเรื่องของการใช้คำพูดเนาะหรือการให้บริการกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศอะค่ะ
1: ค
0: ่ะจากในอดีต20ปีที่ทางสมาคมทำงานมาจนผ่านมาถึงปัจจุบันเพราะว่าอันนี้ถามในนามพม.เพราะว่าทางพม.ก็มีการจัดอบรมเนาะร่วมกับมหาไทยหลายๆโปรเจกต์และในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่อะค่ะในช่วงที่เรื่องของการสมรสเท่าเทียมบูมเนาะเมื่อก่อนหน้านี้ก็จะมีการอบรมเจ้าหน้าที่แบบเข้มข้นเลยว่าคุณจะใช้คำพูดยังไงในการให้เกียรติซึ่งกันและกันกับคนทุกคนเนาะอย่างเท่าเทียมกันค่ะทีนี้การทำงานของสมาคมที่ผ่านมาค่ะมีเรื่องนี้
1: เราก็มีการขับเคลื่อนม
0: ี
1: การข
0: ับ
1: เคลื่อนในช่วงแรกๆนะคะที่มีปัญหาในการใช้คำพูดเรามีการทำ MOU เราทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยนี่แหละค่ะที่เราลงมาทำกับสมาคมผู้สื่อข่าวสมาคมนักข่าวทั้งสองสมาคมในจังหวัดภูเก็ตนานมากแล้วนะคะแต่ว่าเรามองว่าด้วยงบประมาณเองมันอาจจะยังไม่ได้มีตอบโจทย์เข้ามาทำอีกรอบแต่ว่าตอนนั้นนะคะเราก็มีการให้ความรู้แล้วก็ทำ MOU เรามีหนังสือเลยค่ะว่าคำไหนควรจะใช้หรือไม่ควรใช้กับกลุ่มที่เป็น LGBT ความหลากหลายทางเพศอันไหนควรจะเลี่ยงหรืออันไหนที่ไม่ควรจะต้องมาใช้แล้วเป็นการผลิตซ้ำทำสื่อออกมาให้มันเป็นผลิตซ้ำแล้วก็ตีตามันก็จะไม่แก้ปัญหาเหล่านี้ได้เพราะนั้นพี่ๆอ่ะเป็นพี่ๆสื่อก็มีสื่ออยู่ในมือว่านั่นเป็นสิ่ง
0: ที่
1: เขาเป
0: ็
1: นส่วนสำคัญมากแล้วแต่ว่าพี่ๆที่ภูเก็ตน่ารักนะ
0: คะ
1: บางทีแบบถ้าเขาไม่มั่นใจอ่ะเขาก็จะหลังไมค์มาถามว่าพี่เขียนแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรามองว่าในจังหวัดภูเก็ตเองเนื้อหาข่าวมันถูกลดทอนความรุนแรงลงไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้เขียนในเรื่องของเชิงตีตาแต่ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วไหมคะเมื่อปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดมันก็จะมีเคสที่มีการไปเขียนแบบเหมารวมว่ากระเทย30ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก่อความวุ่นวายในเหตุป่าตองซึ่งอันนั้นเราไม่ผิดเนาะว่าเราไม่คิดว่ามันผิดเราก็ว่าไปตามผิดแต่ในเนื้อหาข่าวเหมือนกับว่าเราไปสืบมาแล้วว่าเบื้องหลังมันมีทั้งผู้หญิงแล้วมันมีทั้งผู้หญิงข้ามเพศแต่ว่าในเนื้อข่าวคุณมุ่งที่จะเหมารวมว่าแล้วก็เขียนแต่ว่าเป็นเฉพาะผู้หญิงข้ามเพศเป็นตัวปัญหาซึ่งอย่างเงี้ยเราก็ยอมไม่ได้เราก็เลยทำแบบเป็นแถลงการแจ้งไปแล้วทางสำนักข่าวก็
0: แก้ไข
1: ให้อะไรเงี้ยนั่นก็เป็นความสำเร็จอันนี้หนึ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ในระดับของการพูดคุยกับสื่อหรือว่าการใช้คำพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้มันใช้เวลาค่ะคุณนุ่นค่ะม
0: ัน
1: ต
0: ้
1: องม
0: ี
1: การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำความเข้าใจไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ได้เห็นเนาะพัฒนาการแต่ว่าทราบว่าสมาคมอนามันพาวเวอร์ก็คือมีการยกระดับด้วยเองมีจดการเป็นสมาคมมีการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เน
1: า
0: ะ
1: ก็นานมากตั้งแต่เราคิดว่าเราเป็นองค์กรแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากขับเคลื่อนแล้วก็อยากเดินทางให้มันดูยิ่งใหญ่แล้วก็มีพละกำลังได้มากกว่านี้เราก็เลยมองว่าเราก็คุยกันว่าเราควรจะจัดตั้งสมาคมแล้วก็เราขอไปก็ค่อนข้างนานแหละแต่ว่าต้องใช้เวลาในการจัดตั้งสมาคมเรื่องเหล่านี้เนาะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราทำงานเกี่ยวกับเรื่องที่มันพัวพันไม่ว่าจะเป็นสุขภาวะเรื่องสิทธิ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยทางจังหวัดเขาก็ต้องใช้เวลาพิจารณาแต่ว่าความคุ้มค่าเมื่อการพิจารณากลับมาแล้วอะค่ะเราได้เป็นสมาคมเราได้มีคำว่าสมาคมมานำหน้าเงี้ยเราก็ถูกการยอมรับถูกการ
0: ทำงานง่ายขึ้น
1: กับหลายๆหน่วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าถามว่าเราต้องการขับเคลื่อนแต่เราก็ต้องมีงบประมาณมีกองทุน มีใดๆที่ทำให้เราขับเคลื่อนได้มากกว่าที่เราเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่านอกจากการเป็นสมาคมแล้วเราขอไปขึ้นเป็นองค์กรสาธารณประโยชน
0: ์
1: ก
0: ับ
1: ทางพมจด้วยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งเพราะอย่างน้อยทางพมหรือพมจเนี่ยก็ยังมีช่องทางที่จะมีงบประมาณมาสนับสนุนสมาคมในการทำเรื่องของความเท่าเทียมในการพูดถึงพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศอะไรต่างๆนานาเหล่านี้มันร้อยเรียงแล้วก็เชื่อมโยงรวมถึงเรารู้สึกว่าเรามีหน่วยงานใช่ไหมคะคุณเรามีศูนย์เรามีศูนย์ความเสมอภาคใช่ไหมคะในจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีเลยค่ะ ากที่เราพยายามผลักดันตัวเองให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แล้วก็อยู่ในสมาคมแล้วก็ล่าสุดค่ะเราก็ได้เป็นข่าวดีแล้วว่าเราได้ผ่านการประเมินมาตรา3กับสปสช.ประเมินมาตรา3คืออะไรเป็นหน่วยที่สามารถลงพื้นที่แล้วมีงบประมาณมาใช้จ่ายได้มากขึ้นในที่นี้เพื่อจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นในการทำงานเรื่อง HIV AIDS
0: ค่ะนอกจากนั้นพม.ก็ยังคัดเลือกเนาะให้ทางสมาคมเป็นองค์กรต้นแบบด้วย
1: ใช่อันนี้ไม่กล้าเค็มแรง
0: ของการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศจากผลงานตลอด20ปีนะคะไหนๆก็มาแวะพม.และละกันแวะพม.สักนิดนึงละกันนะคะในส่วนของพม.บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเกี่ยวข้องในส่วนไหนอะไรยังไงพม.เราก็ดูแลคนทุกช่วงวัยเนาะแต่ว่าในส่วนของการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเนี่ยพม.มีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวค่ะที่เราให้การดูแลเนาะในการส่งเสริมความเท่าเทียมในช่วงแรกๆก็จะเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมของพลังสตรีเป็นหลักแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะเราได้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศนะคะซึ่งก็จะล้อไปตามพรบ.เนาะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศใช่แล้วค่ะหลังจากนั้นมีการจัดตั้งกองทุนตัวนี้ขึ้นมาอย่างที่พี่วิกกี้บอกเนาะว่าเมื่อมาทางองค์สมาคมเนี่ยมาเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์จะสามารถมีเงินงบประมาณในการซัพพอร์ตในประเด็นเหล่านี้ได้อะไรอย่างไรทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยค่ะอย่างที่เรียนว่าเรามีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศซึ่งก็แน่นอนจะมีงบประมาณให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิสมาคมชมรมองค์กรสาธารณประโยชน์นะคะองค์กรสวัสดิการชุมชนหน่วยงานของภาครัฐนะคะรวมถึงองค์กรเอกชนนะคะที่ประสงค์จะทำกิจกรรมหรือขับเคลื่อนโครงการต่างๆในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือความเสมอภาคระหว่างเพศของคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม LGBTQ อาจจะเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายและคนทุกคนนะคะซึ่งกองทุนนี้เนี่ยค่ะลักษณะของโครงการที่จะสามารถขอรับการสนับสนุนได้เนี่ยจะต้องเป็นโครงการที่ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและ1นะคะ2จะต้องเป็นโครงการกิจกรรมเพื่อคุ้มครองป้องกันนะคะหรือเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศข้อที่3นะคะก็คือสามารถจัดทำแผนรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยด้านเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศก็คือมหาวิทยาลัยขอสนับสนุนงบประมาณมาได้นะคะ4ค่ะสามารถทำกิจกรรมในส่วนของการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างๆด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็นโครงการอื่นด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศนะคะที่ตัวบอร์ดส่วนกลางเขาได้กำหนดขึ้นมานะคะซึ่งโครงการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ขนาดโครงการด้วยกันงบประมาณเนี่ยสามารถตั้งขอได้เลยตั้งแต่โครงการขนาดเล็กก็คือไม่เกิน 50,000 บาทบางทีจัดฝึกอบรมเนาะให้กลุ่มเป้าหมายบางองค์กรก็จะขอเข้ามาและให้ความรู
1: ้
0: เนาะส่งเสริมตั้งแต่กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเลยก็มีเพราะเราก็ยังเชิญสมาคมอนันต์พาวเวอร์เนาะไปให้ความรู้น้องๆ
1: เราทำงานกันเนาะ
0: ใช่พอเราไปใช่พอเราไปลงในพื้นที่ให้เราเห็นว่าจริงๆไม่ใช่ทั้งกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงไปให้ความรู้ภูเก็ตน่ารักจริงๆเขาเปิดกว้างมากๆที่จะรับฟังรับฟังแล้วก็ไม่ได้มีอคติกับเรื่องพวกนี้เลย
1: น่
0: ารักมากจริงๆนะคะแล้วก็โครงการขนาดกลาง 50,000 บาทไม่เกิน 100,000 บาทโครงการขนาดใหญ่ก็คือตั้งแต่ 150,000 บาทไม่เกิน 300,000 บาทแต่ว่าใหญ่พิเศษได้อีกถ้าเกิน 300,000 บาทขึ้นไปซึ่งสามารถยื่นขอรับงบประมาณเนี่ยได้ที่พัฒนาสังคมจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะทั้ง76จังหวัดเลยค่ะแล้วเราก็จะทำเรื่องส่งต่อไปที่กรุงเทพมหานครเนาะแล้วก็จะมีเงินงบประมาณนี่แหละค่ะในการจัดสรรเนาะมาส่งเสริมให้สังคมได้ตระหนักรู้เนาะแล้วก็สร้างทัศนคติเนาะเชิงบวกให้กับเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะนอกจากนั้นอย่างที่พี่วิกกี้บอกเมื่อสักครู่ค่ะพม.ในทุกจังหวัดเรามีศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศจัดตั้งขึ้นนะคะซึ่งศูนย์นี้ก็จะเป็นกลไกเนาะในระดับพื้นที่นะคะในการประสานเนาะส่งเสริมองค์ความรู้ค่ะด้านเกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะรวมถึง เราตอนช่วงปีที่แล้วจนต่อมาถึงปีนี้เราพยายามที่จะผลักดันในส่วนของการประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศให้กับองค์กรภาครัฐทุกแห่งรวมถึงองค์กรภาคเอกชนด้วยซึ่งก็มีหลายแห่งค่ะจริงๆมีท่านผู้ว่าลงนามด้วยเนาะก็คือประกาศเลยว่าจังหวัดภูเก็ตเนาะเราจะมาร่วมกันเนาะแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนะคะซึ่ง ก็อย่างที่บอกว่าภูเก็ตก็มีหลากหลายองค์กรนะคะที่ร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้อยู่ในปัจจุบันนะคะแต่เราจะเข้าสู่ช่วงไฮไลท์แล้วค่ะหลังจากนี้เรารู้จักและพอมอทำอะไรสมาคมน้ำมันพาวเวอร์ทำอะไรแน่นอนเราไม่ได้ทำกันแค่สองหน่วยเรายังมีทั้งเทศบาลเนาะที่ให้การสนับสนุนนะคะมีองค์กรอีกค่ะที่เข้ามาเป็นเหมือนเครือข่ายของทางสมาคมในการขับเคลื่อนเพราะเราจะนำไปสู่เรื่องทรายและเดือนมิถุนาของเรา
1: จริงๆแล้วองค์ต้องมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเนาะถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐก็จะเป็นในแม้จะเป็นเทศบาลทางจังหวัดเองอบจรวมถึงปมจอย่างเงี้ยค่ะ
0: สาธารณส
1: ุขที่เราทำงานด้วยนะคะตำรวจเองยังเข้ามามีส่วนร่วมมาทำงานกับเราแล้วคะส่วนใน
0: ดึงชุมชนเข้ามาด้วย
1: ป่าตองเข้มแข็งมากต้องบอกว่าชุมชนที่เราทำงานเรื่องงานพลายเนี่ยที่ป่าตองก็เข้มแข็งชุมชนทั้ง7ชุมชนอสมพี่พี่อาสาสมัครเนี่ยน่ารักกันมากภาคธุรกิจโรงแรมสมาคมโรงแรมหาดป่าตองสถานบันเทิงหาดป่าตองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มาหมดเลยไซมอนมา
1: หมดเลยไซมอนมาใช่เลยค่ะห้างจังซีลอน
0: เซ็นทรัลป่าตอง
1: มาหมดนี่ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ดีที่ทำให้ทุกคนเข้าใจความหลากหลายทางเพศแล้วก็มาร่วมผลักดันแล้วก็ไม่ได้มีแบบทัศนคติเชิงลบกับทางเราสักเท่าไหร่เนา
0: ะ
1: เพราะว่าด้วยบางที่ก็อาจจะยังแบบติดในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าจังหวัดภูเก็ตน่ารักแล้วก็ทุกคนเนี่ยให้ความแบบสนับสนุ
0: นไม่ว่า
1: ใช่ใช่ใช่ที่จะให้งานเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาหรือว่าสนับสนุนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกไปอะไรเงี้ย
0: นั้นประชาสัมพันธ์เลยค่ะเดือนมิถุนายนมันจะมีความพิเศษยังไงคะ
1: ใช่เลยค่ะก็คือทางสมาคมน้ำมันพาวเวอร์นะคะหรือว่าผู้จัดงานภูเก็ตพรายภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026ปีนี้เราจัดเข้ามาเป็นปีที่4แล้วที่ใช้คำว่าภูเก็ตพรายเนี่ยค่ะแล้วก็เรานอกเหนือจากการที่จะจัดขบวนพาเหรดเนาะต้องบอกว่างานพรายไม่ได้เป็นการเฉลิมฉลองว่างานปาร์ตี้อย่างเดียวเราจัดในทุกมิติเราจัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสวนาการมีพื้นที่ที่ปลอดภัยเซฟสเปซการมีเวทีให้คนข้ามเพศผู้หญิงข้ามเพศได้มีเวทีที่แสดงออกอย่างถูกต้องการมีขบวนพาเหรดที่ทำให้ทุกคนได้มามีสิทธิ์มีเสียงมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะให้กับทุกคนได้ทราบรวมถึงที่สำคัญเป็นนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้เศรษฐกิจในเรื่องของการพีมีโคโนมีเศรษฐกิจนานการบ่งชี้ว่าเมืองภูเก็ตพื้นที่ป่าตองพื้นที่เมืองพื้นที่ทั้ง3อำเภอเป็นพื้นที่ที่โอบรับความหลากหลายทางเพศที่แน่นอนและชัดเจนไม่มีใครยังไม่มีใครออกมาคว้างปลาไข่ปลาร้าใส่ขบวนเราอะไรเงี้ย
0: ปีที่แล้วมีโอกาสได้ไปเดิน
1: ในเปียกใช่ไหมคะ
0: เปียกก็เรื่องนึงค่ะฝนตกแต่ว่าเราจะเห็นว่าโหชาวต่างชาติและคนไทยด้วยนะก็มาอยู่สองข้างทางแล้วก็แบบให้การต้อนรับซัพพอร์ตน้อยอย่างเต็มที่เลย
1: เขาร่วมมาในขบวนนะคะเขามาจับธงใหญ่เราธงที่เราเดินถือว่าแบบถือธงไปด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งจริงไฮไลท์ของภูเก็ตพายในปีนี้ต้องบอกว่าเราจะเริ่มแถลงข่าววันที่19นี้แล้ว
0: 19นี้ที่ไหนคะ
1: ใช่ที่ศูนย์การค้าจังซีลอนค่ะเดอะโบทานิก้าฮอลล์นะคะช่วงบ่ายโมงวันที่19
0: ใครได้ยินเสียงนี้ไปได้เลย
1: ใช่ไปได้เลยลงทะเบียนนะคะจริงๆเรามีของแจกด้วยอยากจะบอกว่าเรามีกระเป๋าน่ารักแจกของทางภูเก็ตพายแต่มีจำนวนจำกัดนะคะจริงๆต้องให้มาให้ไวนะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมแรกนะคะแล้วมีเสื้อด้วยนอกจากแจกแล้วยังมีเสื้อขายใช่ไหมคะ
0: ปีที่แล้วใส่ผ้าดีมาก
1: ต้องตามไปที่ในเพจนะคะหรือว่าไปที่พิมพ์ภูเก็ตพายก็ขึ้นเลยค่ะแล้วจะเจอเสื้อของเราสวยงามมากกิจกรรมหลังจากแถลงข่าวจะเริ่มด้วยกิจกรรมของการกีฬาเนาะเป็นพื้นที่ให้มีการผ่อนคลายสนุกสนานแล้วก็เป็นการมาออกกำลังกายด้วยแล้วก็เรามีกีฬาก็คือบีชวอลเลย์บอลชายหาดเนาะเพราะเรามีพื้นที่หาดที่สวยงามแล้วเป็นพื้นที่ที่สามารถจะสร้างสนามวอลเลย์บอลที่ค่อนข้างดี
0: มาตรฐาน
1: ได้เลยแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แข่งเมื่อไหร่คะวอลเลย์บอล
1: วอลเลย์บอลจะแข่งวันที่29 30 31พฤษภา
0: ก็คือที่ป่าตอง
1: ใช่ที่ป่าตองตอนนี้เรารับสมัครทั้งหมด4รุ่นยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะมีรุ่นเยาวชนรุ่นทั่วไปรุ่นผู้หญิงข้ามเพศ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รุ่นอายุที่40
0: ก็คือ
1: 40
0: สามารถเข้าไปดูได้ฟรีไหมคะ
1: ดูได้ฟรีเลยค่ะที่หน้าหาดตลอดทั้ง3วันเลยค่ะก็จะมีกิจกรรมการแบบแข่งขันวอลเลย์บอลชอบทีมไหนยังไงก็ไปเชียร์ได้หรือว่าไปดู
0: สู้กันสุดฤทธ
1: ิ์ใช่สนุกมากแล้วต้องบอกว่ากีฬาวอลเลย์บอลเป็นอะไรที่ LGBT ชอบมากเลยมากนะคะเสร็จจาก การที่มีการแข่งขันวอลเลย์บอลเนี่ยเราก็ยังไปต่อเนาะไปต่อในเรื่องของสาระสำคัญในตัวนี้ในเรื่องของการทำเสวนาซึ่งเขาเรียกว่าพายทอล์กเราใช้ชื่อว่าพายทอล์กวอลุ่ม3เป็นงานเสวนาซึ่งพมก็เป็นเจ้าภาพด้วยในงานนี้ร่วมด้วยนะครับร่วมกับไซมอนคาเบเล่นะคะเป็นผู้ร่วมจัดงานให้เกิดพายทอล์กเกิดขึ้นเราจะมีการจัดงานในช่วงบ่ายของวันที่4ค่ะ
0: 4จดไว้เลย
1: วันที่4มิถุนาบ่ายโมงที่บ่ายโมงตรงค่ะจนถึงบ่ายสามครึ่งที่ไซมอน
0: ใครสนใจไปที่ไซมอนฟังได้ฟรี
1: ฟังได้ฟรีค่ะมีที่นั่งเพียงพอแล้วค่ะอาจจะมีเบรกให้ท่านทานได้ด้วยอาจจะเป็นแค่เบรกเนาะถ้าไซมอนอาจจะทานข้าวหนักไม่ได้ก็เป็นเทเตอร์อาจจะเป็นขนมเล็กๆน้อย
0: ๆอร่อย
1: ไปร่วมถ่ายรูปกันแล้วก็ไปร่วมรับฟังว่าปีนี้ทางภูเก็ตพายจะนำเสนอเรื่องอะไรให้ทุกคนได้มาฟังร่วมมาทอล์กหรือมาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติกันในวันนั้นนะคะ
0: เป็นเวทีที่ดีมากๆ
1: ใช่เพราะเสียงทุกคนมีความหมายค่ะ
0: ทุกคน
1: มีความหมายเราอยากรับฟังเสียง
0: ผู้หญิงผู้ชาย
1: เพราะว่าเราจะได้นำเสียงเหล่านี้ค่ะถูกต้องมาเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เมืองเราเป็นเมืองที่เป็นเรื่องของความเท่าเทียมอย่าง 100% จริงๆนะคะแล้วก็ส่วนวันที่5ถัดไปจากวันที่4วันที่5เนี่ย5มิถุนายนที่ศูนย์การค้าจังซีรอนเริ่มเวลา 18:00 น.นะคะเป็นต้นไป 18:00 น.นะคะจะมีอะไรที่สวยๆงามๆก็คือการประกวด Miss Queen Andaman Power
0: ต้องลงนัดและอันน
1: ี้เป็นการประกวดที่เคลมตัวเองได้ว่าเป็นการประกวดที่ใหญ่ในเป็นอันดับ1ในภาคใต้เราขอภาคใต้ก่อนภาคกลางภาคอะไรเรายังไม่กล้าเคลมเพราะแต่ว่าเรามองว่าภาคใต้เราใหญ่จริงๆ
0: แต่สวยจึ้งจริงๆนะ
1: ใช่ใช่แล้วน้องทุกคนมาประกวดด้วยแบบมีภาระหน้าที่นอกเหนือจากนั้นเพราะว่าเรายังมีการเก็บตัวเขาด้วยมีการให้ความรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศมีการให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ HIV/AIDS และโรคติดต่อสัมพันธ์เพราะอะไรเพราะเราอยากให้น้องๆได้เป็นกระบอกเสียงและชักชวนเพื่อนๆเข้าสู่กระบวนการเหล่านี้ในอนาคตไม่ได้ประกวดแล้วจบไปเนาะสาระสำคัญที่เราอยากให้มีแล้วก็น้องๆที่มาประกวดเองก็จะได้เป็นเหมือนเป็นสมาชิกของสมาคมอันดามันพาวเวอร์และเป็นกระบอกเสียงในการที่จะส่งต่อหรือชวนเพื่อนๆเข้ามาสู่กระบวนการเหล่านี้ได้ในอนาคตเชิญชวนเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างสนุกเนาะถ้าเกิดคนเคยได้ไปดูเข้าฟรีทุกกิจกรรมเลยค่ะแล้วก็เนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆผู้หญิงข้ามเพศสวยมาก
0: และก็เก่งด้วย
1: เก่งด้วยใช่จ้าแล้วก็จะวันที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งงานก็คือวันที่7วันที่7เลยค่ะเป็นวันที่อยากเชิญชวนทุกคนไปร่วมพลังหรือจะไปร่วมเดินขบวนพาเลททุกคนเดินเข้าไปในขบวนของเราได้เลยมาร่วมเดินขบวนพาเลทหน้าหาดป่าตองให้มีขบวนที่ยาวที่สุดแล้วก็มาร่วมเป็นส่งกำลังใจหรือว่าเดินไปด้วยกันจับมือแล้วเดินไปด้วยกันที่หน้าหาดป่าตอง
0: แต่งต
1: ัวกันได้เต็มที่เราก็จะเริ่มเดินกันช่วงประมาณ5โมงเย็นเริ่มประมาณ 4:30 5โมงเย็นที
0: ่
1: ตั้งที่หน้าโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทที่ป่าตองนะคะ
0: แล้วเราจะตรงนั้นแต่ถ้าท่านอยู่ระหว่างทางท่านเจอขบวนท
1: ่
0: านเข้ามาแจกได้เลย
1: ได้ถ่ายรูปได้แจกน้ำได้นะคะแจกขนมให้เราได้อะไรอย่างนี้หรือว่าจะมาถ่ายรูปกับพี่ๆน้องๆได้หมดเลยแล้วก็เราจะเดินจากดวงจิตไปจนถึงป้อมตำรวจบางลาค่ะตรงหน้าซอยบางลาแล้วเราก็จะมีเวทีอยู่ข้างตรงข้ามกับป้อมตำรวจบางลาค่ะติดกับป้อมตำรวจมาตรงข้ามบางลาแล้วจะมีเวทีกิจกรรมในวันนั้นหลังจากที่เราเดินขบวนเสร็จแล้วก็จะเป็นเวทีที่เป็นเวทีกลางเนา
0: ะ
1: แล้วที่สำคัญคือไฮไลท์ก็จะมีการโชว์คาเบเล่มีโชว์ drag ที่ได้ครับข่าวมาจะมี drag of house ที่ภูเก็ตของเราศิลปะ drag ถ้าใครไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้ต้องไปดูนะคะว่าจริงๆแล้วศิลปะ drag มันคืออะไรมีการโชว์การแสดงต่างๆของคอมมูนิตี้ของเรานอกเหนือจากเหล่านี้ก็เป็นน้องๆที่เป็น LGBT ที่อยากมีเวทีแสดงออกอย่างแบบมีความเท่าเทียมแล้วก็แสดงออกอย่างแบบสร้างสรรค์ก็จะมาขึ้นเวทีของเรารวมถึงได้ข่าวมาว่ามีดรากจากแบงคอกมาด้วยที่เขาผ่านการแข่งขันระดับประเทศเนี่ยมาโชว์ตัวแล้วร่วมแสดงด้วยในวันนั้นนะคะรวมถึงsecret ของเราก็คือว่าเราได้รับเกียรติมาจากทาง The Voice Prize 5ท่านศิลปิน5ท่านที่ผ่านการแข่งขัน The Voice Prize และได้รางวัลถึงจะไม่ได้ที่1แต่จะได้ที่2ที่3อะไรในแบบ The Voice Prize ปีล่าสุดมาร่วมทำมินิคอนเสิร์ตประมาณ 40-50 นาทีในวันนั้นแล้วเรามีพุที่สวยงามมากประมาณ6นาที
0: แสดงว่าปีนี้ต้องยิ่งใหญ่มากๆ
1: จอก็อยากยิ่งใหญ่ด้วยแล้วก็อยากทำให้รู้สึกว่าพลังของชุมชนมันมีความหมายและยิ่งใหญ่ยังไงเราไม่ได้จัดเพราะว่าเราต้องการที่จะแบบได้เงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจัดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะขับเคลื่อน ชุมชนเราให้มีพื้นที่ได้มีการแสดงออกได้มีการส่งเสียงการมีสัญลักษณ์เชิญสัญลักษณ์ในการผลักดันต่างๆและที่สำคัญเราก็จะไม่หลงลืมในการที่จะเอาเรื่องของกฎหมายต่างๆมาคุยต่อ
0: นอก
1: ไปใช่เพราะเราได้กฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วแล้วยังไงต่อเราก็ยังมีกฎหมายอื่นๆที่รอให้กับความหลากหลายทางเพศจะได้รับในอนาคตนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ตอกย้ำและก็เป็นหมุดหมายที่ดีว่าประเทศเราเนี่ยได้สนับสนุนความเป็นความเท่าเทียมอย่างจริงจังและแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คืออย่างที่พี่วิกกี้บอกไว้ว่าเสียงทุกคนมีคุณค่าถ้าคุณคิดเห็นยังไงคุณมาใช้เวทีนี้มาร่วมกันแล้วก็มาแสดงทัศนะความคิดเห็นของคุณเนาะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมร่วมกันนะคะเนาะอย่าให้เสียงคุณสิบาลนอนอยู่บ้านก็เท่านั้นแต่ภาพที่มันออกไปอย่างนึงที่เราเห็นก็คือต่างชาติเห็นเขาก็ย้อนกลับมาท่องเที่ยวสุดท้ายเศรษฐกิจเนาะเม็ดเงินมันก็กลับมาลงที่บ้านเรานะคะ
1: ก็อาจจะมีคำพูดติดท้ายหน่อย
0: อีกนิดนึงได้ไหมได้ข่าวว่าไม่ใช่แค่ภูเก็ตพรายแต่จะมีอินเตอร์พรายด้วยช่วงปลายปี
1: งานเยอะมากขอบคุณนะคะที่คุณนุ่นช่วยเตือนจริงๆมีงานใหญ่ระดับโลกเลยที่เราได้ไปประมูลสิทธิ์มานะคะในเรื่องของการจัดงานอินเตอร์พรายเวิลด์คอนเฟอเรนซ์ก็คือการจัดการประชุมผู้นำผู้จัดงานพรายทั่วโลกที่เราจะมาจัดที่ประเทศไทยค่ะมันเป็นนิมิตหมายที่ดีในการจัดประเทศไทยเพราะอะไรคุณนุ่นทราบไหมคะมันเป็น first in Asia ค่ะเป
0: ็
1: นที่แรกในเอเชียแล้วก็ลงมาที่ภูเก็ตแล้วก็เป็นการจัดประชุมของคณะผู้จัดงานพรายทั่วโลกโดยผู้จัดงานพรายในประเทศเราภูเก็ตกรุงเทพและทั้งทั่วประเทศในนามของพรายซิตี้เน็ตเวิร์
0: ค
1: Bangkok Pride ภูเก็ตพรายและ Four Sochi ร่วมผนึกกำลังการจัดงานร่วมกับคณะของ Inter Pride มาจัดงานที่เรา28 29 30 31ตุลารวมถึงวันที่1พฤศจิกาเราในเมืองเจ้าภาพโคโฮสเนี่ยเราก็พยายามจะนำเสนอกิจกรรมต่างๆนอกเหนือการประชุมที่เกิดขึ้นในโรงแรมแล้วเรายังมีไซต์อีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวลคัมรีเซพชันพาเขาไปดูไซมอนคาบาเล่พาเขาไปลงเกาะไปเที่ยวดูนำน้ำปะการังที่เกาะกาฮังนิกรมารีนอะไรมีพาเลทย่อยๆในเมืองด้วยนะคะจัดทางโดยจัดโดยภูเก็ตซิตี้พายเป็นเจ้าภาพในการจัดตรงนี้
0: ก็เป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันน่ารักมากเลย
1: แล้วก็มีวอลเลย์บอลด้วยค่
0: ะ
1: เอาดึงวอลเลย์บอลกลับมาเล่นอีกทีเพราะว่าเรามองว่าผู้เข้าร่วมประชุมอาจจะเกิดเหนื่อยเครียดหรืออยากจะมีอะไรพักผ่อนก็ลงมาเล่นวอลเลย์บอลกับเราที่หน้าหาดป่าตองอันนี้หาดก็จะเป็นกิจกรรมลงถึงในซอยพาราไดซ์ด้วยก็จะมีการทำเป็นแร็กสตรีทเพื่อรองรับกับตอนกลางคืนไม่รู้จะไปไหนเขาก็จะมาเที่ยวในซอยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเราพยายามว่าจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ต้อนรับทุกคนอย่างแบบให้มีความปลอดภัยแล้วก็ดีที่สุดในการประชุมและที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยเป็นวาระสำคัญแห่งชาติที่เพิ่งแถลงข่าวไปด้วยในการเป็น Road to Bangkok World Pride 2030ซึ่งนัยยะสำคัญคืออะไรคือการเสนอ

0: ามเน
1: า
0: ะ
1: เที่ยวได้ทั้งเดือนจริงๆมันจะมาเที่ยวได้ทั้งเดือนด้วย
0: ใช่ค่ะอยากจะให้ทางสมาคมส่งท้าย
1: ส่งท้าย
0: สักเล็กน้อย
1: สำหรับสมาคมอาจจะขอส่งท้ายในเรื่องวันนี้ที่เรามาคุยกันเนาะกับทางอมจว่าเรื่องความเท่าเทียมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนาะแต่มันเป็นเรื่องของทุกคนในสังคม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะจริงๆทุกคนควรจะได้รับความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันม
0: ี
1: ความปลอดภัยที่เท่าเทียมกันได้โอกาสที่เท่าเทียมกันแล้วก็การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐที่เท่าเทียมกันนั่นคือปัจจัยสำคัญและคีย์เมสเสจที่เราทำงานด้านนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ผลักดันกันโดยตลอดนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของพม.เนาะส่งท้ายสักเล็กน้อยนะคะในส่วนพม.ในฐานะที่เราดูแลเรื่องกฎหมายเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศค่ะทางพม.แน่นอนค่ะเรามีช่องทางที่จะเขาเรียกว่าดูแลและช่วยเหลือทุกท่านที่ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านถูกปฏิบัติถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเนาะด้วยเหตุแห่งเพศนะคะทางพม.เรามีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนะคะคือสำหรับคนทุกคนเลยนะ
1: วรพ.ไ
0: ม่ใช่แค่อย่างที่เราย้ำกันเสมอว่าเรื่องความเท่าเทียมเป็นเรื่องของคนทุกคนเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นเรื่องของคนทุกคนเลยไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศถ้าท่านรู้สึกว่าท่านถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมท่านสามารถติดต่อมาที่พม.จังหวัดทุกจังหวัดได้นะคะแล้วก็รวมถึงหรือจะโทรไปที่สายด่วน1300ก็ได้ติดต
1: ่
0: อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวก็ได้ค่ะท่านสามารถแจ้งเรื่องราวที่ท่านถูกปฏิบัติเนอะโดยไม่เป็นธรรมเพราะว่าเรามีกฎหมายที่จะคุ้มครองและดูแลท่านผ่านคณะกรรมการที่เรียกว่าวรพ.นี่แหละค่ะเนอะนอกจากที่จะมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดแล้วเนี่ยทั้งโทษปรับจำคุกยังมีเรื่องของการเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรร
1: ม
0: ด้วยเหตุแห่งเพศด้วยนะคะทั้งนี้สุดท้ายนั่นแหละค่ะพม.ก็โทรหาพม.ได้ตลอดเวลา24 ชั่วโมงปัญหาทุกปัญหาสังคมเนอะมีทางออกโทรหา1300ได้ฟรีตลอด24 ชั่วโมงนะคะก็สำหรับวันนี้เนาะทางพม.เองและก็
1: สมาคมอลามันพาวเวอร์ภูเก็ตค
0: ่ะก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าอาจจะมาพบกันอีกเดี๋ยวเรามีเรื่องอะไรเนาะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งในอนาคตสำหรับวันนี
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับเช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับมาสู่ภาวะปกติและมีประชาชนบางส่วนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิซซ่าคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
9: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
2: เช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติและมีประชาชนบางส่วนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้
12: ในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุขบวนรถไฟสินค้าที่2126เกี่ยวชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกอโศกดินแดงเมื่อช่วงเย็นวานนี้ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยใช้เครนขนาด70ตันของกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครลำเลียงไปเก็บรักษาไว้ณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เขตพระราม9เมื่อเวลา 23:00 นของคืนที่ผ่านมาทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไม้กั้นและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเสมอระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและหน้าไม้กั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมและในเวลา 10:00 นจะมีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปชาววิสาปทุมมารายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดพังงาขอให้เกษตรกรงดตัดทุเรียนอ่อนเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนสาลิกา GI พร้อมคาดการว่าจะมีการกระจายผลผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงาออกนอกประเทศประมาณ 1,500 ตันในฤดูกาลนี้
13: นางสาวกัลยารักษ์เพชรอาวุธพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่า
0: แนวทางกระจายผลไม้ปี2569ของกระทรวงพาณิชย์เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและพยุงราคาไว้โดยทำความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมผลไม้จากแหล่งผลิตผ่านสหกรณ์ลงจุดรวบรวมผลไม้ทั้งนี้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคโดยมีตัวกลางที่จะรวบรวมสินค้าคือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.หรือสกต.และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนอกจากนี้ยังมีลงเอกชนที่เข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นลงมณฑลฟรุตซึ่งรวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่ไปยังประเทศจีนวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันคาดว่าสิ้นฤดูกาลจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ตันในช่วงฤดูกาลผลผลิตในปีนี้
13: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะเราก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคนะคะโดยเรามีตัวกลางที่ว่าจะรวบรวมสินค้าก็คือผ่านสกต.นะคะแล้วก็มีผ่านบริษัทประชารัฐรักษามัคคีนะคะและก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของลงเอกชนนะคะที่เข้ามาอยู่บ่อยๆในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นลงมณฑลพุทธนะคะซึ่งเขารวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่นะคะเนี่ยวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันนะคะไปยังประเทศจีนนะคะคาดว่าเนี่ยสิ้นฤดูกาลเนี่ยน่าจะเป็นสักประมาณ 1,500 ตัน
0: พาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวต่อไปด้วยว่าขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพของผลผลิตทุเรียนสาลิกา GI โดยไม่ตัดทุเรียนอ่อนเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของผลไม้คุณภาพตลอดจนไม่ฉวยโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคาที่สูงเกินไปและปิดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างชัดเจนชัดชัยจิตจำนองสวทตะกัวป่ารายงาน
2: คิดชัดชัยคิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
14: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
16: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
15: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: ากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
1: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส
0: ์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
1: 7-17 พฤษภาคม 2569 นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ถูกเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
0: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามนะครับ
2: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
3: ยาเสพติดคืออันตราย

ุยทุกเรื่องราวข้าวทั่วมุมเมืองเผื่อประเทืองปัญญาและพัฒนาสังคมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ในรายการอปมช.คุยข้าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอปมชคุยข่าวประจำเช้าวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุสวทภูเก็ตเรดิโอ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และทางไลฟ์สดผ่านทางบ้านฟ้านะคะของสวทภูเก็ตเรดิโอแล้วมีบ้านดำด้วยนะคะทาง TikTok นี่เองทางช่องของนับพัฒน์เศรษฐบุพาแล้วก็ออกอากาศตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา11นาฬิกาค่ะวันนี้ฉันอปมช.นภพัฒน์เศรษฐบุพารับหน้าที่รายงานข่าวเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตรงนี้ยาวไปจนถึงเวลา11นาฬิกาเลยนะคะในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวภูเก็ตเป็นอย่างไรกันบ้างก็คงจะได้ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกันนะคะลงมาพื้นที่ภูเก็ตก็บุกหาดฟรีดอมแล้วก็ลงหาดบางเทาด้วยฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะมีการมีมาตรการอะไรออกมาบ้างเพื่อเยียวยาในส่วนของภาคประชาชนรวมถึงในส่วนของภาคเศรษฐกิจที่จะต้องย้ายออกจากบริเวณนั้นนะคะบริเวณที่จะเป็นหาดฟรีดอมด้านหน้ารวมกระทั่งถึงการดำเนินคดีความตามกฎหมายต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะแต่ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้คงจะไม่ได้อ่านข่าวหาดฟรีดอมเพราะคิดว่าหลายๆท่านที่อยู่ในพื้นที่ภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่คงจะได้ฟังเรื่องนี้มาทั้งอาทิตย์แล้วนะคะไปฟังเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องกันบ้างดีกว่าค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีและนางสุภจีนะคะมีการปล่อยพาเรตขบวนรถพุ่งพวงไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเป็นการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่งพวงลดราคาช่วยประชาชนค่ะพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศผ่านรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนและจุดบริการไปรษณีย์ไทยค่ะโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงข่าวเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่งพวงลดราคาช่วยประชาชนโดยได้สวมเสื้อกั๊กของโครงการไทยช่วยไทยนะคะแล้วก็เยี่ยมชมขบวนรถพุ่งพวงบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและเป็นประธานในการปล่อยขบวนรถพุ่งพวงโดยบีบแตรเป็นสัญลักษณ์เพื่อคิกออฟโครงการนะคะพร้อมกับทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซ้อนท้ายรถพุ่งพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างขับจากหน้าบริเวณตึกสันติไมตรีไปยังตึกไทยคู่ฟ้าค่ะโดยในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนนะคะโดยเฉพาะประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลที่อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทางกรมการค้าภายในรับผิดชอบบริหารโครงการประสานผู้ผลิตกำหนดรายการและราคาสินค้าจำเป็นในขณะที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการสนับสนุนคัดเลือกประสานรถพุ่มพวงและร้านค้าชุมชนในพื้นที่แล้วก็บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สนับสนุนในส่วนของเครือข่ายจุดจำหน่ายและจุดกระจายสินค้าเพื่อให้สินค้าราคาพิเศษเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพของทางพาณิชย์รถพุ่งพวงลดราคาช่วยประชาชนมีเป้าหมายดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อให้สอดรับกับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลในช่วงเวลาเดียวกันอย่างเช่น
ครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะโดยในระยะแรกจะดำเนินการระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน2569รวมระยะเวลา30วันมีการนำเอาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นนะคะ14รายการจากผู้ประกอบการ12รายมาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านช่องทางใกล้ชุมชนทั้งรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนและจุดให้บริการของไปรษณีย์ไทยเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจำเป็นได้สะดวกมากขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านทั้งนี้รัฐบาลคาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและมีการตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศตลอดระยะเวลาดำเนินการของโครงการ3เดือนโดยหัวใจสำคัญของโครงการคือการนำสินค้าราคาประหยัดเข้าถึงชุมชนผ่านรถพุ่มพวงซึ่งเป็นช่องทางค้าปลีกเคลื่อนที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนอยู่แล้วทำให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลลดค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องของการซื้อสินค้าและค่าเดินทางโดยจะยืนยันว่าเดินหน้าสู่การดูแลค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการสนับสนุนผู้ค้ารายย่อยกลุ่มรถพุ่งพวงและร้านค้าชุมชนซึ่งเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้การกระจายสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดสามารถเข้าถึงประชาชนได้นั่นเองรวมถึงเกิดประโยชน์ต่อครัวเรือนทุกครัวเรือนทั่วประเทศค่ะทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรมการค้าภายในได้รับมอบให้บริหารโครงการในภาพรวมประสานผู้ผลิตกำหนดรายการสินค้าราคาหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากสินค้าราคาพิเศษอย่างแท้จริงโดยในสินค้าในโครงการเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันรวมทั้งสิ้น14รายการนะคะเป็นสินค้าที่ประชาชนใช้โดยปกติอยู่แล้วและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนได้โดยตรงสำหรับจุดจำหน่ายสินค้าในเบื้องต้นก็จะมีรถพุ่มพวงทั่วประเทศณตอนนี้อยู่ในโครงการแล้ว 3,800 คันนะคะมีจุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดและไปรษณีย์อำเภอรวมทั้งหมด946จุดและร้านค้าชุมชนอีก129ร้านค่ะซึ่งจะเป็นเครือข่ายสำคัญในการนำสินค้าราคาพิเศษไปถึงมือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านและพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงห้างค้าปลีกได้ยากนั่นเองค่ะทั้งนี้โครงการยังคงสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงให้สามารถเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยมีมาตรการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงบัตรฟิลการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดของสถานีน้ำมันบริการน้ำมันปตท.สำหรับรถพุ่งพวงที่ผ่านการคัดเลือกโดยจะแบ่งตามขนาดของรถได้แก่ไซส์ S นะคะเป็นรถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์รวมแล้วเดือนละ 1,000 บาทรถ3ล้อพ่วงนะคะจะเป็นพ่วงข้างไซส์ M จะได้รับการสนับสนุนคันละ375บาทต่อสัปดาห์หรือประมาณเดือนละ 1,500 บาทค่ะและรถกระบะไซส์ L นะคะจะได้รับการสนับสนุนอยู่ที่750บาทต่อสัปดาห์หรือประมาณเดือนละ 3,000 บาทอันนี้ก็คือโครงการต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ3เดือนนั่นเองค่ะนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุนในส่วนของชุดสินค้าเริ่มต้นหรือ Starter Kit เพื่อทดลองตลาดและช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มจำหน่ายสินค้าโดยทางรถกระบะจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ64ชิ้นมีมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถ3ล้อพ่วงจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นอยู่ที่14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทค่ะโดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดและมีป้ายแสดงราคาจำหน่ายตามโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้มีโอกาสฉวยขึ้นราคาได้นั่นเองและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ว่าจะได้รับสินค้าราคาพิเศษ
ตามเจตนารมณ์ของโครงการโดยโครงการนี้ไม่เพียงแค่ลดราคาสินค้าให้กับประชาชนนะคะแต่ยังช่วยให้สินค้าเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ไกลตลาดหรือห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับรถพุ่มพวงและร้านค้าชุมชนซึ่งเป็นกลไกเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญแล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนด้วยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีนะคะที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพและที่สำคัญก็คือในส่วนของรถพุ่มพวงเนี่ยเราจะเห็นโดยทั่วไปอยู่แล้วจังหวัดภูเก็ตดูเหมือนจะเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองนะคะแต่ก็จะเห็นรถพุ่มพวงได้โดยทั่วไปสำหรับรถพุ่มพวงที่เข้าโครงการก็จะมีสัญลักษณ์สีฟ้าติดอยู่ซึ่งจะมีราคาที่ควบคุมอยู่นะคะฉะนั้นท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการก็ติดต่อได้ที่พาณิชย์จังหวัดรวมถึงท่านใดที่เห็นรถสีฟ้าแบบนี้แล้วก็เข้าไปอุดหนุนนะคะราคาประหยัดจริงๆค่ะข่าวต่อมาค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางบรรเทาค่าครองชีพของผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเยียวยามอบสิทธิ์ปัดทองฮีโร่และดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาค่ะก็เรียกว่าตอนนี้ชายแดนไทยกัมพูชาดูเหมือนจะสงบนะคะแต่ก็มีเหตุป้องปังอยู่เรื่อยๆเป็นระยะฉะนั้นก็จะต้องดูแลในส่วนของครอบครัวด้วยในส่วนของทหารบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีณทำเนียบรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 เป็นงบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำนวน2เรื่องได้แก่1คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำนวน 1,667.68 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพุทธศักราช2565อย่างต่อเนื่องเป็นปีงบประมาณปี2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้เสนอนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักปลัดกระทรวงการคลังสำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โดยเบิกจ่ายในงบประมาณรายจ่ายอื่นๆปีพ.ศ. 2569กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13.33 ล้านคนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่สังคมและประชาชนตามนโยบายของรัฐค่ะข้อที่2คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือวงเงินรวมทั้งสิ้น452,350,000บาทจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน91รายวงเงินรวมทั้งสิ้น452ล้านบาทดังรายละเอียดดังนี้ค่ะเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยวงเงิน11ล้านกองทัพบกวงเงิน419ล้านและกองทัพเรืออีก21ล้านโดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่นๆนะคะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการเพื่อให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ปะทะกันตามแนวชายแดนไทยกับปูชายังคงได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องแม้เจ้าของสิทธิ์จะเสียชีวิตลง
จากกรณีข้าราชการทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายส่งผลให้บุคคลในครอบครัวจำนวน40รายสิ้นสุดสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและต้องกลับไปใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทางรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวของผู้เสียสละได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและสมศักดิ์ศรีโดยมอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตดังกล่าวได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่หรือ UC ฮีโร่โดยสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและสิทธิ์ดังกล่าวจะคงอยู่จนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลอื่นตามที่กฎหมายกำหนดและในกรณีที่เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตจะให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะโดยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นะคะจะเป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการระบบแล้วก็ดูแลการใช้สิทธิ์ให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมทางรัฐบาลได้ตระหนักดีว่ากำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนคือผู้เสียสละอย่างสูงสุดดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็จะไม่ใช่เพียงแค่สวัสดิการเท่านั้นแต่คือความรับผิดชอบของรัฐที่จะต้องยืนเคียงข้างกับครอบครัวผู้กล้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้กล้าจะต้องถูกจดจำไม่ใช่แค่เพียงในวันที่จากไปแต่ครอบครัวของเขาจะต้องได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติด้วยค่ะก็เรียกว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทหารหารที่เสียชีวิตไปในห้วงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางรัฐก็ไม่ได้เพิกเฉยแต่อย่างใดค่ะมาดูข่าวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569นะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็ได้ประกาศว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะแต่ในส่วนของการประปาดูเหมือนจะข่าวจะขัดกันนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามีประกาศของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตค่ะเรื่องของการปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำโดยสถานการณ์น้ำดิบที่จะนำมาผลิตประปาบริเวณสถานีผลิตบางวาดยังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตจำเป็นต้องขยายมาตรการลดแรงดันการจ่ายน้ำออกไปอีก5วันนะคะเพื่อสามารถส่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบ้างในบางพื้นที่นะคะโดยจะเริ่มปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำเวลา 22:00 น.จนถึง 5:00 น.ในวันถัดไปมีผลตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2569จนถึงวันที่22พฤษภาคม2569นี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคฉะนั้นท่านใดที่ใช้น้ำจากเขื่อนบางวาดในช่วงนี้นะคะก็คงจะต้องสำรองน้ำกันไว้นิดนึงแต่อย่าลืมว่าถ้าเปิดน้ำทิ้งเอาไว้ในโอ่งในกระมังอะไรก็ตามทีหาอะไรมาปิดด้วยเพื่อที่จะได้ไม่มีลูกน้ำยุงลายอยู่ในนั้นนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นไข้เลือดออกไปอีกค่ะพักกันสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้าจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของหมู่เกาะซิมิลันกันบ้างตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วก็จะมีการปิดเกาะกันสักระยะนึงนะคะเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ร้อยล่าซ่า
1: ใช่ฝนตกหนักถึงหนักมากครับฝนจะเพิ่มขึ้นช่วง 14-18 พฤษภาคมนี้ครับข้อมูลนี้จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันครับโดยในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม69นี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับทั้งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นครับโดยสามารถเช็คจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยช่วง 15-18 พฤษภาคมเนี่ยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับยังไงพี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวัสดีครับบอกครับ

กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการอปมช.คุยข่าวนะคะก่อนหน้านี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของรถพุ่งพวงอ่ะของจังหวัดภูเก็ตก็คิกออฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจอตรงไหนก็ยกมือดักกวักมือเรียกกันได้นะคะเพราะสินค้าที่อยู่ในรถก็จะมีราคาควบคุมอยู่ที่สำคัญนะคะลองสังเกตดูว่าเขาได้ทำตามกฎระเบียบของทางพาณิชย์จังหวัดหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของรถพุ่งพวงที่เป็นรถที่ร่วมโครงการก็จะต้องมีป้ายราคาสินค้าระบุไว้อย่างชัดเจนป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคานั่นเองเพราะว่าของสินค้าบางส่วนนะคะไม่ใช่ทั้งหมดเนาะสินค้าบางส่วนที่อยู่ในรถพุ่มพวงนะน่าจะเป็นสินค้าที่ได้รับสนับสนุนมาในราคาพิเศษอยู่แล้วเพื่อกระจายให้กับคนที่อยู่ตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆได้สามารถซื้อสินค้าได้ทั่วถึงกันนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้ทิ้งท้ายไว้ด้วยข่าวที่บอกว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรบอกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยวันที่15พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโซนลุ่มต่ำนั่นเองนะคะเพราะว่ามีส่วนที่จะต้องมีน้ำกักขังอยู่ได้นิ่งอยู่นานเนื่องจากว่าก็จะมีน้ำขึ้นน้ำลงสนับสนุนด้วยจึงทำให้อาจจะเกิดในส่วนของภาวะน้ำท่วมได้นะคะทีนี้ในส่วนใกล้ๆของบ้านเราค่ะเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนิดนึงโดยปกติแล้วในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาหมู่เกาะซิมิลันก็จะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในช่วงมรสุมของทุกๆปีก็จะมีการปิดหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะสุรินทร์เป็นเวลา5เดือนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในช่วงมรสุมนั่นเองค่ะเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569นะคะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวบริเวณตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงายังคงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาลงเรืออย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าไปท่องเที่ยวยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันก่อนที่จะปิดการท่องเที่ยวในวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะโดยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณหมู่เกาะซิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเป็นระยะเวลา5เดือนค่ะโดยประกาศปิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึง15ตุลาคม2569เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวและป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงฤดูมรสุมนั่นเองค่ะโดยทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจะมีการปิดเกาะในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นมาตรการประจำปีที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ทางทะเลและลดผลกระทบจากกิจกรรมท่องเที่ยวที่อาจรบกวนต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลนะคะโดยเฉพาะแนวปะการังและสัตว์ทะเลหายากในขณะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะปิดพื้นที่การท่องเที่ยวในห้วงเวลาเดียวกันโดยนักท่องเที่ยวสามารถกลับมาเยี่ยมชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของทั้งสองหมู่เกาะได้อีกครั้งในช่วงกลางเดือนตุลาคมซึ่งเป็นต้นฤดูการท่องเที่ยวใหม่ของอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือวันที่15ตุลาคม2569นี้และวันที่15ที่ผ่านมาก็เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้เข้าชมหมู่เกาะตรงนี้นั่นเองค่ะฉะนั้นท่านใดที่วางแผนจะท่องเที่ยวทางทะเลตอนนี้ต้องเปลี่ยนแผนใหม่แล้วเป็นการท่องเที่ยวทางบกแทนเนาะเพื่อที่จะได้ไม่ไปรบกวนปะการังนั่นเองการที่เราปิดให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะบางครั้งเนี่ยการที่มีคนเข้าไปรบกวนระบบนิเวศเอาอาหารไปให้ปลานู่นนั่นนี่นะคะปลาลืมไปแล้วว่าหากินเองยังไงฉะนั้นในช่วงนี้ก็ปิดให้ปลาได้แบบทำมาหากินเองบ้างนะคะแล้วก็ให้ธรรมชาติปะการังต่างๆนานาได้ฟื้นฟูตัวเองที่สำคัญการท่องเที่ยวทางทะเลโดยมากที่เราจะนึกถึงก็คือบรรยากาศของสายลมแสงแดดแบบแดดจัดๆจ้าๆไม่มีคลื่นลมแรงมากนักนะคะแต่ว่าช่วงนี้ในเมื่อเป็นห่วงเวลาของมรสุมแล้วการที่ให้นักท่องเที่ยวนั่งสปีดโบ๊ทหรือเรือธรรมดาก็ตามข้ามไปข้ามมาก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางทะเลได้นั่นเองก็เรียกว่าเป็นห่วงทั้งมนุษย์แล้วก็ห่วงทั้งสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนั่นเองค่ะมาถึงอีกหนึ่งโครงการของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการทดลองเส้นทางการเดินรถ EV บัสของอบจ.ภูเก็ตนะคะเปิดให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษาในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งหมด16โรงเรียนโดยเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2569เป็นต้นไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาจราจรค่ะลดค่าครองชีพของผู้ปกครองลดการใช้พลังงานแบบเชื้อเพลิงด้วยนะคะ
ช่วงนี้จะมีรถแบ่งเป็น2ช่วงเวลานะคะก็คือช่วงเช้าออกจากโรงเรียนมุสลิมวิทยาหรือที่เรารู้จักกันในโรงเรียนมุสลิมเกาะแก้วนั่นเองนะคะจนถึงปลายแหลมสะพานหินเที่ยวแรกเริ่มออกเดินรถเวลา6นาฬิกาตรงเที่ยวที่2เริ่มออกเดินรถเวลา6นาฬิกา30นาทีค่ะช่วงเย็นค่ะออกจากสะพานหินจนถึงโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตเกาะแก้วนะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาตรงออกจากสะพานหินค่ะแล้วก็เวลา16นาฬิกา30นาทีช่วงเวลาที่2นะคะจะเป็นการเดินรถออกจากโรงเรียนมุสลิมวิทยาจนถึงสะพานหินนั่นเองก็คือเข้าเมืองนะคะเผื่อว่านักเรียนที่มาจากทางโรงเรียนในส่วนของอำเภอถลางจะกลับเข้ามาในเมืองก็จะมีเที่ยวเวลา17นาฬิกา30นาทีและ18นาฬิกาตรงฉะนั้นผู้ปกครองที่เดินทางระหว่างอำเภอถลางแล้วก็ในตัวเมืองภูเก็ตนะคะที่มีนักเรียนนักศึกษาจะเข้ามาก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดได้ทางช่องทางบ้านฟ้าค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะมาพูดถึงเรื่องราวของไวรัสที่มาใหม่ในปีนี้เลยนะคะ2026จากเดิมที่เราเจอโควิดในช่วงปี2019ไปพอมาปีนี้มีของใหม่ไม่ให้เราต้องเฝ้าระวังกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือไวรัสฮันตานั่นเองค่ะโดยสถานการณ์อย่างที่ทุกท่านทราบดีนะคะว่าเริ่มต้นจากเรือสำราญมีการเสียชีวิตของคู่สามีภรรยาแล้วก็ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นการระบาดอยู่ภายในเรือดังนั้นจึงมีการกักตัวจนเวลาล่วงเลยผ่านมาก็ทราบว่าไวรัสนี้มีการติดต่อจากหนูสู่คนนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเราพูดถึงไวรัสที่ติดต่อจากหนูสู่คนก็คงจะเป็นเรื่องของฉี่หนูนั่นเองก็มีความอันตรายร้ายแรงเช่นเดียวกันนะคะมารู้จักกับเรื่องราวของไวรัสฮันตากันนิดนึงค่ะเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยตัวพาหะก็คือเป็นสัตว์ฟันแท้จำพวกหนูเป็นพาหะนำโรคหลักเลยทีเดียวโดยเชื้อจะปะปนออกมากับสารคัดหลั่งของหนูนะคะอย่างเช่นฉี่อึแล้วก็น้ำลายค่ะเมื่อคนสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนเข้าไปก็ทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรงเช่นไตวายเฉียบพลันหรือปอดอักเสบนะคะสำหรับข้อมูลการติดต่อค่ะจะเป็นการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนละอองปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายของหนูที่แห้งแล้วที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศฉะนั้นถ้าเดินไปตรงไหนแล้วมีความรู้สึกกลิ่นตรงนี้มันกลิ่นฉี่หนูหรือเปล่านะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงเนาะแล้วก็การสัมผัสการจับต้องสารคัดหลั่งของหนูแล้วเอามือมาขยี้ตาค่ะอันนี้รับเข้ามาโดยตรงเลยสุดท้ายก็คือในเรื่องของการบริโภคอาหารที่มีไวรัสนี้ปนเปื้อนอยู่นั่นเองอาจจะแบบวางทิ้งเอาไว้ในตู้ที่ไม่ได้ครอบไม่ได้อะไรแล้วหนูเข้าไปทานก็จะเราเอามาทานต่อก็จะมีการบริโภคเอาเชื้อไวรัสเข้าไปได้นั่นเองค่ะในส่วนของอาการของโรคหลังจากรับเชื้อไปแล้วประมาณ 1-8 สัปดาห์ก็จะมีอาการหลักๆคือกลุ่มอาการทางไตไข้สูงไตวายนะคะในเอเชียยุโรปจะมีกลุ่มอาการทางปอดก็อาจจะเป็นไข้หายใจลำบากแล้วก็ปอดอักเสบนั่นเองค่ะวิธีการป้องกันในส่วนของการเฝ้าระวังก็เป็นส่วนหนึ่งการติดตามข่าวก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่าติดตามข่าวจนเครียดจนเกินไปนะคะก็มีการป้องกันได้ง่ายๆซึ่งน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนั่นคือกำจัดค่ะกำจัดแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยของหนูปิดภาชนะบรรจุอาหารให้เรียบร้อยเรียกว่าตรงไหนที่หนูเขาชอบเข้าไปอาจจะแอบมุดเข้ามาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาวิธีการไล่ให้เขาออกไปจากบ้านเรานั่นเองค่ะต่อมาก็คือการทำความสะอาดในเรื่องของการดูดฝุ่นปัดฝุ่นที่อาจจะปนเปื้อนอย่างเช่นปกติเวลาเรากวาดในบ้านก็จะมีฝุ่นที่ฟุ้งเข้ามาถ้ามีหนูอยู่ก็จะทำให้มีการติดเชื้อได้นั่นเองนะคะดังนั้นจึงควรเป็นลักษณะของการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อหรืออาจจะเป็นน้ำผสมผงซักฟอกมีการเช็ดมีการขัดบริเวณที่ได้กลิ่นฉี่หนูซะก่อนนะคะก่อนที่จะไปสัมผัสกับพื้นโดยตรงเพื่อที่จะให้จัดการกับเจ้าตัวไวรัสไปก่อนนั่นเองส่วนการป้องกันส่วนบุคคลค่ะการสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือทุกครั้งที่ทำความสะอาดบริเวณที่มีกลิ่นฉี่หนูมีมูลหนูอยู่นะคะรวมถึงในเรื่องของการ อยู่ไม่ปะปนกับใครเพราะว่าณตอนนี้ก่อนหน้านี้เป็นการสัมผัส
เป็นการถ่ายไวรัสจากหนูสู่คนแต่ณตอนนี้ก็มีสายพันธุ์ที่สามารถจะส่งต่อกันระหว่างคนสู่คนได้แล้วนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไวรัสที่จะต้องติดตามกันในปี2026นี้แต่เท่าที่ติดตามข่าวณเบื้องต้นตอนนี้ก็เห็นว่าทาง WHO ก็ได้ออกมาได้ออกโรงเตือนแล้วทางด้านรัฐบาลของไทยนะคะก็รับลูกเป็นที่เรียบร้อยในการเฝ้าระวังส่วนภาคประชาชนก็คงจะต้องหลีกเลี่ยงในจุดที่ดูแล้วมีหนูอยู่เยอะๆมีกลิ่นฉี่หนูอยู่ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงค่ะพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเข้าสู่ฤดูฝนแบบเต็มที่แล้วมันก็จะมีเรื่องราวของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นคลื่นลมแรงนะคะติดตามสภาพอากาศรายละเอียดในเรื่องของการป้องกันตัวเองการเดินเรือทางทะเลจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่มีเรื่องราวน่ารู้จากปภ.มาฝากกันค่ะ

0: ไทยยังไม่พบไวรัสฮันตาครับโรคนี้มาจากสัตว์ฟันแท้ไม่ได้ติดกันง่ายๆแบบโควิดรายละเอียดล่าสุดเป็นอย่างไรมาดูกันครับข้อมูลนี้จากกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาครับหลังจากที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยเขารายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ขณะนี้ไทยเราเองยังไม่พบการระบาดของโรคนี้นะครับและประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปเนี่ยอยู่ในระดับต่ำแต่ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังครับทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้วก็ระบบเฝ้าระวังภายในประเทศครับซึ่งโรคไวรัสฮันตานี้เป็นโรคติดต่อที่มาจากสัตว์ฟันแท้ครับเช่นหนูนาหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญซึ่งการติดเชื้อมักจะเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรือว่าอุจจาระของหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนเนี่ยพบได้แต่ว่าน้อยมากครับและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์เท่านั้นครับสำหรับอาการของโรคครับในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายเนี่ยอาจจะมีอาการที่เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือว่าวัคซีนป้องกันโรคนะครับการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการครับซึ่งเราเองป้องกันได้นะครับโดยลดการสัมผัสกับสัตว์ฟันแท้หรือว่าสิ่งปนเปื้อนโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศที่อาจจะมีหนูอาศัยอยู่หากจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือว่าการดูดฝุ่นและควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดครับรวมทั้งรักษาความสะอาดของบ้านของที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูนั่นเองครับเร็วไวก็จะง่ายสำหรับความปลอดภัย
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้ประชาสัมพันธ์ข่าวกันค่ะสำหรับท่านใดที่ใช้ถนนเทพกษัตริย์ขาเข้าอยู่เป็นประจำนะคะก็คือผ่านทางซุปเปอร์ชิปเข้ามาแล้วก็ผ่านทางหน้าบ้านวานิชตอนนี้มีการปรับปรุงผิวจราจรซึ่งจะเหลือการจราจรขาเข้าแค่เพียงเลนเดียวจากเดิมที่เป็น2ช่องทางใช่ไหมคะตอนนี้เหลือช่องทางเดียวท่านใดที่ต้องมาส่งเด็กๆตอนช่วงเช้ายังไงคำนวณเวลาการเข้าเมืองใหม่อีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าช่วงสายๆก็จะมีรถติดมากเลยทีเดียวหรือบางท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนไปให้เด็กๆนั่งรถประจำทางได้ไหมก็อย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดให้บริการรถ EV บัสรับส่งนักเรียนนักศึกษาในช่วงเวลาเร่งด่วนเริ่มตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนี้โดยเป็นเส้นทางออกจากทางเกาะแก้วนะคะโรงเรียนมุสลิมวิทยาจนถึงสะพานหินฉะนั้นนักเรียนที่อยู่โรงเรียนตามรายทางก็สามารถใช้บริการของทาง EV Bus ติดตามรายละเอียดได้ทางบ้านฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะมาด้านของปภ.กันบ้างค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าเริ่มเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่บางคนก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องออกเรือหรือมีทริปท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จำเป็นที่จะต้องออกเรือไปในห้วงเวลาที่มีฝนตกเอ๊ะแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีเป็นข้อมูลจากปภ.ค่ะรู้ไว้ใช่ว่าเตรียมพร้อมรับมือคลื่นลมแรงอย่างถูกวิธีนะคะอย่างแรกเลยอย่าลืมในเรื่องของการติดตามสภาพอากาศก่อนที่จะออกเรือในวันนั้นว่าคลื่นสูงกี่เมตรจะได้รู้หรือถ้ามีการระงับไม่ให้การไม่ให้มีการออกเรือไปนะคะก็คงจะต้องงดเลยจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของท่านเองนะคะต่อมาก็คือติดมีการเตรียมของใช้ที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารแห้งน้ำสะอาดยารักษาโรคไฟใช้วิทยุอะไรประมาณนั้นติดตัวไปด้วยในถุงแบกของเราที่พกไปเผื่อว่าเกิดเหตุหรืออะไรยังไงต้องไปหลบตามเกาะก็จะได้มีอะไรรองท้องไปก่อนนั่นเองค่ะในช่วงของการฝึกซ้อมนะคะถ้าอยู่บริเวณชายหาดอยู่แล้วโดยมากทางปภ.ก็จะมีการฝึกซ้อมหนีภัยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะอย่าละเลยที่สำคัญก็คือเรียนรู้ว่าถ้ามีเหตุที่เราจะต้องหนีขึ้นสู่ที่สูงจะวิ่งไปในเส้นทางใดได้นั่นเองค่ะถ้ามีในส่วนของคลื่นลมแรงนะคะแนะนำเลยว่าอย่าอยู่ใกล้ชายฝั่งบางคนแบบเห็นมีพายุงวงช้างลงในทะเลอยากจะลงไปถ่ายคลิปจังเลยอันนั้นอันตรายมากๆยังไงก็หลีกเลี่ยงนะคะถ้ามีคลื่นลมแรงก็ไม่ควรอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลนั่นเองค่ะและที่สำคัญก็คือไม่ประกอบกิจกรรมไม่เล่นอะไรในทะเลในห้วงเวลาที่มีคลื่นลมแรงนะคะรวมถึงหาที่หลบภัยที่มีความมั่นคงและสุดท้ายก็คือศึกษาเส้นทางหนีไฟถ้าหากท่านพบเจอเหตุที่เป็นอันตรายเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆสายด่วนปภ.ค่ะ18 1784 1784นะคะสามารถโทรไปได้ตลอดเวลาถ้าลงไปในทะเลก็จะเป็นสอนชนอีกหน่วยหนึ่งด้วยที่จะคอยกู้ภัยของทางทัพเรือนะคะบางคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วในปัจจุบันนี้ทำไมมีภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมที่มันรุนแรงมากขึ้นวันนี้มีเรื่องราวของซูเปอร์เอลนีโญมาเล่าให้ฟังปิดท้ายของรายการในวันนี้ค่ะภัยธรรมชาตินะตอนนี้ต้องบอกว่ามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีนะคะแล้วก็ปี2569นี้ทุกท่านสามารถพบสภาพอากาศแบบสุดขั้วได้เลยโดยมีสาเหตุหลักมาจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นี่แหละค่ะแต่ว่าปีผ่านๆมาเราจะรู้จักกันในชื่อของเอลนีโญและลานินญาแต่ปีนี้นะคะ2569ทุกอย่างได้อัปเกรดขึ้นมาหมดแล้วกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญค่ะวิกฤตเอลนีโญตั้งแต่ช่วงปี2569ไม่เพียงแค่จะนำพาอุณหภูมิที่ร้อนระอุมาสู่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่จะยังส่งผลให้เกิดภัยแล้งจัดในพื้นที่ป่าก็จะมีเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าได้ง่ายด้วยนอกจากนี้ยังสร้างปรากฏการณ์สภาพอากาศแบบสุดขั้วอย่างเช่นเกิดปัญหาดินทรุดพายุมีความรุนแรงมีลูกเห็บได้อย่างรุนแรงนั่นเองหรือว่าเป็นลักษณะของลมที่ปั่นอย่างรุนแรงได้นะคะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบในระยะยาวทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกและผิวน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้เข้าไปรบกวนระบบหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศและกระแสน้ำในมหาสมุทรทำให้ฤดูกาลต่างๆคลาดเคลื่อนไปนะคะเกิดฝนทิ้งช่วงสลับกับน้ำท่วมฉับพลันนั่นเองดังนั้นตอนนี้เราน่าจะต้องได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงในทุกๆปีที่เพิ่มมากขึ้นและปีนี้ก็บอกว่าเป็นลักษณะที่มีความสุดขั้วมากขึ้นดังนั้นถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงอย่างเช่นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะหรือว่าเป็นร่องน้ำไหลผ่านแล้วก็ทางน้ำไม่ค่อยสะดวกมากนักอันนี้ต้องระมัดระวังหรือบางท่านที่อยู่บริเวณเขาสูงแต่ว่าเขานั้นไม่มีต้นไม้แล้วมีการเปิดหน้าดินอันนี้ก็เสี่ยงในส่วนของดินสไลด์ด้วยฉะนั้นก็ระมัดระวังกันนิดนึงเนาะแล้วก็อย่าลืมค่ะจดเอาไว้เลยสายด่วนอพ1784วันนี้ก็นำเรื่องราวเหล่านี้มาบอกเล่าสู่กันฟังเพื่อทุกท่านจะได้รู้แต่ไม่ตื่นตระหนกนะคะหมดเวลาของดิฉันณภพเสบุภากับรายการอปมชคุยข่าวแล้วอาทิตย์หน้าช่วงเช้าๆแบบนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลชี้แจงกรณีวิพากษ์วิจารณ์การฟ้องปิดปากของนายกรัฐมนตรีระบุอาจเป็นการตีความคลาดเคลื่อนพร้อมย้ำไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลชี้แจงกรณีมีคลิปวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีประเด็นการฟ้องปิดปากระบุอาจเป็นการตีความคลาดเคลื่อนย้ำไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดแต่ทุกฝ่ายมีสิทธิ์ใช้กฎหมายปกป้ององค์กรหากถูกกล่าวหาโดยไม่มีข้อเท็จจริง
11: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกเผยแพร่คลิปวิพากษ์วิจารณ์กรณีนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิทธิของหน่วยงานรัฐในการดำเนินคดีหากได้รับความเสียหายจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงโดยระบุว่าอาจเข้าข่ายการฟ้องปิดปากว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการตรวจสอบภาครัฐแต่ในบางประเด็นอาจมีการตีความที่คลาดเคลื่อนจากหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายเพื่อการแกล้งผู้เปิดโปงข้อมูลหรือปิดกั้นการตรวจสอบแต่ได้อธิบายหลักการพื้นฐานว่าหากมีการกล่าวหาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงจนสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลหน่วยงานนั้นย่อมมีสิทธิใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องชื่อเสียงและข้อเท็จจริงของตนเองซึ่งเป็นสิทธิกฎหมายรับรองเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปผลิตนาควรแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุต้องพิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเข้มข้นมากขึ้น
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวผ่านไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ในช่วงเช้ามืดของวันนี้ว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อวานนี้จนมีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บประมาณ33รายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องพยายามหาทางแก้ไขซึ่งหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนว่าความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรพร้อมระบุว่าจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่เกิดเหตุยังคงเป็นจุดที่การจราจรมีปัญหาที่ผ่านมาได้ยกเลิกทางรถไฟเส้นวิภาวดีทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดตัดจากเส้นทางที่มาจากจังหวัดฉะเชิงเทราและยมราชประมาณ18จุดซึ่งจะต้องไปพิจารณามาตรการต่างๆให้เข้มข้นมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ป้องกันความเข้าใจผิดในสังคม
13: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลเหตุระเบิดภายในนิคมอุตสาหกรรมฮาลานจังหวัดปัตตานีโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทั้งที่ข้อมูลและภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางทางการของหน่วยใดอย่างใดว่าการนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดกระทบต่อบรรยากาศและความเชื่อมั่นในพื้นที่รวมถึงอาจถูกขยายผลจนสร้างความสับสนในสังคมวงกว้างจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงรวมถึงผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ยึดหลักความถูกต้องรอบคอบและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลทางการก่อนเผยแพร่เพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรอบด้านและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไปปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
14: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
16: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
15: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
17: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
18: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบริษัทของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA คัพสมัยที่8ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติแล้วและมีประชาชนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวันนี้
1: ภายหลังเกิดเหตุขบวนรถไฟขนสินค้าที่2126เฉี่ยวชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกอโศกดินแดงเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมกันดำเนินการกู้ซากรถโดยสารประจำทางและขบวนรถไฟคู่กรณีออกจากพื้นที่ได้สำเร็จทำให้ล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีเร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางส่วนซากรถโดยสารประจำทางที่ถูกเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายโดยใช้เครนขนาด70ตันของกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครลำเลียงไปเก็บรักษาไว้ณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เขตพระราม9ขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนายเสาพิชานเตโชหนึ่งในประชาชนที่นำดอกกุหลาบมาวางแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าใช้เส้นทางบริเวณนี้เป็นประจำทุกวันในการเดินทางไปทำงานจึงรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากและเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของสังคมที่ควรนำไปสู่การตระหนักรู้และการเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสัญญาณเตือนและไม้กั้นทางรถไฟซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วนแต่ยังพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนอยู่บ่อยครั้งซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำอีกและหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนต่อไป
2: ผมคิดว่าสักวันมันต้องเกิดในฐานะที่คนที่ผ่านทุกเช้าอะครับคือผมเองขับมอเตอร์ไซค์เนาะคือผมแค่คิดว่ามันจะเกิดคือในความคิดด้านลบของเราแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดจริงๆมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆขอให้บทเรียนครั้งนี้ครับส่งผลที่ทำให้เราเกิดความตระหนักขึ้นในสังคมนะครับถ้าวิญญาณมีจริงๆก็ขอให้ผลบุญเหล่านี้ครับส่งไปถึงทุกคนที่อยู่กับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแรงกระเพื่อมพอสมควรที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักกับเรื่องตรงนี้มากขึ้น
1: ทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไม้กั้นและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเสมอระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและหน้าไม้กั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันนี้จะมีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยวางแนวทางป้องกันเชิงรุกเข้มงวดห้ามหยุดรถคร่อมรางรถไฟเด็ดขาดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟเฉียวชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งการด่วนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ดูแลอำนวยความสะดวกในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่มาตรการประกอบด้วยบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุให้เร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณโดยรอบและระดมพนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำพยานบุคคลรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด บริหารการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเคลื่อนย้ายรถเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายขบวนรถและรถโดยสารสาธารณะออกจากจุดเกิดเหตุอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดทางจราจรและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบหาสาเหตุโดยละเอียดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นระบบไม้กั้นทางรถไฟสัญญาณไฟรวมถึงพฤติการของผู้ขับขี่ขบวนรถไฟและรถโดยสารสาธารณะและการกำหนดแนวหยุดรถให้พิจารณาทบทวนและกำหนดแนวทางการหยุดรถของผู้ใช้รถใช้ถนนในแนวก่อนถึงไม้กั้นรถไฟเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุนอกจากนี้ผบ.ตร.ยังได้แสดงความห่วงใยถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตโดยได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและการประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางใดที่มีทางรถไฟตัดผ่านจะต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคล่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานและจะวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในลักษณะนี้อีกต่อไปผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยเร่งพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารทั้ง8รายเบื้องต้นพบชิ้นส่วนอวัยวะ3ชิ้นและญาติให้ข้อมูลแล้ว4ครอบครัวคาดรู้ผลภายในวันอังคารนี้พลตำรวจตรีนายแพทย์วิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตที่ถูกส่งมาจำนวน8รายและชิ้นส่วนอวัยวะอีก3ชิ้นส่วนโดยมีญาติเข้าให้ข้อมูลและเก็บตัวอย่างแล้วจำนวน4ครอบครัวขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจพิสูจน์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและรอผลตรวจ DNA และการเก็บตัวอย่างจากญาติเพื่อนำมาเปรียบเทียบโดยทั้ง8ร่างที่ถูกส่งมาผิวหนังถูกไฟไหม้ทั้งหมดไม่สามารถดูด้วยตาและระบุตัวบุคคลรวมถึงไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้จึงจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์จาก DNA ผลเลือดและกระดูกทางนี้คาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจพิสูจน์ได้ภายในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ก่อนส่งผลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและประสานส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนแก่ญาติต่อไป
3: ตรวจพิสูจน์หาสาเหตุแล้วก็พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขณะนี้รอผลการตรวจ DNA แล้วก็รอญาติมาเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับร่างที่ส่งมาครับในที่มาทั้งหมดเนี่ยมีผิวหนังและถูกไฟไหม้หมดไม่สามารถที่จะใช้ดูด้วยตาแล้วระบุได้ว่าเป็นใครตอนนี้เนี่ยนิ้วมือก็ถูกทำลายด้วยทำให้ไม่สามารถตรวจรอยพิมพ์นิ้วมือได้ฟันบางส่วนก็ถูกไหม้ตอนนี้ได้จาก DNA ซึ่งผมดูจากสภาพแล้วเนี่ยเราสามารถตรวจ DNA ในกรณีนี้ได้ทั้งหมดผมมั่นใจว่าทำได้ครับ8ร่างกับ3ชิ้นส่วนครับ

0: ชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวและญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าโดยหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวควรเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมเช่นภาพมุมกว้างภาพบรรยากาศหรือภาพที่ผ่านการเบลอใบหน้าและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดที่อาจสร้างความสะเทือนใจเกินจำเป็นขณะเดียวกันสิ่งที่คนส่งต่อคือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นช่องทางติดต่อฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการบริจาคเลือดหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องทั้งนี้หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนจากเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชน
1: นางสาวรัศดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายกรัฐมนตรีมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยรวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและรัฐบาลรับทราบปัญหา SME โดยเฉพาะรายย่อยหรือไมโคร SME ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือในอนาคตอย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมย้ำว่าข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันดังนั้นเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลจะจัดสร้างคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอพร้อมสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนับประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีการจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศ
2: นายณฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องร่วม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทโดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองพัก

0: ดีรำไพพร้อมสั่งการกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการน้ำณโครงการระบายน้ำคลองพักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้อย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีอ่างเก็บน้ำหลักจำนวน6แห่งและมี4แห่งที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมชลประทานภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 189,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ50%ของความจุซึ่งถืออยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีน้ำน้อยจากปรากฏการณ์เอลนิโยดังนั้นในช่วงฤดูฝนนี้กรมชลประทานจะต้องบริหารจัดการและกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือด้านชลประทานรวมถึงความพร้อมของอาคารชลประทานต่างๆประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำให้สามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นายวิโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินจะทำให้มีการกระจายแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากขึ้นขณะเดียวกันกรมชลประทานจะต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางในการรับมือปรากฏการณ์ฝนตกรุนแรงเฉียบพลันหรือเรนบอมโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งซึ่งมีโอกาสเกิดเรนบอมสูงหากมีการระบายน้ำและกระจายน้ำได้ดีก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เปิดระบบเซฟสคูลยกระดับความปลอดภัยเด็กไทย
2: นางสาวยุภาพรศิริกิจพานิชกูลผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเปิดระบบ Safe School ภายใต้แนวคิดโรงเรียนต้องเปิดพื้นที่ความปลอดภัยอย่างแท้จริงมุ่งเน้นการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบบูรณาการทั้งระบบครอบคลุมทั้งการป้องกันดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภัยในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงอุบัติเหตุการละเมิดสิทธิปัญหาสุขภาพกายและจิตใจปัญหายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับระบบ Safe School มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนใน4ด้านได้แก่ภัยจากความรุนแรงของมนุษย์ภัยจากอุบัติเหตุภัยจากภัยพิบัติหรือโรคระบาดและภัยจากการละเมิดสิทธิ์โดยจะมีการคัดกรองหรือการประเมินระดับความรุนแรงของภัยหรือปัญหาที่เกิดขึ้นการจัดการมีการให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไขและแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาการส่งต่อคือการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยนักเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้เต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีการทำงานร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนองค์สภานายิกาสภากาชาติไทย
4: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันธ์
5: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาติไทยอย่างมิขาดตกบกพร่องเพื่อยกระดับสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการสาธารณสุขและบรรเทาทุกข์แก่ประสบกนิกรไทยให้เจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอันประกอบด้วยมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานของสภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดโดยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาติจังหวัดการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาผู้ด้อยโอกาสเมื่อยามเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนับเป็นเวลากว่า69ปีที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองจึงนับเป็นโชคดีของชาวไทยที่มีองค์สภานายิกาที่ทรงพระปรีชาและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระสกนิกรชาวไทยเป็นที่ยิ่งคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายรุทธิไกรวนาวันกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารรวมถึงทรงพระปรีชาสามารถในการออกแบบและส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยนอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อราษฎรในพื้นที่ทำให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
7: พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านไปช่วยชาวไร่อะไรแบบนี้ครับไปช่วยในถิ่นทุรกันดารประมาณนี้ครับชอบในส่วนของชุดไทยครับชุดไทยทั้ง8แบบของที่พระองค์ท่านใส่ทำให้ในชุมชนนั้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทุกคนมีอาชีพครับ
6: ด้านนายเจษดาตันเอกอกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติทั้งการแสดงโขนและผ้าไทยซึ่งหากพระองค์ไม่ได้ทรงสนับสนุนและทรงอุปถัมภ์การแสดงโขนและศิลปะการแสดงแขนงต่างๆของไทยศิลปะเหล่านี้คงจะซบเซาและสูญหายไปในที่สุด
7: ที่เด่นๆก็การแสดงโขนการทอผ้าผ้าส่วนมากการแสดงโขนหรือว่าการแสดงของในเมืองไทยเนี่ยแต่ถ้าหากพระองค์ท่านไม่ได้สนับสนุนโขนเราก็จะเงียบพอนั้นเสร็จการแสดงทุกการแสดงของแต่ละแขนงเนี่ยก็มีความสำคัญหมดแต่เด่นๆก็ที่พระองค์ทำโขน
6: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลร่วมพิธีรำลึกครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลโดยได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีวางฟองมาลาและสดุดีวีรชนในโอกาสรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมซึ่งจัดโดยมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมโดยมีนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรผู้แทนผู้นำฝ่ายค้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนักการเมืองนักวิชาการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและประกอบกิจกรรมทางศาสนาณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมตั้งแต่ช่วงเช้ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนพลังและเจตจำนงของประชาชนในการยึดมั่นหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านมากว่า3ทศวรรษแต่คุณค่าของเหตุการณ์ยังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทยพร้อมย้ำว่าความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลการรับฟังและความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยรัฐบาลยืนยันจะบริหารประเทศด้วยแนวทางไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันพร้อมแสดงความไว้อาลัยต่อวีรชนและผู้สูญเสียจากเหตุการณ์พฤษภาคม2535
9: การที่ความคิดเห็นมีความเห็นต่างเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่สำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลความเข้าใจและการรับฟังซึ่งกันและกันรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศโดยยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันเหตุการณ์พฤษภาคมจะยังคงเตือนใจพวกเราทุกคนให้ร่วมกันรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพเคารพความเห็นต่างและร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมและประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสำหรับคนรุ่นต่อไป
8: ขณะที่รองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมเปิดเผยว่ากิจกรรมในวันนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงวีรชนในเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ว่าทำอย่างไรความเห็นต่างของผู้คนในสังคมจะไม่นำไปสู่ความสูญเสียพร้อมเรียกร้องให้รัฐสภานำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งเป็นผลพวงจากการต่อสู้ของประชาชนในอดีตมาใช้เป็นต้นร่างหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราตามเจตนารมณ์ของเหล่าวีรชนพฤษภาประชาธรรมทั้งนี้หลังพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมทางศาสนายังมีพิธีบรรจุอัฐิของคุณสุทธิศักดิ์ผลแก้วหนึ่งในวีรชนเหตุการณ์สะพานผ่านฟ้าและกิจกรรมเสวนาเมทอความหวังประเทศไทยเพื่อสะท้อนบทเรียนทางการเมืองและแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยผานิชชาตินาครายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพลุบาจอโดยใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับป่าผู้ลอบเผาป่าน
10: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพลุบาจอในพื้นที่ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะปอยอและตำบลลุโบบุษารวมถึงพื้นที่ป่าพลุบาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนากลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: หลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
11: ผมยันยงราชานุนมาติกุจิชันเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ที่ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติครับถ้าเงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากจะน้อยอย่างไรเจตนาแอบแฝงหรือต้องการอยากให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องใช้ดุลพินิจใช้อำนาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบนเลยถ้ามีเรื่องสินบุญเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบอยู่เล็กๆเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
3: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้สื่อข่าวบน Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อบริษัทน้ำมันของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านซึ่งจีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังเน้นย้ำว่าเขาไม่ได้ขอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนให้ความช่วยเหลือใดๆเกี่ยวกับประเด็นอิหร่านแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แหกคำมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะช่วยกดดันให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังประธานาธิบดีทรัมป์เสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีเมื่อวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างไรก็ตามผู้นำจีนไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเดินทางถึงกรุงเตหะรานของอิหร่านแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อดำเนินภารกิจอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางทางนี้ปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างแข็งขันเพื่อให้อิหร่านกับสหรัฐบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างกันท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางขณะที่ล่าสุดนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับข้อความจากทางการสหรัฐที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยินดีที่จะเจรจากับอิหร่านต่อไปสำนักงานสื่อสารประจำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความยินดีต่อการประกาศขยายระยะเวลาการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนออกไปอีก45วันพร้อมเน้นย้ำว่าสหประชาชาติสนับสนุนทุกความพยายามที่จะนำไปสู่การยุติการสู้รบและบรรเทาความทุกข์ยากของชุมชนบริเวณชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเคารพการหยุดยิงครั้งนี้รวมทั้งยุติการโจมตีซ้ำอีกและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งนำไปสู่การขยายระยะเวลาหยุดยิงดังกล่าวและทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งวันที่2ถึง3มิถุนายนนี้ นายแพทย์ซามูเอลโรเจอร์โคบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของดีอาร์คองโกเป็นสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึง50%ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ยืนยันการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกโดยพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนกำลังเตรียมพร้อมการตอบสนองขนาดใหญ่ต่อการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาระลอกล่าสุดใน DR คองโกซึ่งระบาดอย่างรวดเร็วจนน่ากังวลอย่างมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-7และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์สมัยที่2ศึกแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกล่าวว่าสภาพร่างกายมีอาการตึงที่ไหล่ทำให้บางทีอาจจะไม่เต็มที่แต่ด้วยเสียงเชียร์ทำให้ลืมอาการบาดเจ็บสำหรับวิวกุลวุฒิวิทิศสารจะเข้าไปพบกับอันเดรสแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ที่อาคารนิมิบุตรเวลาประมาณ 14:00 น.ส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทมือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม11-21และ15-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1-2เกม17-21 21-10และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮานมือวางอันดับ4ของรายการจากจีน2-0เซต7-6ไทยเบรก 7-6ไทยเบรก 7-5 และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดียวกะสิริสำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-6 6-1และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเซปักตะกร้ออิสตาฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมประเภทตะกร้อ4คนชายรอบแรกกลุ่มดีทีมไทยที่นัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมาได้2-1เซตลงสนามนัดที่2พบกับเวียดนามซึ่งทีมใดชนะในแมตช์นี้มีโอกาสเข้ารอบสูงโดยในเกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกซึ่งไทยขึ้นนำก่อนแต่เวียดนามพลิกแซงใน2เซตถัดมาส่งผลให้ทัพตะกร้อ4คนไทยแพ้ไป1-2เซต15-8 15-17 และ10-15แพ้เวียดนามในตะกร้อ4คน3ครั้งติดต่อกันทำสถิติชนะ1แพ้1นัดต้องไปลุ้นเข้ารอบกับญี่ปุ่นดีกรีแชมป์คิงคัพเมื่อปีที่แล้วในวันนี้เวลา 13:00 น.ศึกฟุตบอล FA ครับถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษนัดชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์สเตเดียมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนเอาชนะสิงห์บลูเชลซี1-0จากการทำประตูของอันตวนเซเมนโยในนาทีที่72คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่8ได้สำเร็จส่วนเชลซีทำสถิติแพ้ในรอบชิงดำ FA ครับเป็นครั้งที่4ติดต่อกันและแพ้ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยภายในประเทศเป็นครั้งที่7ติดต่อกันหรือนับตั้งแต่ที่อันโตนิโอคอนเต้พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับในฤดูกาล2017ถึง2018เป็นต้นมา การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีประจำฤดูกาลนี้ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยแชมป์ตกเป็นของบาเยิร์นมิวนิกขณะที่โควต้าไปแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตกเป็นของทีมอันดับ 2-4 ได้แก่โบรุสเซียดอร์ทมุนด์แอร์แบร์ไลซิกและสตุตการ์ตามลำดับส่วนโควต้าแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกเป็นของฮอฟเฟนไฮม์และไบเออร์เลเวอร์คูเซนขณะที่ไฟบวกทีมอันดับ7จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรายการยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกด้านทีมตกชั้นสู่บุนเดสลีกา2ได้แก่ไฮเดนไฮม์และซังเพาลีขณะที่วอล์ฟบวกทีมอันดับ16ต้องลงเล่นรอบเพลย์ออฟกับทีมอันดับ3ของบุนเดสลีกา2ซึ่งจะปิดฤดูกาลในวันนี้ศึกฟุตบอล AFC Champions League 2รอบชิงชนะเลิศกัมบะโอซาก้าจากญี่ปุ่นพบอัลนาเซอร์จากซาอุดิอาระเบียผลปรากฏว่ายอดทีมจากแดนปราดิบทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป1-0คว้าแชมป์ไปครองและนับเป็นแชมป์เมเจอร์รายการแรกของกัมบะโอซาก้าในรอบ11ปีหลังล่าสุดคว้าแชมป์ Emperor Cup ได้เมื่อปี2015ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกเอาชนะฟุกุชิมะยูไนเต็ด FC 3-0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2 J3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจ่าฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำ1ประตูกับ4แอสซิสต์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่สนามเมทีวูคันที่ครับในเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยจบรอบนี้ด้วยสกอร์1อันเดอร์พา69รวม5อันเดอร์พา205ยังรั้งอยู่ในอันดับ5ร่วมส่วนผู้นำเป็นของลอตตี้โวตโปรสาวจากอังกฤษที่เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา65รวม11อันเดอร์พา199ทิ้งอแมนดาโดเฮอร์ตี้จากสหรัฐที่ตามมาเป็นอันดับ2อยู่3สโตรกการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่6ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟ139-109ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟสายตะวันตกได้สำเร็จส่วนรอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่6คลิฟแลนด์คาวาเลียแพ้ดีทรอยต์พิสตัน94-115ทำให้เสมอกัน3-3เกมต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่ 12-19 พฤษภาคมที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายมิงสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยอันดับ3ของโลกดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2022เอาชนะอนุปมารามาจันดรานอันดับ7ของโลกจากอินเดีย4-0เฟรมผ่านเข้ารอบ8คนได้สำเร็จด้านเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนอันดับ6ของโลกเฉือนเอาชนะเฮซ่าเดวิสันอันดับ8ของโลกจากอังกฤษ4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกันเองกับมิงสระบุรีต่อไปส่วนมายสากลปัญชยาจันน้อยอันดับ15ของโลกเอาชนะฟงเหมยเหมยอันดับ18ของโลกจากฮ่องกง4-0เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปเจอของแข็งอย่างไปยู่หลูอันดับ1ของโลกจากจีนดีกรีแชมป์โลก2สมัยล่าสุดขณะที่ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทะคำจันอันดับ9ของโลกชาวไทยที่เคยเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2023ต้านทานอดีตแชมป์โลก3สมัยอย่างอึ้งออนยีอันดับ2ของโลกจากฮ่องกงไม่ไหวแพ้ไป1-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวง
4: สนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรุในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรุให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90 ซม.และเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 37 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32 เซม.และเวลา 14:54 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98 เซม.วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5 อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8 อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2 อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1 อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2 อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2 อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3 อัตราทางนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-msesi.thaijobjob.com ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28 พฤษภาคม 2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30 อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18 พฤษภาคม 2569สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักการแพทย์ครั้งที่1/2569ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมรวม10 อัตราประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนายแพทย์ทันตแพทย์นักวิชาการเวชสถิตินักรังสีการแพทย์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์นักเทคนิคการแพทย์นักฉุกเฉินการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพรวม393 อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่อาคาร2 ชั้น 3สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครซอยบางขุนนนท์6แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022249711ตั้งแต่บัดนี้ถึง19 พฤษภาคมในวันราชการภาคเช้าเวลา9 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาภาคบ่ายเวลา13 นาฬิกาถึง15 นาฬิกากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1 ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่18-21 พฤษภาคม 2569 สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับการบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์022026800ต่อ1127ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยท่านผู้ฟังคะประเทศไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญของโครงสร้างประชากรโดยข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรายงานสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎรในส่วนของการเกิดปี2568จำนวน 416,574 คนเป็นเพศชาย 215,035 คนเพศหญิง 201,539 คนลดลงอย่างต่อเนื่องและนับเป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ75ปีประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบขณะเดียวกันอัตราการเกิดของประชากรกลับลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ดังกล่าวไม่เพียงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาวหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและวางนโยบายรองรับอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยในอนาคตค่ะข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าสถานการณ์เด็กเกิดน้อยของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นปัญหาที่ดำเนินมายาวนานกว่า4ทศวรรษแล้วและกำลังทวีความชัดเจนมากขึ้นในปัจจุบันเมื่ออัตราการเกิดต่ำกว่าการตายต่อเนื่องประเทศจะเผชิญภาวะประชากรลดลงส่งผลโดยตรงต่อจำนวนแรงงานในอนาคตภาระการดูแลผู้สูงอายุและความยั่งยืนของระบบสวัสดิการสาเหตุของอัตราการเกิดที่ลดลงในไทยมีหลายประการปัจจัยสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาการทำงานความก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้นเลือกแต่งงานช้าลงหรือไม่แต่งงานเลยขณะเดียวกันค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวตัดสินใจมีบุตรน้อยลงหรือไม่ต้องการมีบุตรเลยผลกระทบของอัตราการเกิดที่ถดถอยประกอบกับสังคมสูงวัยส่งผลต่อโครงสร้างแรงงานอย่างชัดเจนจำนวนประชากรวัยทำงานลดลงขณะที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ภาระในการดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพสวัสดิการและงบประมาณของรัฐเพิ่มสูงขึ้นหากไม่มีแรงงานเพียงพอระบบเศรษฐกิจอาจชะลอตัวการผลิตลดลงและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอาจถดถอยนอกจากนี้สังคมสูงวัยยังส่งผลต่อครอบครัวและชุมชนรูปแบบครอบครัวเปลี่ยนไปจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวหรืออยู่ลำพังผู้สูงอายุจำนวนมากอาจขาดผู้ดูแลใกล้ชิดเกิดปัญหาความเหงาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ลดลงคนวัยทำงานอาจต้องแบกรับภาระดูแลทั้งบุตรและพ่อแม่ในเวลาเดียวกันส่งผลต่อความเครียดและสมดุลชีวิตการทำงานการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการมีบุตรอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเน้นการดูแลตั้งแต่ก่อนหลังมีบุตรครอบคลุมการให้คำปรึกษาการรักษาภาวะมีบุตรยาก IUI หรือ IVF การลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาและสาธารณสุขการส่งเสริมการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับพ่อแม่และการพัฒนาระบบดูแลเด็กเล็กให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้ง่ายขณะเดียวกันควรพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพทางด้านบริการสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคมในระดับบุคคลและสังคมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพรวมถึงการส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างรุ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมโดยรวม
19: ท่านผู้ฟังคะสังคมสูงวัยและอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเป็นความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถบริหารจัดการได้หากมีการวางแผนอย่างรอบคอบและการปรับตัวอย่างเหมาะสมการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่วันนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไปค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
13: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
20: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
21: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
20: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
21: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
20: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
21: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตสุคนอ่าน
17: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
22: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
23: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
17: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
24: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: คุณนั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าบนท้องถนนไม่ใช่แค่การขับรถให้ถึงที่หมายแต่คือการไปถึงอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกทั้งมารยาทที่ดีบนท้องถนนคือการเคารพกฎจราจรทั้งการไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับง่วงไม่ขับไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจคือมารยาทที่ผู้ใช้รถใช้ถนนพึงมีร่วมสร้างถนนปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
2: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
0: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
1: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: น้องใน
4: แผลริมอ่อน
3: กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง
4: น้องในเทียม
3: ซิฟิลิส
4: เอส
3: ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเรามาปรับเปลี่ยนทัศนะของคนให้มองถุงยางอนามัยเป็นสัญลักษณ์ของความรักและห่วงใยสุขสมได้แม้ใช้ถุงยางอนามัย
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้กลับมาเจอกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะในพื้นที่ของฝั่งอันดามันกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะและจากจังหวัดพังงานะคะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยที่รับฟังในพื้นที่พ้องอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์076421055ค่ะ076421055ค่ะวันนี้ดีเจพี่หมงรอรับสายทุกท่านอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นวันนี้ด้วยอากาศที่สำหรับดีเจมะตูมนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลบางในสีอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยตอนนี้คือขมุกขมัวมากๆค่ะถ้ามองออกไปที่ข้างนอกนะคะฝั่งนึงเนี่ยจะมืดครึ้มมากๆเลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็จริงๆแล้วฝนเนี่ยตกตั้งแต่ช่วงเช้าตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกแล้วก็หยุดค่ะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าพื้นที่ของคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นเหมือนกันหรือเปล่าคะที่ฝนตกๆหยุดๆแล้วก็รู้สึกว่าตกหนักแล้วก็จริงๆที่เมื่อคืนนี้นะคุณผู้ฟังเมื่อคืนก็ตกค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะแต่ว่าตกแล้วก็ยังมีช่วงเวลาที่แบบว่ามีหยุดมีไม่ตกบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมื่อวานก็ตกต่อเนื่องเหมือนกันนะคะก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันค่ะซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้นะคะต้องบอกว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะนี้เราทราบกันแล้วเนาะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะตอนนี้คุณผู้ฟังเราเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นแหละคุณผู้ฟังนะเราวันไม่ใช่วันใช่ค่ะวันศุกร์วันศุกร์นะคะเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเนาะถ้าตามประกาศของกรมอุตุเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าปริมาณน้ำฝนปีนี้อาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 10% ค่ะแน่นอนว่าภาพรวมเนี่ยฝนอาจจะตกน้อยกว่าแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเนี่ยฝนจะตกชุกหนาแน่นค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะพอเข้าสู่ฤดูฝนก็เริ่มทำงานเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็บอกนะคะว่าฝนเนี่ยจะตกมากในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังที่แรงขึ้นค่ะนะคะก็เลยทำให้มีอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยในส่วนของเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งกันไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะเขาบอกว่าในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าฝนก็ตกหนักมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังนะรู้สึกว่า 2-3 วันนี้นะ

0: หลายๆคนนะคะเชื่อว่าพอหลังจากที่เข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยคือการตากผ้านะเหมือนดีเจวัตุมเลยดีเจวัตุมคือซักผ้าไวเนี่ยต้องไปอบแล้วนะเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องทุกๆวันแต่ว่าสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยคือพยายามตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเนาะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าพื้นที่ของคุณผู้ฟังค่ะเป็นพื้นที่ที่มีเรื่องของฝนตกแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยคือติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าพอฝนมาตกทีนึงเนี่ยโอเคมันโหมันตกค่อนข้างหนักแล้วก็ตกยาวนานเนี่ยอาจจะทำให้พื้นที่ของคุณผู้ฟังเนี่ยมีเรื่องของแบบน้ำท่วมที่มันเกิดขึ้นแบบฉับพลันบางที่เนี่ยจะมีน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะอย่างไรค่ะถ้าเกิดเหตุขึ้นนะคะก็ทุกท่านค่ะสามารถจะขอความช่วยเหลือได้นะคะถ้าใกล้ที่สุดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านของทุกท่านเลยค่ะไม่จะเป็นอบต.เทศบาลนะคะหรือจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะทุกท่านก็พร้อมที่จะรายงานแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการส่งต่อหรือจะติดต่อไปที่สายด่วนนิรภัย1784ของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังนะและล่าสุดเนี่ยดีเจมะตูมลองเปิดดูในเว็บไซต์ raining disaster.go.th ค่ะในเวลา 13:00 นะวันนี้เขาบอกว่าชั่วโมงนี้จะมีฝนที่ไหนบ้างค่ะเรามาดูพื้นที่ภาคใต้กันนะคะไล่กันตั้งแต่จังหวัดพังงานะคะจังหวัดพังงาค่ะก็จะมีพื้นที่อำเภอเกาะยาวคูราบุรีตะกั่วป่าและอำเภอเมืองค่ะจังหวัดระนองค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองและก็อำเภอสุขสำราญนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นๆเนี่ยยังไม่มีนะคะกระบี่กับภูเก็ตเนี่ยยังไม่มีนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแนวโน้มกลุ่มฝนเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะคะทำให้สุราษฎร์ธานีค่ะใครที่จะเดินทางนอกสุราษฎร์ธานีเนี่ยอำเภอคีรีรัตนิคมเคียนซาชัยยาท่าชนะบ้านนาสารพนมพระแสงเวียงสาอันนี้ฝนตกเหมือนกันนะนครเนี่ยก็จะตกที่ฉวางบางขันแล้วก็พิปูนนะคะอ๋อมีที่กระบี่ค่ะกระบี่จะมีที่อำเภอเกาะลันตาอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับและอำเภออ่าวลึกนะคะที่จะมีเรื่องของฝนที่มีการตกนะคุณผู้ฟังนะภูเก็ตเนี่ยอาจจะมีประปรายนะคะแต่ว่าแน่นอนที่จะตกแน่นอนนะอัปเดตในเวลา 13:00 นที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยนะคะที่มีเรื่องของฝนตกอย่างไรอ่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของฝนเนี่ยฝนมันมาอย่างต่อเนื่องบางคนเนี่ยก็อาจจะป่วยได้นะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังสังเกตว่ามันเป็นแบบห่วงเวลาแค่แป๊บเดียวนะสำหรับเจมส์ตูมคือสัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยคือยังรู้สึกว่าโหทำไมมันร้อนแบบนี้ใช่ไหมคะร้อนพอแบบปรับสวิตช์โหมดที่เป็นแบบเปลี่ยนฤดูแล้วอ่ะคุณผู้ฟังโอ้โหคราวนี้ฝนมาอย่างต่อเนื่องบางทีร่างกายเราปรับไม่ทันเนี่ยเราจะไม่สบายได้ยังไงอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับนี่เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้แล้วค่ะวันนี้ค่ะ17พฤษภาคมวันนี้ยังเป็นวันความดันโลหิตสูงโลกค่ะนะคะ World Hypertension Day 2026นะซึ่งความดันโลหิตสูงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภัยเงียบจริงๆนะคุณผู้ฟังนะโรคเนี้ยเรียกว่าเป็นเพชฌฆาตที่เงียบมากเลยนะคะโดยเขาบอกว่าสมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลกค่ะกำหนดให้วันที่17พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลกค่ะโดยรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเรียกว่าเป็นสาเหตุสำคัญค่ะที่ทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะโดยเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนนะคะรู้ระดับความดันโลหิตและระดับความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นความดันโลหิตสูงของตนเองค่ะตลอดจนการปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาระดับความดันโลหิตระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็น้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อป้องกันโรคค่ะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสโตรกนะคะหลอดเลือดหัวใจหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันไตวายหรือว่าตาบอดนะคุณผู้ฟังนะอย่างที่บอกว่าทำไมเขาบอกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นฆาตกรเงียบคืออาการแสดงมันไม่ค่อยเรียกว่าอย่างไรคะมันไม่ได้แสดงแบบมีระยะเตือนเริ่มต้นอ่ะคุณผู้ฟังคือมันไม่กระตุกกระตากไม่ได้บอกว่านี่คุณกำลังจะเป็นความดันมันอาจจะมีสัญญาณนิดๆแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะแบบ มีความกังวลอย่างอื่นเนาะมันก็เราเป็นเรื่องนั้นหรือเปล่าแต่ว่าพอเป็นปุ๊บมันเป็นเลยแล้วก็มีโอกาสที่อย่างเช่นเราเห็นหลายอย่างมากเลยที่เป็นสโตรกเป็นความดันเป็นหลอดเลือดหัวใจบางคนเป็นไตวายนะคุณผู้ฟังนะฉะนั้นเนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจึงมีความน่ากลัวนะคะโดยความดันโลหิตสูงเนี่ยก็เป็นภาวะแรงดันเลือดในหลอดเลือดสูงกว่าปกตินะค่าปกติเนี่ยก็คือควรจะต่ำกว่า120/80นะมิลลิเมตรประหลอดนะถ้าเกิน140/90เนี่ยถือว่าสูงแล้วนะคะสาเหตุความดันเนี่ยมีมากมายเลยสิ่งที่คนเป็นกันเยอะก็คือพฤติกรรมค่ะอะไรบ้างคะทานเค็มมากไปเนาะมีโรคอ้วนมีความเครียดสูบบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะบางคนเนี่ยอาจจะเกิดจากโรคอื่นๆที่ทำให้เกิดความดันก็มีนะอย่างเช่นเป็นโรคไตเรื้อรังต่อมหมวกไตผิดปกติเกิดภาวะหยุดหายใจตอนนอนและที่สำคัญเนี่ยโรคความดันเนี่ยก็ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมด้วยนะคะอย่างที่บอกสัญญาณเตือนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีมาถึงคืออาการหนักเลยไม่ว่าจะเป็นปวดศีรษะอย่างรุนแรงตาพร่ามองภาพไม่ชัดหอบเหนื่อยใจสั่นแน่นหน้าอกค่ะกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นกลุ่มของที่อายุเกิน40ปีมีโรคประจำตัวนะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนเบาหวานไขมันโรคไตแล้วก็ประวัติคือมีคนในครอบครัวค่ะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะการป้องกันค่ะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการที่ลดอาหารหวานมันเค็มทานผักผลไม้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดการสูบบุหรี่จัดการกับความเครียดตัวเองค่ะแล้วก็ถ้าอายุเกิน35ปีเราก็ควรจะต้องมีการตรวจความดันโลหิตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเราจะได้รับมือได้นี่ก็เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในหลายๆคนเพราะว่ามันเทินเป็นโรคอื่นได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนาะสโตรกโรคหัวใจไตวายนะมีมากมายเลยคุณผู้ฟังแต่สิ่งสำคัญคือการที่เราดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอย่าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วมันมีความน่ากลัวแล้วก็มันเทิร์นไปเป็นโรคอื่นได้ค่อนข้างง่ายค่ะที่สำคัญแล้วนอกจากดูแลในช่วงสุขภาพเปลี่ยนแปลงบ่อยนะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะดูแลสุขภาพกันก็อย่าลืมดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูแลตัวเองจากพฤติกรรมของเราด้วยนะการทานอาหารให้ครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเราค่ะอันนี้ชวนคุยกันก่อนนะคะในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารอื่นๆแต่ในช่วงนี้เราไปชมสีที่น่าสนใจแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
1: ไทยพิบัติรู้ทันป้องกันรับมือได้ในช่วง

เหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะวิธีขับรถอย่างปลอดภัยในช่วงหน้าฝนดังนี้ครับไม่ขับรถเร็วใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนนและระยะในการมองเห็นเส้นทางใช้ระดับที่ปัดน้ำฝนให้เหมาะสมกับความแรงและปริมาณฝนไม่เบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวไม่เปลี่ยนเลนกระทันหันโดยให้สัญญาณไฟล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งเว้นระยะห่างให้

0: ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่0764210055ค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีเรื่องราวข่าวสารอื่นๆเนี่ยนำมาฝากทุกท่านกันค่ะ1เรื่องนะคะเป็นเรื่องที่สำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะโดยล่าสุดเนี่ยราชกิจจานุเบกษานะคะประกาศปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ 1,120 บาทเริ่ม20มิถุนายนนี้ค่ะล่าสุดค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะเผยแพร่เมื่อวันที่15พฤษภาคมนะคะเรื่องของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องค่าบริการผู้โดยสารขาออกณสนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะฉบับที่3พ.ศ. 2569ค่ะโดยมีรายละเอียดว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกค่ะเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศณสนามบินนะ อนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60/37 วรรค 2แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศและแก้ไขเพิ่มเติมนะคะโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการบินพลเรือนค่ะซึ่งมีการปรับเพิ่มค่าบริการผู้โดยสารขาออกเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศณสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานจำกัดนะคะจากครั้งละไม่เกิน730บาทต่อผู้โดยสาร1ท่านเป็นครั้งละไม่เกิน 1,120 บาทต่อผู้โดยสาร1ท่านค่ะบริษัทท่าอากาศยานค่ะได้แจ้งให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าเป็นเวลา4เดือนก่อนเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกในอัตราดังกล่าวจึงเป็นไปตามเงื่อนไขประกอบการอนุมัติของรัฐมนตรีค่ะเพราะฉะนั้นค่ะประกาศนี้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถึงอัตราที่เป็นปัจจุบันของค่าบริการผู้โดยสารขาออกเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศได้รับการอนุมัติปรับเพิ่มแล้วนะคะนั่นก็คือว่าใครได้เดินทางเป็นผู้โดยสารขาออกนะไปต่างประเทศณสนามบินที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานค่ะจะมีค่าธรรมเนียมเนี่ยนะคะจำนวน 1,120 บาทค่ะและจะเริ่มในวันที่20มิถุนายน2569นี้นะคะยังตอนนี้พฤษภาแล้วนะคะอีกประมาณเดือนกว่าๆค่ะก็จะมีการปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกต่างประเทศกันค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะต้องบอกว่าเมื่อวันนี้นะคะต้องแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องของจากเหตุการณ์รถไฟนะคะที่ชนกับรถโดยสารประจำทางนะคะจากกรณีที่รถโดยสารปรับอากาศนะสาย206นะคะประสบอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดนค่ะเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ตัวรถโดยสารและยานพาหนะใกล้เคียงค่ะส่งผลให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บค่ะล่าสุดค่ะวันนี้นะคะทางขสมกหรือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพค่ะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและพร้อมแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและดีที่สุดตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายอย่างเป็นธรรมที่สุดนะคะภายหลังเกิดเหตุนะคะท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายกิติการจอมดวงนะคะจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมกพร้อมคณะค่ะก็ลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีเพื่อบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่จริงอย่างใกล้ชิดโดยได้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเร่งนำส่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้าสู่การรักษาไปยังโรงพยาบาลพื้นที่ใกล้เคียงค่ะนอกจากนี้ขสมกยังได้ร่วมจัดระบบขนถ่ายผู้โดยสารตกค้างณสถานีหัวลำโพงนะเพื่อนำไปส่งปลายทางอย่างปลอดภัยค่ะนอกจากนี้ขสมกยังดำเนินการประสานงานร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบทุกรายให้ครบถ้วนพร้อมสั่งการให้ประสานงานโดยตรงกับบริษัทประกันและก็ระบบกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถค่ะส่งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดค่ะโดยในกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นนะคะกรณีผู้เสียชีวิตนะคะประสบ ภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ 1,500,000 บาทค่ะกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทจนไปถึงกรอบชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทค่ะสำหรับในส่วนของผู้เสียชีวิตขสมกได้เร่งดำเนินการติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานญาติเพื่ออำนวยความสะดวกในการเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและคณะผู้บริหารขสมกค่ะเตรียมเดินทางเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บทุกรายณโรงพยาบาลเพื่อมอบของช่วยเหลือเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและแสดงความจริงใจต่อการร่วมรับผิดชอบในทุกด้านอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยจะรายงานผลการดำเนินงานรายละเอียดการชดเชยเยียวยานะคะตลอดจนความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและโปร่งใสค่ะนอกจากมาตรการเยียวยาแล้วขสมกจะเร่งถอดบทเรียนเพื่อทบทวนแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยเส้นทางเดินรถของขสมกทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง5จังหวัดทั้งนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมควบคู่กับการกวดขันวินัยพนักงานขับรถขสมกทุกคนอย่างเข้มงวดค่ะสำหรับความคืบหน้าการเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุนะภายหลังเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้เข้าพื้นที่ตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วทางขสมกได้ประสานความร่วมมือนำรถเครนเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายรถโดยสารที่ประสบเหตุออกจากบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันและเคลื่อนย้ายเก็บไปรักษาที่อู่พระราม9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ช่วงเช้าค่ะก็เปิดสัญจรตามปกติทั้งรถไฟแล้วก็การจราจรบริเวณแยกรถไฟจุดตัดนั้นนะคะที่อโศกแล้วก็ดินแดงนะคะสำหรับญาติของผู้โดยสารรถประจำทางสาย206นะที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะรายชื่อสามารถติดต่อได้นะคะที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตราชเทวีที่063-935-5369หรือ BMTA Call Center นะคะ1348ตลอดจนที่ Facebook ขสมกพร้อมบวกนะคะสามารถที่จะติดต่อได้นะคะถ้าเกิดว่าเราพบว่าญาติของเราเนี่ยเดินทางไปที่กรุงเทพและอาจจะขึ้นโดยสารที่รถสาย206ค่ะก็สามารถติดต่อประสานงานไปได้นะคะตามช่องทางนี้นะคะคุณผู้ฟังที่063-935-5369ค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าจะติดต่อไปที่สายด่วนของทางขสมก1348ก็ได้นะคะหรือจะติดต่อไปที่063-918-7654ศูนย์ช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้ติดต่อแล้วก็ช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะช่วงเช้าเนี่ยการเดินทางนะคะตอนนี้ก็เป็นการเปิดการจราจรเนี่ยปกติตั้งแต่ในช่วงเวลา 22:55 แล้วค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญแล้วก็ยังต้องขอความร่วมมือทุกๆคนนะคะว่างดแชร์ภาพที่เป็นเรื่องของภาพการเกิดอุบัติเหตุเองก็ดีนะคะแล้วก็ภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะคะขอให้ทุกคนร่วมกันคำนึงถึงสิทธิ์และความรู้สึกของครอบครัวของผู้ประสบภัยกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าภาพเหล่านี้นะคะมันเป็นเหตุความภาพอุบัติเหตุที่เกิดจากความรุนแรงเนาะอาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้สูญเสียรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะในภาวะที่นะตอนนี้ค่ะทุกคนยังอยู่ในความตกใจแล้วก็ความโศกเศร้าด้วยแล้วก็ภาพเหล่านี้อาจจะเป็นบาดแผลทางใจซ้ำที่ไปกระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวและอาการเรื่องของสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งในกลุ่มของผู้ประสบภัยญาติพี่น้องเยาวชนหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมภาพเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็ฝากไว้ทุกคนค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราร่วมส่งต่อกันได้ก็คือช่องทางการติดต่อฉุกเฉินการช่วยเหลือหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยต่างๆนะคุณผู้ฟังคะที่เราสามารถที่จะร่วมกันแชร์หรือว่าส่งต่อเพื่อเป็นการกระจายข้อมูลให้กับทั้งครอบครัวผู้ประสบเหตุก็ดีนะคะหรือว่าญาติต่างๆที่จะได้มีการประสานขอความช่วยเหลือแล้วก็เพื่อที่จะดูแลซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ย้ำเหมือนกันค่ะว่าอย่าเพิ่งแชร์เรื่องของภาพคลิปผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะคะที่เกิดเหตุขึ้นนะคะเราทุกคนก็ช่วยกันแชร์เรื่องของช่องทางต่างๆดีกว่านะคะแล้วก็เรื่องของ การช่วยเหลือที่เราจะสามารถร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ที่เกิดเหตุได้แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ขออภัยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่นำมาพูดคุยแล้วก็นำมาฝากทุกท่านกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งดีกว่าค่ะช่วงหน้ากลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ
1: น้องแดงเฮ้อเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยหนูน้องพอล่มเงียบผีต้องแค่พาเรือข้ามเป็ดรัดปลามึกผีน้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำควากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปรับได้ที่ปลา

0: บกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เริ่มต้นแล้วนะคะสำหรับช่วงของทุเรียนนะทุเรียนบอกว่ากินทุเรียนต้องสาลิกาพังงานะคะแล้วก็อยากจะเชิญทุกคนนะคะมาลองสัมผัสรสชาติของทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดทิพย์พังงาค่ะต้องบอกว่าทุเรียนสาลิกานะคะหวานมันฉ่ำมากๆเลยนะคะใครที่ทานนะใครที่แบบว่าอยากจะมาลองทานนะตอนนี้อย่างที่บอกททสำนักงานพังงาค่ะมีการรวบรวม34สวนผลไม้จังหวัดพังงานะคะที่อยากให้ทุกคนได้ลองลิ้มชิมรสค่ะมีในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วทุ่งตะกั่วป่ากระโปงท้ายเหมืองอำเภอเมืองทับปุดเกาะยาวคุระบุรีมีเหมือนกันหมดเลยนะคุณผู้ฟังนะสามารถไปได้ค่ะถ้าเยอะหน่อยก็จะเป็นที่กระโปงนะคะซึ่งกระโปงเนี่ยหลายพื้นที่ก็ได้รับเรื่องของสัญลักษณ์ของสินค้า GI ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมีหลายสวนเลยทีเดียวแล้วก็สำหรับมีสวนสำหรับที่สามารถนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถไปได้นะครับที่มีหลายสวนเลยสามารถเข้าไปดูภาพได้นะคะมีเรียกว่าเยอะมากๆเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปนะคะทั้งสวนมังคุดสวนทุเรียนนะคะแต่บอกเลยว่าฉ่ำใจมากๆเลยนะคะว่าวันนี้ดิเจมะตูมก็ได้ไปที่อำเภอกระโปงนะคะทุเรียนขายแบบเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังมากมายเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานด้วยนะคะเรื่องของเทศกาลผลไม้ที่อำเภอกระโปงนะในช่วงประมาณช่วงต้นเดือนหน้านะคะเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดในรายการให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยยังไม่เคยลองลิ้มชิมรสนะอยากให้คนได้มาลองชิมทุเรียนสาลิกาที่เป็นแบบซิกเนเจอร์เป็นสินค้า GI ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ากินทุเรียนมากไปก็ไม่ดีก็ต้องกินมังคุดเข้าไปด้วยนะคะเพื่อความรักษาบาลานซ์สมดุลเนาะผลไม้ร้อนผลไม้เย็นนะแต่ว่าสิ่งสำคัญแล้วอย่ากินเยอะไปนะคะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยหนึ่งภูเนี่ยน้ำตาลก็พุ่งเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะน้ำตาลพุ่งเหมือนกันแล้วก็ได้ยินกระซิบนะจากคนที่สำนักงานของเรานี่แหละค่ะสถานีของเราว่าทานไปนะช่วงนี้ทานบ่อยมากจนน้ำหนักขึ้นไป3กิโลค่ะเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังฉะนั้นช่วงนี้เริ่มต้นหน้าทุเรียนอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสเรื่องของทุเรียนสาลิกาที่จังหวัดพังงานะคะมาชิมเนื้อหวานอร่อยเนื้อนุ่มหอมหวานติดใจแน่นอนนะคะในส่วนของตอนนี้เนาะเนื่องจากว่า17พฤษภาแล้วนะคะก็แจ้งย้ำทุกท่านนะคะเรื่องของหมู่เกาะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะหลักๆและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันแล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงของการปิดนะคะปิดฤดูการท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะ1ฟื้นฟูธรรมชาตินะคะ2เนี่ยเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเริ่มเข้าฤดูฝนแล้วเรื่องของคลื่นต่างๆมันก็มีความน่ากลัวนะคะก็จะเป็นการให้หมู่เกาะเนี่ยได้พักผ่อนกันก่อนเนี่ยเพื่อที่จะได้มีการฟื้นฟูธรรมชาติฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลต่างๆนะคะเพื่อเตรียมต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในช่วง15ตุลาคมนี้นะคุณผู้ฟังนะในช่วงที่พักเรื่องของทะเลแล้วก็อยากทุกคนมาลองลิ้มชิมรสทุเรียนกันแทนละกันนะคะก็เชิญชวนได้ค่ะมาเที่ยวที่พังงาในช่วงนี้นะมีฝนแต่ว่ารับรองว่าผลไม้ของเราเนี่ยตอบโจทย์หลายๆคนอีกด้วยแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคะสามารถที่จะมาได้เลยนะคะททก็จะมีแผนที่แล้วก็ที่สำคัญคือแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีป้ายของทางททที่แบบประตูก็เคยไปถึงสวนแล้วก็ไปถึงก็อยากทานเลยเขาก็จะไปตัดให้สดๆแล้วก็มาแบบแกะให้เรียบร้อยให้เราพร้อมทานเลยมีหลายสวนมากๆนะคะลองไปตามชิมดูค่ะรสชาติความหอมหวานโดนใจแน่นอนไม่ใช่แค่มีแต่ทุเรียนธรรมดานะมีแบบเป็นกวนก็มีทุเรียนกวนก็มีบางที่ก็มีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะคะหอมหวานมันอร่อยนะคะแต่ว่ากินให้พอเหมาะแล้วกันนะคะเชิญชวนมาเที่ยวหน้าผลไม้ที่จังหวัดพังงานะคะเพราะว่าพังงาเที่ยวได้ทั้งปีและที่สำคัญอ่ะกินทุเรียนต้องลองสาลิกาพังงาด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วก็ขอเพลงเข้ามาด้วยนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รับฟังปัญหาครูและสถานศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รับฟังปัญหาครูและสถานศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
10: นายประเสริฐกัญชรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลางดงราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาโดยนายประเสริฐเปิดเผยว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบว่าสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ซึ่งระบบไฟและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมตลอดจนปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังเตรียมเร่งดำเนินการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOT 2.0 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนในอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปศึกษาต่อในต่างประเทศและยังฝากให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการศึกษาและร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
11: นางสาวกอบกุลอินทรัตน์ขนส่งจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน10อำเภอละ50คนโดยมีการอบรมกฎจราจรและมารยาทการขับขี่เรียนรู้ระเบียบข้อบังคับวิธีการตรวจสอบสภาพรถด้วยตนเองเพื่อให้รถพร้อมใช้งานอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงบนท้องถนนอย่างยั่งยืนรวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติในการเปลี่ยนหลอดไฟและอุปกรณ์ส่วนควบทั้งนี้การ างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบโครงการสมาร์ทเช็คเซฟไดขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนไม่เพียงช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่เท่านั้นแต่จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ลดลงร้อยละ66ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์หรือ NEA เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ราว600รายในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของปีนี้ซึ่งลดลงร้อยละ66เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 4,000 รายขณะเดียวกันนายจานินปุตติวเชรีรัฐมนตรีอาวุโสของกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสิงคโปร์ขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นได้ในชุมชนของสิงคโปร์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
14: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: ฟังประกาศโรคอุจจาระร่วงป้องกันได้ด้วยตัวเองประการที่1ล้างมือให้สะอาดโดยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนทำกับข้าวหรือกินอาหารประการที่2ดื่มน้ำสะอาดถ้าเป็นน้ำต้มสุกจะดีที่สุดประการที่3ควรกินอาหารที่สุกไม่อยากกินอาหารสุกๆดิบๆและที่มีแมงวันตอมประการที่4แม่ทั้งหลายก็ควรเลี้ยงดูด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีภูมิต้านทานโรคประการที่5กำจัดขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันกินสุกกินร้อนชายชนกลางล้างมือดื่มน้ำสะอาดรับรองไม่เป็นแมนโรคทองรวงสคร11ห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
16: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
17: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
16: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
17: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
16: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
17: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
18: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
19: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @ 489-HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
20: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
21: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
22: รักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามัน

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมนายวินโยพิทักษ์ภากรนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถรับชมรับฟังทาง Facebook นะครับ Facebook Live สวทภูเก็ตเรดิโอนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายเลยนะครับข่าวแรกนี้เราประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินนะครับบุกหนักที่อ่าวตังเข็นจังหวัดภูเก็ตนะครับไซยาโนแบคทีเรียนะครับปกคลุมหญ้าทะเลเต็มพื้นที่ในอ่าวนะครับเขียวๆที่ลอยคือสาหร่ายทะเลนะสาหร่ายที่หลุดออกจากหญ้าทะเลแล้วส่วนใต้น้ำนะครับยังคงมีการปกคลุมอยู่นะครับสาหร่ายนี้อาจเป็นพิษต่อพยูนและเต่าทะเลนะครับถ้ากินเข้าไปนะครับจึงประชาสัมพันธ์นะครับขออาสาสมัครนะครับช่วยเก็บสาหร่ายที่อ่าวตังเข็นนะครับซึ่งในเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.นะครับที่จุดนัดพบบาหัวเรือเหลมพันวานะครับซึ่งสามารถเตรียมอุปกรณ์นะครับถุงมือถังกระมังรองเท้าบูทนะครับเราไปช่วยกันเก็บสาหร่ายนะครับที่อ่าวตังเข็นนะครับทีนี้เรามาข่าวแรกกันเลยนะครับข่าวแรกสำหรับวันนี้นะครับ เกี่ยวกับการฟื้นตัวนะครับของคอกหญ้าทะเลนะครับทช.นะครับเผยสัญญาณฟื้นตัวคอกหญ้าทะเลนะครับที่พังงาเริ่มเห็นผลพบพยูนเข้าหากินนะครับระบบนิเวศกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2569นะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับหรือว่าทช.นะครับกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยเจ้าหน้าที่นะครับส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลลงพื้นที่นะครับติดตามและประเมินการเปลี่ยนแปลงนะครับระบบนิเวศในพื้นที่ฟื้นฟูหญ้าทะเลนะครับโดยวิธีลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกนะครับก็คือช่วยกันล้อมคอกนะครับแล้วก็บริเวณบ้านทุ่งละอองนะครับแล้วก็เกาะพระทองอำเภอกุละบุรีจังหวัดพังงานะครับผลการติดตามนะครับหลังติดตั้งคอกหญ้าทะเลครบ1เดือนนะครับพบว่าโครงสร้างคอกนะครับยังคงมั่นคงสมบูรณ์แม้นบางจุดนะครับพบการพังทลายของตะกอนเฉลี่ย 2.3 เซนติเมตรนะครับและมีเศษใบไม้จากป่าชายเลนอุดตันนะครับและอุดตันตะข่ายนะครับบางส่วนแต่ภาพรวมนะครับระบบนิเวศฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับซึ่งการปกคลุมนะครับเฉลี่ยของหญ้าทะเลนะครับร้อยละ55นะครับพร้อมพบร่องรอยการกินหญ้าของพยูนนะครับบริเวณนอกคอกนะครับซึ่งถือเป็นสัญญาณสำคัญนะครับของความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลนะครับนอกจากนี้ยังพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิดเช่นดาวทะเลหอยสองฝาหอยฝาเดียวแล้วก็ปูเสฉวนและปูป่าชายเลนนะครับก็มาอาศัยในพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบนิเวศนะครับกำลังปรับตัวและกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งระยะเริ่มต้นนะครับซึ่งหญ้าทะเลก็ถือเป็นแหล่งอาหารหลักของพยูนนะครับและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์วัยอ่อนที่สำคัญนะครับแล้วก็การฟื้นฟูหญ้าทะเลจึงมีบทบาทต่อความมั่นคงของระบบนิเวศชายฝั่งแล้วก็การเพิ่มความหลากหลายของชีวภาพนะครับและการรักษาสมดุลทางทะเลของไทยในระยะยาวต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีอีก
ข่าวหนึ่งเกี่ยวกับการฟื้นตัวนะครับของโคกหญ้าทะเลของจังหวัดพังงานะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับนะครับเราเกี่ยวกับพยูนนะครับเกี่ยวกับพยูนนะครับจาก280ตัวนะครับเหลือไม่ถึง100แล้วนะครับพยูนอันดามันกำลังอดตายนะครับซึ่ง280ตัวนี้พยูนก็เหลืออีกประมาณ100ตัวแล้วนะครับใน3ปีนะครับหญ้าทะเลอันดามันหายไป 70% เลยทีเดียวนะครับอันนี้คือวิกฤตเงียบที่กำลังฆ่าสัตว์ทะเลหายากที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่ง280ตัวเหลือ203ตัวแล้วตอนนี้ไม่ถึง100แล้วครับนะครับเลขตัวพยูนในทะเลอันดามันร่วงนะครับลงเร็วจนถึงนักชีววิทยาทางทะเลต้องปรับปริมาณฆ่าใหม่ทุกปีนะครับสาเหตุหลักไม่ใช่การลักลอบฆ่าหรือไม่ใช่ใบพัดเรือแต่เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นก็คืออาหารของพยูนหายไปนะครับซึ่งตัวเลขที่ล่วงลงไปนะครับไม่หยุดนะครับการสำรวจทางอากาศนะครับระดับชาติปี2560นับพยูนได้221ตัวนะครับทั่วอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับแล้วก็ราวปี2565นะครับจำนวนขยับขึ้นเป็นราว280ตัวนะครับดูเหมือนจะฟื้นตัวนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับกับทิศนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับก็สำรวจครั้งตัดไปพบว่าจำนวนนะครับ203ตัวแบ่งเป็นอันดามัน187นะครับแล้วก็อ่าวไทยเพียง16ตัวนะครับซึ่งลดลงประมาณ 27.5 นะครับในระยะเวลา3ปีนะครับแล้วก็การสำรวจนะครับซึ่งหญ้าทะเลหายไปนะครับเหลือแค่ 1% นะครับหญ้าทะเลไม่ได้ตายแบบปะการังฟอกขาวที่เห็นในชัดในวันเดียวนะครับมันค่อยๆบางลงใบสั้นลงนะครับช่วงว่างกว้างขึ้นจนตุ้งสีเขียวนะครับกลายเป็นพื้นที่ทรายเปล่านะครับแทรกตอไม้ดำนะครับแล้วก็ระหว่างปี2563ถึง2567นะครับพื้นที่หญ้าทะเลนะครับตามจุดสำรวจฝั่งทะเลอันดามันนะครับหดไป 70% เลยทีเดียวนะครับแล้วก็สาเหตุซ้อนทับกันนะครับก็คือการขุดลอกปากน้ำนะครับเพิ่มตะกอนน้ำทิ้งจากเกษตรกรรมนะครับแล้วก็การกระตุ้นสาหร่ายบูมบางแสงนะครับแล้วก็น้ำลงจากผิดปกติทำให้หญ้าโผล่พ้นน้ำนะครับตากแดดตายนะครับแม้แต่พยูนเองก็ที่กินหญ้าที่เหลือก็ลิ่งให้แหล่งอาหารหมดเร็วขึ้นนะครับเป็นวงจรที่แก้ยากจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อสาเหตุหลักนะครับเมื่อปี2567นะครับอดอาหารกว่า 40% ของผลชันสูตรนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกตัวที่อดตายนะครับบางตัวติดอวนบางตัวโดนใบพัดแต่การที่ความหิวกลายเป็นสาเหตุหลักของการตายหมายความว่าปัญหาเปลี่ยนจากความรุนแรงที่จับคนผิดได้เป็นการล่มสลายของถิ่นอาศัยที่จะต้องแก้คนละแบบกันนะครับซึ่งการวิจัยชิ้นนี้นะครับย้ำว่าพยูนไม่ได้เล่ร่อนนะครับเป็นผูกเป็นอะไรมัดผูกติดกับเส้นทางกินเส้นทางหากินนะครับแหล่งอาหารเฉพาะเส้นทางนั้นเสื่อมโทรมนะครับมันไม่ค่อยย้ายไปที่อื่นต่างจากปลากระเบนลาหูที่เดินทางไปมาระหว่าง สถานีความสะอาดนะครับหมู่เกาะแถวหมู่เกาะซิมิลันนะครับแล้วก็พยูนติดอยู่กับพื้นนะครับแล้วก็กับดินตะกอนชั้นบนสุดไม่กี่เซนติเมตรนะครับอาหารของมันจึงจะเติบโตได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ
หญ้าทะเลนะครับเกี่ยวกับปลาพยูนนะครับซึ่งเป็นภัยคุกคามเกี่ยวกับซึ่งเครื่องมือประมงก็มีส่วนนะครับที่มีผลกระทบต่อเต่าทะเลยังคุกคามพยูนเช่นกันนะครับแต่ต่างจากเต่านะครับที่ขึ้นมาวางไข่บนหาดนะครับให้ความเห็นว่าพยูนใช้ชีวิตใต้น้ำทั้งหมดในพื้นตื้นน้ำตื้นนะครับคุณชายฝั่งที่มองไม่เห็นนะครับนอกจากภายนอกแล้วมีแต่ชาวประมงนะครับแล้วก็นักดำน้ำที่อยู่รวมแหล่งกันรู้ว่ามันยังคงอยู่นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับหญ้าทะเลนะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นเกี่ยวกับกรมทะเลนะครับกรมทะเลนะกรมทะเลผนึกกำลังนะครับนักดำน้ำจิตอาสานะครับลุยเก็บขยะใต้ทะเลพังงาเป็นครั้งที่3นะครับกวาดเศษอวนนะครับพลาสติกกว่า115กิโลกรัมนะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6นะครับเดินหน้าสร้างความสะอาดให้ท้องทะเลไทยนะครับจัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลครั้งที่3นะครับควบคุมพื้นที่เขาหน้ายักษ์และก็เขาหลักนะครับมุ่งเป้าฟื้นฟูแนวปะการังให้กลับมาสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปฏิบัติการใต้ลักโลกณเขาหน้ายักษ์เขาหลักนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ทช.พร้อมด้วยกลุ่มนักดำน้ำจิตอาสากว่า45คนนะครับได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจเก็บขยะในพื้นที่จุดสำคัญ2แห่งนะครับของจังหวัดพังงาได้แก่บริเวณเขาหน้ายักษ์นะครับตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองแล้วก็อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลักตำบลกึกคักอำเภอตะกั่วป่านะครับนอกจากการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับสามารถเก็บกู้ขยะขึ้นมาจากใต้ทะเลได้รวมถึง115กิโลกรัมนะครับโดยจากการคัดแยกพบว่าประเภทขยะที่พบมากที่สุด3อันดับแรกนะครับก็คืออันดับ1นะครับเศษอวนจากเครื่องมือประมงนะครับสร้างความเสียหายต่อปะการังโดยตรงนะครับอันดับ2ก็ได้แก่ขวดพลาสติกนะครับอันดับ3ขยะทั่วไปนะครับโดยขยะทั้งหมดนี้นะครับรวบรวมได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกอย่างละเอียดตามมาตรฐานนะครับเพื่อนำไปกำจัดหรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธีต่อไปนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อลดปริมาณขยะสะสมในท้องทะเลนะครับที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศปะการังนะครับที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพดีดังเดิมนะครับที่สำคัญยังเป็นการปลูกจิตสำนึกแล้วก็เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรทางทะเลนะครับการลดขยะใต้ทะเลนะครับไม่เพียงแต่ช่วยปะการังแต่คือการรักษาความสวยงามและอาชีพของคนพังงาให้ยั่งยืนนะครับเดี๋ยวเราก็พักกันสักครู่นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับ

ครับกลับมาพบกับรายการสองธรรมชาติอันดามันนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 14:10 นะครับถึง 15:00 นะครับหญ้าทะเลพลิ้วไหวใต้สายคลื่นช่วยหยัดยืนผืนทะเลไม่เหหายเป็นบ้านปลาเป็นอาหารพยูนกายช่วยรักษาชายฝั่งไทยให้ยั่งยืนคลื่นทะเลลมพัดซัดชายหาดหญ้าทะเลมิอาอาจละเลหน้าที่ช่วยดูแลผืนทรายและนาทีเป็นความดีที่ธรรมชาติสร้างมานะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเกี่ยวกับหญ้าทะเลนะครับแล้วก็หญ้าทะเลนะครับคืออะไรนะครับหญ้าทะเลก็คือเป็นกลุ่มของพืชดอกนะครับเป็นพืชกลุ่มเลี้ยงเดี่ยวนะครับที่มีวิวัฒนาการปรับตัวนะครับจนดำรงชีวิตอยู่ใต้ทะเลนะครับโดยลักษณะโครงสร้างภายนอกนะครับคล้ายคลึงกับหญ้าที่อยู่บนบกนะครับแล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณน้ำตื้นนะครับที่มีแสงแดดส่องถึงนะครับโครงสร้างของใบนะครับมีความซับซ้อนนะครับมีส่วนประกอบดังนี้นะครับ 1. รากนะครับเป็นส่วนที่ใช้ในการดูดซึมสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุนะครับจากใต้ดินนะครับทั้งยังช่วยการยึดเกาะกับพื้นดินทำให้หญ้าทะเลมีความมั่นคงนะครับแล้วก็2นะครับเงานะครับเป็นส่วนของลำต้นนะครับเจริญคืบคลานไปใต้พื้นผิวดินนะครับ3ใบนะครับใบเป็นส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารนะครับมีรูปแบบต่างแตกต่างกันตามแต่ละชนิดนะครับของหญ้าทะเลนะครับมีทั้งชนิดที่ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบนแล้วก็ชนิดที่เป็นท่อกลมนะครับใบของหญ้าทะเลนะครับใช้เป็นลักษณะสำคัญในจำแนกชนิดของหญ้าทะเลนะครับซึ่งแหล่งรวมของหญ้าทะเลในน้ำไทยของเรานะครับซึ่งมีประมาณ58ชนิดนะครับโดยสามารถพบเจอได้ทั่วทั้งในเขตร้อนและก็เขตอบอุ่นสำหรับประเทศไทยนะครับสามารถพบหญ้าทะเลได้ในหลายพื้นที่นะครับเช่นแหล่งน้ำคลอยหรือปากน้ำที่มีติดป่าชายเลนนะครับชายฝั่งน้ำตื้นที่มีพื้นทรายหรือทรายปนโคลนนะครับแล้วก็ที่ลึกติดต่อแนวปะการัง12ชนิดนะครับซึ่งได้แก่หญ้ากุยฉ่ายทะเลหญ้ากุยฉ่ายเข็มนะครับใบหญ้ามะกรูดหรือหญ้าอัมพันนะครับหรือหญ้างองใบเล็กหญ้าหงยหญ้างงนะครับแคละหญ้างงใสหญ้าชะงงใบมนนะครับแล้วก็หญ้าคาทะเลหญ้าชะงงเต่านะครับหญ้าตะกายน้ำเค็มนะครับแล้วก็หญ้าต้นหอมทะเลนะครับซึ่งสามารถพบได้ที่ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับซึ่งพบได้ที่บริเวณนะครับเป็นแหล่งทะเลผืนใหญ่นะครับที่นั้นน้ำไทยได้แก่เกาะลิบงจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ประโยชน์สารพัดของหญ้าทะเลนะครับหญ้าทะเลเป็นแหล่งระบบนิเวศที่สำคัญมากต่อสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตในท้องทะเลนะครับเพราะเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลแล้วก็สัตว์น้ำเศรษฐกิจได้แก่กุ้งหอยปูม้าปลาไส้เดือนทะเลตลอดจนสัตว์เล็กๆนานาชนิดนะครับรวมถึงยังเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ใหญ่หายากที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างพยูนด้วยนะครับแล้วก็เต่าทะเลนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีความสำคัญนะครับในด้านที่อยู่อาศัยเพราะเป็นแหล่งวางไข่แล้วก็อนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำอีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการกรอง
และปรับปรุงคุณภาพน้ำนะครับเนื่องจากมีระบบรากที่คอยยึดจับเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดีนะครับหญ้าทะเลนะครับเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนชั้นยอดของมนุษย์เลยทีเดียวนะครับนอกจากหญ้าทะเลแล้วมีความสำคัญต่อสิ่งที่มีชีวิตในน้ำแล้วยังมีความสำคัญต่อโลกของเรานะครับเนื่องจากหญ้าทะเลถือเป็นระบบนิเวศดูดซับคาร์บอนได้ดีนะครับที่สุดแม้ว่ามีพื้นที่น้อยกว่า 0.2 ของพื้นที่นะครับแล้วก็ยังกักเก็บคาร์บอนไว้ถึงร้อยละ10ต่อปีหรือว่า50เท่าเลยทีเดียวนะครับซึ่งยังรวมไปถึงระบบนิเวศทางทะเลอื่นๆนะที่พื้นที่ป่าชายเลนปลาพรุน้ำเค็มเป็นแหล่งที่มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในอากาศหรือที่เราเรียกว่าบลูคาร์บอนนะครับซึ่งสามารถดูดซับคาร์บอนนะครับลงไปเก็บไว้ในใต้ดินได้ถึง50ถึง90ถือเป็นความหวังในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนะเน็ตซีโร่นะครับในอนาคตอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับหญ้าทะเลของเรานะครับซึ่งหญ้าทะเลก็มีความสำคัญต่อพยูนนะครับแล้วก็สัตว์เล็กๆน้อยๆที่มีเยอะแยะมากมายนะครับที่ใต้ท้องทะเลของเราหญ้าทะเลก็มีความสำคัญนะครับซึ่งข่าวต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับนะครับช่วงนี้เริ่มได้ยินคำว่าเอลนิโยนะครับเอลนิโยนะครับซึ่งเอลนิโยนี้นะครับมีความสำคัญยังไงเรามาดูกันนะครับช่วงนี้เริ่มได้ยินคำว่าเอลนิโยบ่อยขึ้นหลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับแล้วปี2569นี้นะครับจะส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับเอลนิโยคืออะไรคือปรากฏการณ์ที่ลมค้าอ่อนแรงลงทำให้น้ำอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับไหลย้อนกลับไปทางทิศตะวันออกผลที่ตามมาก็คือตำแหน่งฝนของโลกเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ฝั่งไทยและฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับฝนจะน้อยลงร้อนจัดเสี่ยงภัยแล้งนะครับแล้วก็เตือนนะสัญญาณเตือนปี2569นะครับแม้นจะเป็นแม้นจะยังไม่มีประกาศทางการนะครับแต่แบบจำลองภูมิอากาศหลายชุดนี้นะครับกลางและปลายปี2569นี้นะครับมีโอกาสเกิดเอลนิโยสูงนะครับหากน้ำทะเลอุ่นขึ้นเกินเกณฑ์นะครับก็เตรียมตัวรับมือได้เลยนะครับและระดับความรุนแรงของเอลนิโยนะครับจะวัดจาก อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงกว่าเฉลี่ยนะครับโดยมีเกณฑ์ดังนี้นะครับปานกลางนะครับมีถึงบวก 2-3 องศาเซลเซียสนะครับรุนแรงนะครับความรุนแรงบวก 3-5 องศาเซลเซียสเลยแล้วก็รุนแรงมากมากกว่า7องศาเซลเซียสนะครับเกษตรกรไทยนะครับก็รับมืออย่างไรนะครับสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผลกระทบหลักของเอลนิโยที่จะเกิดขึ้นได้แก่ปริมาณฝนโดยรวมลดลงกว่าปกตินะครับแล้วก็2มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับแล้วก็3เสี่ยงต่อภัยแล้งในฤดูเพาะปลูกแล้วก็4นะครับอุณหภูมินะครับพื้นดินและอากาศที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เทคนิคจัดการปุ๋ยและน้ำฉบับมือโปรนะครับแล้วก็เขาบอกว่ายึดหลัก4ถูกคือถูกสูตรถูกอัตราถูกเวลาแล้วก็ถูกวิธีนะครับแบ่งใส่ปุ๋ยหลายครั้งเพื่อช่วยลดสูญเสียธาตุอาหารแล้วก็พืชดินได้อย่างต่อเนื่องนะครับเลือกใช้ปุ๋ยชนิดควบคุมการปล่อยปลดปล่อยช่วยการสูญเสียใดโดยเช่นจากการระเหิด
นะครับเมื่อดินร้อนจัดนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุนะครับช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้นบริเวณรากแล้วก็เช็คพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็วางแผนในการใส่ปุ๋ยนะครับก็สรุปนะครับเอลนิโญไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับการเตรียมแล้วก็แผนบริหารจัดการน้ำแล้วก็ปุ๋ยล่วงหน้านะครับช่วยลดต้นทุนแล้วก็รักษาผลผลิตให้รอดพ้นต่อวิกฤตนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่วงนี้นะครับเป็นช่วยชีวิตเพื่อนร่วมโลกนะครับหากพบเต่าทะเลเกยตื้นนะครับแล้วก็โลมาวานพยูนบาดเจ็บนะครับแล้วก็สัตว์ทะเลติดอวนหรือได้รับอันตรายนะครับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับสามารถโทร1362นะครับสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลนะครับพร้อมรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็น1สายอาจจะช่วยได้อีก1ชีวิตนะครับแล้วก็เป็นแหล่ง พลังสำคัญนะครับช่วยให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนะครับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยรักษาทะเลไทยให้อุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับหากพบนะครับไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเลเกยตื้นนะครับโลมาวานพยูนนะครับในระบาดเจ็บเราก็สามารถโทร1362นะครับสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีเกี่ยวกับข่าวดีหนึ่งนะครับที่เราพบสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวเราพักอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาพักชมข่าวต่อไปในช่วงต่อไปครับ

ครับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับงานคืนสู่เหย้าชาวเศษดำนะครับ55ปีจากวิทยาลัยครูภูเก็ตสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับประจำปี2569นะครับเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ณห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับนายเรวัตอารีรอบนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่านะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานงานคืนสู่เหย้าชาวเศษดำ55ปีจากวิทยาลัยครูภูเก็ตสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปี2569นะครับโดยมีดร.มานพชาชิโนนะครับชาชิโนโยนะครับรองอธิการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าและก็ตัวแทนศิษย์เก่าดีเด่นเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้านะครับดังกล่าวมีการกำหนดจัดขึ้นในวันที่นะครับในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อรวมพลังศิษย์เก่าจากทุกรุ่นตลอดจนนะครับสร้างความสัมพันธ์อันดีแล้วก็เปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และศิษย์เก่าอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีและก็ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืนนะครับภายใต้แนวคิด55ปีแห่งความผูกพันกลับบ้านแสดดำอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการแถลงข่าวจัดงานคืนสู่เหย้าชาวแสดดำ55ปีจากวิทยาลัยครูภูเก็ตสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปี2569นะครับซึ่งรายการของธรรมชาติอันดามันก็นะครับโดยมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรอันดามันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับกรมทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณท่านเลขาธิการมูลนิธิคุณจำรานเสินทองนะครับแล้วก็ผอ.ดัชนีสัจจะบุญทวีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ควบคุมรายการนะครับคุณวัชรีรัตนการแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่รับชมรายการส่องธรรมชาติอันดามันมาโดยตลอดนะครับพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ

0: ประชาสัมพันธ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอนนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ได้รับรายงานเหตุการณ์โดยได้ประสานสอบถามข้อมูลความคืบหน้าไปยังกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาชนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาชาววิสาปทุมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์สาย206บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทด้านการเขตพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถโดยสารออกจากจุดตัดทางรถไฟมักกะสัน ไปเก็บรักษาไว้ที่อู่พระราม9เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางเดินรถไฟและคืนผิวการจราจรให้ประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: สายการบินของเวียดนามลดเที่ยวบินลงเกือบ 5,000 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากผลกระทบของสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางสื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอวงเวียดดุงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติเวียดนามที่ระบุว่าสายการบินของเวียดนามดำเนินการเที่ยวบินมากกว่า 2,700 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเกือบ 5,000 เที่ยวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินพุ่งสูงขึ้นสำหรับต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินในปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราการขาดแคลนเครื่องบินและวัสดุอุปกรณ์ด้านการบินไปจนถึงความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าโดยสารเครื่องบินความพยายามในการกระตุ้นการเดินทางของประชาชนและความสามารถด้านการแข่งขันของสายการบินน้ำมันมีน้อยใช้สอยยังคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: ชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

0: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
1: ่หายลูกเออวันเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
0: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 90

ของอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตัล

0: ิจปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผ่าสะการเกษตรไม่เผ่ารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผ่าควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ส่วนหนึ่งเกิดมาจากควันรถเก่าที่เสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรถยนต์การที่ปล่อยควันดำไม่เพียงแต่สร้างมลพิษทางอากาศเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้ดีก่อนนำออกมาวิ่งบนถนนนะคะฝุ่น PM และควันดำจะหมดไปเมื่อเราใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีทุกคนช่วงนี้ใครมีแผนไปเที่ยวทะเลกันบ้างยกมือขึ้นมาดูหน่อยแต่ก่อนที่จะแพ็คเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าหยุดฝั่งนี้สักแป๊บนึงก่อนนะก่อนที่จะลุยทะเลอย่าลืมที่จะเช็คพยากรณ์อากาศด้วยนะที่สำคัญดูธงเตือนหน้าหาดถ้ามีสัญลักษณ์ธงแดงเมื่อไหร่อย่าฝืนลงน้ำเด็ดขาดอีกอย่างถ้าต้องลงเรือใส่ชูชีพด้วยเถอะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเที่ยวทะเลให้สนุกแต่อย่าลืมความปลอดภัยด้วยนะมีเรื่องฉุกเฉินโทรเลยสายด่วนนิรภัย1784ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์

0: วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะ
1: สวยจัง
2: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับ
5: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีมั้ย
6: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
7: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
8: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
7: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
8: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
7: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
10: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
9: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
10: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
9: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: 101.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะชนกับขบวนรถไฟณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเขตวัฒนาว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจรวมทั้งมอบหมายให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือ human error ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรชาววิสาปทุมปารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดระยองพร้อมกำชับกรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกย้ำต้องส่งน้ำให้ถึงผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
12: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารราชการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองว่าอ่างเก็บน้ำกระแสนับเป็นอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออก และมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นอ่างเก็บน้ำหลักของพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งจากการร่วมกิจกรรมการหารือร่วมระหว่างผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศและรัฐบาลในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งมีหัวข้อหนึ่งที่ผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญคือเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีอ่างเก็บน้ำแต่ยังติดปัญหาในเรื่องท่อส่งจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างภาคเอกชนให้แล้วเสร็จซึ่งปัญหาดังกล่าวยังต้องมีการประสานงานร่วมกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังซึ่งต้องทำเรื่องนี้ให้จบเพราะแม้ว่ามีแหล่งน้ำเพียงพอแต่หากไม่สามารถกระจายน้ำไปถึงภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจได้ก็ถือว่าไม่เกิดประโยชน์ชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดระยอง
1: ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระบูรณาการกำลังร่วมทหารตำรวจจับกลุ่มชาวอินเดียและปากีสถานลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย2รายริมแม่น้ำเมย
13: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้นายกวินแว่นแก้วปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองจัดกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพบพระร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่423ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณบ้านห้วยแล้งหมู่10ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยเดินอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยจึงเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตมาอยู่ในราชอาณาจักรจำนวน2รายได้แก่นายซาราอาเมดอายุ30ปีสัญชาติปากีสถานและนายปารัตซิงอายุ26ปีสัญชาติอินเดียเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้ง2รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
15: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
16: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ัยคุ้มครองคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดียามบ่ายวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดผู้ดำเนินรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะบ่ายวันนี้นะคะน้ำมาพร้อมกับความสดใสเหมือนเดิมเลยแล้วก็ขอชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาใช้เวลาช่วงบ่ายไปด้วยกันแบบสบายๆแต่ยังได้ทั้งสาระข่าวสารและก็กำลังใจดีๆกลับไปด้วยค่ะเพราะรายการของเราไม่ได้อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ย

0: ถ้าฟังข่าวแล้วผ่านไปนะแต่น้ำอยากให้ได้ทั้งทันข่าวทันชีวิตแล้วก็ยังมีความคิดดีๆติดไม้ติดมือกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันด้วยค่ะเปิดช่วงแรกของวันนี้ค่ะน้ำขอพาคุณผู้ฟังไปดูอีกข่าวที่สำคัญกับภูเก็ตมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเกี่ยวกับทั้งคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและอนาคตของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกของเราค่ะไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยสำหรับข่าวแรกค่ะที่น้ำเลือกมาฝากนะคะวันนี้ก็คือข่าวที่ภูเก็ตเดินหน้าจัดการขยะต้นทางเตรียมจัดเวิร์กช็อปร่วมอปท.ร่วมวางโมเดลลดขยะอินทรีย์อย่างยั่งยืนค่ะวันที่15พฤษภาคม2569ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายวุฒิชัยบำรุงรัฐท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันหารือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตและก็มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ตเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะหลายๆท่านก็ทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าตอนนี้ค่ะขยะเนี่ยได้ล้นการกำจัดในแต่ละวันมากๆเลยนะคะในการที่ท่านผู้ว่าได้พูดคุยค่ะก็จะมีการมุ่งเน้นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะอินทรีย์นะคะอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางสู่การจัดการอย่างยั่งยืนค่ะเพื่อรับรองการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตของเราเนี่ยเมืองท่องเที่ยวของเราเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเลยค่ะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาอันนี้ก็คือเป็นปัญหาใหญ่เลยในการหารือครั้งนี้ค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปภายใต้โครงการลดขยะต้นทางจังหวัดภูเก็ตจากแหล่งกำเนิดสู่ระบบจัดการที่ยั่งยืนโดยจะเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.เข้าร่วมระดมความคิดเห็นแล้วก็ออกแบบแนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ค่ะสำหรับน้ำนะคะน้ำคิดว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่สำคัญมากค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องขยะของภูเก็ตไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของความสะอาดเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของระบบเมืองด้วยเรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อมเรื่องภาพรักการท่องเที่ยวแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของทุกคนในจังหวัดค่ะทั้งนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตพบว่าปริมาณขยะในพื้นที่กว่าร้อยละ 35-65 เนี่ยเป็นขยะอินทรีย์เช่นเศษอาหารและเศษพืชซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหากลิ่นแล้วก็น้ำที่เป็นขยะนะคะดังนั้นโครงการนี้ค่ะจึงมีการมุ่งปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากการจัดการขยะที่ปลายทางเช่นการเผาหรือการฝังกลบไปสู่การจัดการตั้งแต่ต้นทางแทนค่ะตรงนี้เลยค่ะเป็นจุดสำคัญมากเพราะว่าถ้าการจัดการขยะได้ตั้งแต่ต้นทางแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเริ่มจากการคัดแยกขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิดการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือการออกแบบระบบเก็บขนให้เหมาะสมปัญหาทั้งหมดก็จะเบาลงตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะแทนที่เราจะต้องไปแก้กันตอนบ่ายกับขยะที่ตอนบ่ายขออภัยค่ะตอนปลายนะคะที่ขยะมันกองรวมๆกันแล้วค่ะในแนวทางที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญกับการจำแนกแหล่งการกำเนิดขยะการออกแบบการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีค่ะในการเข้ามาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ติดตามผลด้วยน้ำว่ามันเป็นมุมความคิดที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าขยะอินทรีย์จริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นภาระเสมอไปค่ะถ้าเรามีระบบที่ดีมันอาจจะกลายเป็นทรัพยากรกลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นต้นทุนของเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่ากลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ชุมชนบริหารจัดการตัวเองได้ดีขึ้นด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมเวิร์กช็อปที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ขยะการจัดทำแมปปิ้งแหล่งกำเนิดขยะในแต่ละพื้นที่การออกแบบระบบคัดแยกและเก็บขนรวมถึงการกำหนดเป้าหมายลดปริมาณขยะอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนี่ไม่ใช่แค่การประชุมเพื่อพูดคุยกันเฉยๆนะคะแต่เป็นภาพของการที่ทุกฝ่ายค่ะพยายามหาโมเดลที่นำไปใช้ได้จริงและเมื่อมีการดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมก็จะยิ่งทำให้การออกแบบระบบต่างๆเนี่ยสอดคล้องกับการใช้ชีวิตจริงของแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้นค่ะเพราะภูเก็ตเองนะคะก็ มีความหลากหลายสูงบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นชุมชนเมืองบางพื้นที่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวบางพื้นที่ก็เป็นชุมชนกึ่งชนบทการที่เราจะใช้วิธีเดียวกันหมดทั้งจังหวัดเนี่ยน้ำว่ามันน่าจะไม่ตอบโจทย์ค่ะดังนั้นการที่เราให้อปท.นะคะได้มามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นนะคะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากจังหวัดภูเก็ตคาดหวังว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดได้อย่างมีนัยสำคัญพร้อมสร้างต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและยกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตสู่มาตรฐานระดับประเทศและนานาชาติในอนาคตค่ะสรุปกันง่ายๆเลยนะคะว่านี่คือการเริ่มต้นของการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วก็จะเป็นอีกก้าวสำคัญของภูเก็ตในการพยายามจัดการขยะอย่างจริงจังค่ะให้สมกับการที่เราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่ใช่แค่ความสวยแต่ว่าต้องน่าอยู่แล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะนี่เป็นหนึ่งข่าวนะคะที่ทำให้เราเห็นชัดเลยว่าเรื่องใกล้ตัวอย่างขยะถ้าการจัดการอย่างมีระบบแล้วก็ให้มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเมืองได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามกันต่อเพราะน้ำยังมีอีกหลายข่าวเลยที่น่าสนใจมาฝากกันทั้งงานคืนสู่เหย้าชาวแสดดำ55ปีเวทีแนวคิดการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนและอีกหนึ่งเรื่องราวอบอุ่นใจจากพลังศรัทธาของคนวิชิตที่ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยผู้ป่วยและผู้พิการค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและบทเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงที่2กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆค่ะ
1: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
2: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งโรงพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
3: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
4: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
5: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้าย

0: โดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
1: คืออยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
2: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
3: เรื่องบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที
4: ่ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
5: ก็ขาฟุ้นพีเอ็มซองจุดห้าสูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคทเตือนทุกคนเลย
4: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
5: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
4: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
5: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ่อค่ะคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะช่วงนี้นะคะน้ำขอชวนคุณผู้ฟังไปดูอีกหลายข่าวที่สะท้อนพลังของคนในจังหวัดภูเก็ตค่ะทั้งพลังของความผูกพันพลังของแนวคิดใหม่ในการพัฒนาเมืองและก็พลังของศรัทธาที่ช่วยเปลี่ยนความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกของช่วงนี้เลยนะคะกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฟังแล้วอบอุ่นหัวใจมากๆโดยเฉพาะใครที่เคยเป็นศิษย์เก่าหรือมีความทรงจำกับสถาบันการศึกษาเดิมของตัวเองค่ะตัวน้ำเองค่ะก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเช่นกันค่ะอบจ.ภูเก็ตร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะแถลงข่าวจัดงานคืนสู่เหย้าชาวแสดดำ55ปีจากวิทยาลัยครูภูเก็ตสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจำปี2569วันที่16พฤษภาคม2569เวลา 14:00 น.ณห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนายเรวัชอารีรอบนายกองค์การบริหารขออภัยค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวแสดดำ55ปีจากวิทยาลัยโคภูเก็ตสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจำปี2569โดยมีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยและตัวแทนศิษย์เก่าดีเด่นเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะกิจกรรมคืนสู่เหย้าดังกล่าวนะคะก็จะมีกำหนดการค่ะจัดงานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังศิษย์เก่าจากทุกรุ่นค่ะสร้างความสัมพันธ์อันดีและเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และศิษย์เก่าภายใต้แนวคิด55ปีแห่งความผูกพันกลับบ้านแสดดำอีกครั้งค่ะน้ำคงจะต้องไปร่วมแล้วล่ะค่ะงานนี้นะคะข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่อบอุ่นมากๆค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยสถานศึกษาไม่ได้เป็นเพียงที่เรียนแต่เป็นสถานที่ที่เก็บทั้งความทรงจำมิตรภาพโอกาสแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของใครหลายๆคนเลยค่ะคำว่ากลับบ้านที่ใช้เป็นแนวคิดของงานนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่คำสวยๆเท่านั้นนะแต่ยังเป็นความรู้สึกจริงๆของศิษย์เก่าหลายรุ่นค่ะที่ได้เติบโตจากสถาบันแห่งนี้และยังคงมีสายใยผูกพันกับบ้านหลังเดิมอยู่เสมอค่ะการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าในลักษณะนี้จึงเป็นมากกว่างานสังสรรค์แต่มันเป็นพื้นที่ที่ให้คนหลายรุ่นได้กลับมาเจอกันแล้วก็กลับมาระลึกถึงวันเก่าๆกลับมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์และอาจต่อยอดเป็นพลังใหม่ในการช่วยกันพัฒนาสถาบันและก็สังคมต่อไปได้ด้วยค่ะจากข่าวแห่งความผูกพันและก็ความทรงจำมาต่อกันที่อีกหนึ่งเวทีค่ะที่พูดถึงอนาคตอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอนาคตของเมืองภูเก็ตในมิติของการอยู่อาศัยคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมค่ะภูเก็ตเดินหน้าสู่เมืองต้นแบบแห่งการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดงาน Sustainable Living in Action ค่ะโดยงานนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานซึ่งจะจัดงานขึ้นนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทยเนเธอร์แลนด์แล้วก็บริษัทแสนสิริภูเก็ตค่ะเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการพัฒนาเมืองการออกแบบที่อยู่อาศัยแล้วก็นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนภายในงานค่ะก็มีผู้แทนจากภาครัฐภาคธุรกิจรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวเข้าร่วมอย่างคับคั่งเลยพร้อมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานพันธมิตรและสมาชิก NTCC ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและก็แนวการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้กล่าวว่าวันนี้ภูเก็ตกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกเท่านั้นแต่ยังมุ่งสู่การเป็นเมืองต้นแบบของการอยู่อาศัยค่ะที่สอดประสานกับธรรมชาติโดยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมด้านแสงสว่างการออกแบบและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะน้ำชอบข่าวนี้มากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตเนี่ยกำลังคิด ไกลกว่าแค่เรื่องการท่องเที่ยวค่ะแต่กำลังมองถึงคำว่าคุณภาพชีวิตอย่างจริงจังสุดท้ายแล้วนะคะเมืองที่ดีเนี่ยไม่ใช่วัดแค่ว่ามีนักท่องเที่ยวมากแค่ไหนแต่ต้องวัดด้วยว่าคนที่อยู่ในเมืองนั้นอ่ะใช้ชีวิตได้ดีแค่ไหนค่ะมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยหรือเปล่ามีพื้นที่ที่เติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติได้ไหมภายในงานค่ะยังมีการนำเสนอความคิดด้าน Sustainable Living เพื่อการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยแห่งอนาคตด้วยค่ะรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและองค์กรนานาชาติเป็นการที่ให้ทุกฝ่ายนะคะร่วมกันขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่จะเติบโตควบคู่กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวค่ะนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีค่ะที่ไม่ได้พูดแค่เรื่องสร้างอะไรเพิ่มแต่พูดถึงสร้างอย่างไรให้ดีขึ้นค่ะซึ่งเป็นมุมคิดที่สำคัญมากๆเลยนะสำหรับเมืองที่กำลังจะเติบโตอย่างภูเก็ตแบบเราค่ะจากข่าวการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมาต่อกันที่ข่าวนึงค่ะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องราวของพลังชุมชนแล้วก็พลังของการให้ค่ะน้ำอ่านแล้วก็อบอุ่นแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของน้ำเนี่ยฟังเพื่อที่อาจจะมีความรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากมากเหมือนกันค่ะเทศบาลตำบลวิชิตร่วมพลังศรัทธาจัดทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อกายอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยและผู้พิการมียอดปัจจัยรวมกว่า 1.2 ล้านบาทค่ะวันที่14พฤษภาคม2569นายกรีธาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อกายอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้พิการในพื้นที่ณอาคารตะเภาใหญ่เทศบาลตำบลอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลวิชิตวัดถาวรคุณารามหรือวัดแสนสุขค่ะแล้วก็กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวิชิตเป็นการระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการฟื้นฟูร่างกายสำหรับผู้ป่วยและผู้พิการที่ขาดแคลนภายในงานค่ะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายผ้าป่าสามัคคีต่อคณะพระสังฆาธิการและพระสงฆ์รวม9รูปโดยจากการรวบรวมปัจจัยในเบื้องต้นเนี่ยมียอดผู้บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธารวมทั้งสิ้น 1,255,460 บาทนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้ร่วมบริจาคกายอุปกรณ์ต่างๆเช่นเตียงผู้ป่วยรถเข็นเครื่องดูดเสมหะแล้วก็ถังออกซิเจนและก็อุปกรณ์เสริมอื่นๆอีกมากมายค่ะนี่คืออีกข่าวหนึ่งค่ะที่ทำให้รู้สึกว่าสังคมเราเนี่ยยังอบอุ่นมากๆเลยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่กำลังลำบากไม่ได้ต้องการอะไรเกินไปกว่าการที่จะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าอีกนิดนึงค่ะแล้วก็อุปกรณ์บางชิ้นเนี่ยที่อาจจะดูธรรมดาสำหรับคนทั่วไปหรือแต่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ผู้พิการค่ะเงินจำนวนกว่า 1,200,000 บาทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขนะคะแต่เป็นตัวแทนของน้ำใจของศรัทธาค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของความร่วมมือจากผู้คนจำนวนมากที่พร้อมช่วยกันทำให้คุณภาพชีวิตของอีกหลายๆคนดีขึ้นจริงๆค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะเห็นได้ทั้งพลังของความผูกพันพลังของแนวคิดใหม่ในการพัฒนาเมืองแล้วก็พลังของการที่ให้ที่เกิดจากความร่วมมือจากชุมชนจริงๆค่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของวันนี้น้ำยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะทั้งข่าวอบรม AI เพื่อยกระดับงานราชการเวทีหารือเพื่อยกระดับ SME Soft Power ไทยข่าวทุนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อคิดเรื่องการตั้งสติใช้ปัญญาและคิดบวกค่ะน้ำอยากจะชวนคุณผู้ฟังเก็บกลับไปใช้จริงๆค่ะในชีวิตประจำวันพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและบทเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ใ

มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

0: ู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านเลยที่ยังอยู่ด้วยกันค่ะช่วงนี้น้ำอยากชวนคุณผู้ฟังมาดูอีกหลายข่าวที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของการทำงานการศึกษาโอกาสของเยาวชนแล้วก็รวมถึงข้อคิดดีๆที่อาจจะช่วยให้ใจเราเบาขึ้นและมองชีวิตได้อย่างมีพลังมากขึ้นค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกของช่วงสุดท้ายเลยนะกับอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังจะเกิดใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันเลยนั่นก็คือเรื่องของ AI ค่ะจังหวัดภูเก็ตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดึงเทคโนโลยี AI ยกระดับประสิทธิภาพงานราชการและบริการประชาชนค่ะวันที่12พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาค่ะณห้องประชุมแกรนด์วอลลุม A โรงแรมเดอะพาร์คโกดีไซน์ภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพงานราชการและบริการประชาชนโดยในงานค่ะมีข้าราชการพนักงานราชการแล้วก็บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงการอบรมดังกล่าวค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้แก่บุคลากรภาครัฐโดยมุ่งเน้นการนำ AI มาช่วยในการจัดการงานเอกสารแล้วก็การให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำเพิ่มมากขึ้นค่ะควบคู่กับการใช้งานอย่างปลอดภัยไม่ละเมิดกฎหมายคอมพิวเตอร์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวหรือ PDPA ภายในงานมีทั้งการบรรยายปูพื้นฐานเรื่องGenerative AI และ ChatGPT การฝึกเขียนคำสั่งหรือ Prompt Engineering การใช้ Canva AI รวมถึงการระดมสมองเพื่อหาเพนพอยต์ในหน่วยงานและการนำเสนอแนวคิดเพื่อนำ AI ไปประยุกต์ใช้จริงในงานราชการค่ะน้ำฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเป็นข่าวที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นการสะท้อนว่าภาครัฐเองก็ไม่ได้หยุดอยู่กับวิธีการเดิมๆค่ะแล้วก็ยังพยายามเรียนรู้ปรับตัวเพื่อให้ประชาให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ AI ในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกแล้วนะคะถ้าเราใช้ให้ถูกวิธีมันก็จะสามารถเนี่ยช่วยลดเวลาช่วยลดข้อผิดพลาดแล้วก็ทำให้งานบริการของภาครัฐเนี่ยตอบโจทย์ประชาชนได้ดีขึ้นจริงๆค่ะตัวที่นำมาใช้บรรยายในงานค่ะน้ำรู้สึกว่าน่าสนใจทุกตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น generative AI ChatGPT หรือการที่ได้ฝึกเขียนคำสั่งมันมีส่วนสำคัญมากๆเลยค่ะในการที่จะช่วยให้งานของเราเนี่ยทำเสร็จรวดเร็วมากขึ้นค่ะจากข่าว AI ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของการทำงานภาครัฐแล้วมาต่อกันที่อีกหนึ่งเวทีสำคัญของภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์กันดีกว่าค่ะสสว.จัดประชุมผลึกภาครัฐเอกชนหาแนวทางยกระดับ SME ซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างยั่งยืนค่ะงานนี้ค่ะน้ำก็มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะจัดขึ้นที่ห้องบอลรูมไมทอนชั้น2โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ค่ะเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานี้เองค่ะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เรารู้จักกันในนามสสว.ได้จัดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษากฎหมายเบื้องต้นภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดทั้งที่เป็นอุปสรรคต่อการอยู่รอดการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะการประชุมครั้งนี้เนี่ยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการภาครัฐและก็เอกชนได้ร่วมสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแก้ไขทั้งในด้านกฎหมายกฎระเบียบนโยบายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและอุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจค่ะข่าวนี้เป็นอีกข่าวนึงนะคะที่สำคัญมากเพราะวันนี้ค่ะคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เป็นแค่เพียงคำสวยๆนะคะแต่คือโอกาสจริงของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารศิลปะดนตรีวัฒนธรรมงานดีไซน์หรือธุรกิจสร้างสรรค์ต่างๆค่ะล้วนสามารถต่อยอดเป็นเศรษฐกิจได้เลยค่ะและถ้าระบบสนับสนุนดีขึ้นผู้ประกอบการไทยก็จะมีโอกาสเติบโตได้มากขึ้นแข่งขันได้มากขึ้นและนำเสนอตัวตนของประเทศไทยไปสู่เวทีโลกได้อย่างยั่งยืนค่ะ จากข่าวของผู้ประกอบการนะคะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะที่นำคิดว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆเลยสำหรับเด็กๆนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ครอบครัวในจังหวัดภูเก็ตค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสทางการศึกษาค่ะก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะประจำปีงบประมาณ 2,569 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ตให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงค่ะการเปิดรับสมัครจะเปิดรับวันที่18พฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เลยค่ะโดยนักเรียนแล้วก็นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็ใครที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ใช่ไหมก็สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลนะคะเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารการศึกษากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะไปสอบถามกันได้เลยนะคะก็บางครั้งค่ะโอกาสทางการศึกษาเนี่ยคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยและเมื่อมีหน่วยงานท้องถิ่นลุกขึ้นมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าอนาคตของเด็กๆในจังหวัดของเราเนี่ยยังมีความหวังอีกมากเลยค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถค่ะไปติดต่อสอบถามค่ะยื่นเอกสารต่างๆนะคะไปสมัครกันได้วันที่18ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะที่ฝ่ายบริหารการศึกษากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะและก่อนจะจากกันในวันนี้ค่ะต้องขอปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆที่อยากฝากไว้ให้คุณผู้ฟังเก็บกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆค่ะตั้งสติใช้ปัญญารู้จักแก้ไขให้เป็นบวกการตั้งสตินะคะถือเป็นสิ่งแรกเลยที่จะช่วยให้ใจเราสงบมีว้าวุ่นแล้วก็นำไปสู่การใช้สติปัญญาในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ค่ะโดยเริ่มต้นจากการมองปัญหาอุปสรรคว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่วู่วามแล้วก็ไม่เอะอะโวยวายไปก่อนค่ะในแนวคิดที่น้ำหยิบมาฝากวันนี้นะคะมีหลักง่ายๆที่น่าสนใจมากๆเลยคือ4อย่าค่ะอย่าหนีปัญหาแต่จงกล้าเผชิญอย่าคิดแต่จะพึ่งพาคนอื่นแต่อย่าลืมว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะอย่าลงโทษตัวเองแต่ให้โอกาสตัวเองได้แก้ไขค่ะและอย่าโยนความผิดให้คนอื่นแต่ให้รับผิดชอบในสิ่งที่ได้ทำร่วมกันค่ะนอกจากนี้แล้วนะน้ำยังมี8วิธีคิดบวกที่ช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นเช่นเมื่อมีทุกข์ให้คิดถึงคนที่ทุกข์กว่าเราคิดอย่างมีเหตุผลคิดหลายแง่มุมคิดเรื่องดีๆคิดถึงคนอื่นรู้จักให้อภัยพูดแต่เรื่องดีๆค่ะและอย่าลืมว่าการฝึกคิดบวกมันต้องใช้เวลานะคะน้ำชอบมุมคิดนี้มากค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่การบอกให้เราฝืนยิ้มหรือแกล้งทำว่าไม่มีปัญหานะแต่มันเป็นการชวนให้เราเนี่ยค่อยๆใช้สติค่อยๆมองให้กว้างขึ้นและค่อยๆฝึกใจของเราให้เข้มแข็งขึ้นทีละนิดค่ะเพราะบางครั้งคำตอบของชีวิตไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการที่เราอยู่กับปัญหาอย่างเข้าใจแก้ไขมันอย่างมีเหตุผลและไม่ปล่อยให้ความคิดลบของเรานะกินพลังใจของเราจนหมดค่ะดังนั้นในวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังกำลังเหนื่อยกำลังกังวลหรือกำลังเจออะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าหนักอยู่นะคะน้ำอยากฝากไว้เบาๆเลยว่าค่อยๆตั้งสติค่ะให้โอกาสตัวเองและเชื่อเธอค่ะว่าทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นได้ถ้าเราไม่หยุดดูแลหัวใจของตัวเราเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวข่าวสารและข้อคิดดีๆที่น้ำนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่น้ำอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทันข่าวทันชีวิตแล้วก็มีความคิดดีๆขับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัฒนาทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในทุกวันนะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจและใช้วันอาทิตย์อย่างอบอุ่นนะคะทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: รมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี
11: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นทอส.ได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทั้งนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GH Bank Call Center โทรศัพท์026459000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม
12: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาขณะนี้พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศและจุดตัดเหล่านี้จำนวนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลายสิบจุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณควบจราจรหรือค่า traffic moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนรถไฟต่อวันจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตร จุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยเข้มงวดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลตรวจความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มข้นรับช่วงเปิดเทอมย้ำรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
0: 10ตำรวจเอกพงคณิตวิริยะวรโชติขนส่งจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดสตูลขอให้ผู้ประกอบการรถขนส่งนักเรียนต้องจัดเตรียมรถให้มีความพร้อมโดยเฉพาะการรับรองจากโรงเรียนการจดทะเบียนขออนุญาตอย่างถูกต้องและความพร้อมด้านตัวรถจะต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วนเช่นถังดับเพลิงและค้อนทุบกระจกนอกจากนี้คนขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีหรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งต้องไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อนและต้องมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียนทั้งนี้หากรถรับส่งนักเรียนคันใดไม่ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์2522ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนใช้บริการเฉพาะรถที่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: Get isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport.This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
15: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture. Gentle, grateful, and warm. A place where tradition are honored and diversity is embraced. Live, lifestyle, and story will blend together in harmony.From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every condition.
14: Phuket isn't just a place to visit. It's where care means comfort. World-class healthcare, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
15: Reduced, reused, recycled. Say no to plastic bag.Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station, FM 96.75 MHz. On time, on trend, creative media.
16: Other best thing to do, attraction, activities, and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to our listener.Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety Program,

ากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

สวัสดีครับพบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 กับผมชโลธรจันยาครับเรามาพบกันในทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:02 ถึงเวลา 19:00 ก่อนเราไปรับฟังข่าวภาคค่ำนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ต่างๆนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะท่านผู้ฟังในสัปดาห์นี้ผมก็จะเน้นไปที่ข่าวต่างประเทศสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีการประชุมสุดยอดกันระหว่าง2ผู้นำชาติมหาอำนาจระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนซึ่งในการประชุมนะครับวันที่13 14 15ที่ผ่านมานะครับวันพุธพฤหัสศุกร์ก็ได้เห็นหัวข้อในการประชุมต่างๆการพูดคุยต่างๆทำไมเราต้องสนใจในการประชุมครั้งนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่านี่คือ2ชาติมหาอำนาจที่สามารถกำหนดชะตาทางหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินเรื่องกฎระเบียบโลกระหว่างประเทศคือโลกอาจจะสงบสุขมากยิ่งขึ้นหรือโลกอาจจะวุ่นวายมากขึ้นนะครับการประชุมในครั้งนี้ระหว่าง2สุดยอดผู้นำจึงเป็นสิ่งที่เราควรจับตานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องการประชุมนั้นนะครับก็ทักทายท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะฟังอยู่ทางใดนะครับคลื่น FM 92.5 MHzหรือคลื่นต่างๆที่รับสัญญาณไปนะครับเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ฟังบริเวณแถบที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังรายการนะครับฝนตกหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับฝนตกชุกทุกวันนะครับหรือบางวันไม่ตกก็มีเมฆเวลาตอนบ่ายนะครับผมอ่านพยากรณ์อากาศเขาก็บอกว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันศุกร์นะครับวันที่15พฤษภาคมนะครับและในช่วงกลางสัปดาห์ก็ยังมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกมีการเติบโตของพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนะครับแต่ละพื้นที่ก็มีฝนตกชุกผมอ่านพยากรณ์อากาศผมก็เจอนะครับบางพื้นที่ฝน 60% บางพื้นที่ฝน 70% ท่านใดที่ต้องออกเรือไปนะครับไปประกอบอาชีพของตนเองนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพของท่านเองนะครับถ้าเกิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุตรงนี้ก็ดูพยากรณ์อากาศติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับดูฟ้าดูฝนในช่วงเวลานี้เพราะอย่างไรก็ตามความปลอดภัยในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็ทักทายกันนะทักทายกันพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะอยู่บนเขาอยู่บนห้วยอยู่ตรงลำห้วยนะครับอยู่ชายทะเลอยู่ในเมืองอยู่ในป่าใดๆก็ตามเราทั้งสิ้นล้วนเป็นพี่น้องกันนะครับและในรายการ Thailand แดนสยามขออภัยผิดรายการท่านผู้ฟังรายการอันนี้ต้องเป็นรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับเพราะว่าผมทำอยู่2รายการบางทีก็มีพูดสลับกันบ้างนะครับวันนี้ทำรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ก็เป็นรายการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าท่านผู้ฟังจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยแหละฟังรายการของผมฟังข่าวของผมนี่นะท่านผู้ฟังอันนี้เราไปเข้าสู่เนื้อหาของการประชุมสุดยอดผู้นำของโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงนะครับที่เกิดขึ้นวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เดินทางมาที่ประเทศจีนนะครับมาเยือนกรุงปักกิ่งนะครับโดยการเยือนในครั้งนี้เป็นการพบปะของ2ผู้นำระดับโลกนะครับและถือว่าเป็นการรวมตัวของผู้นำแห่งวงการเทคโนโลยีและภาคธุรกิจสหรัฐอีกด้วยที่ได้ไปเยือนกรุงปักกิ่งในครั้งนี้นะครับเพราะว่าคนที่ไปเยือนจากอเมริกาอาคันตุกะจากอเมริกานะครับไม่ใช่แค่ประธานาธิบดีอย่างเดียวแต่เป็นผู้นำจากภาคธุรกิจหลายๆส่วนนะครับทาง Tesla Elon Musk อะไรก็ไปนะครับหรือว่า CEO
ของ Apple นะครับ Apple ก็คือ CEO บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่เราใช้สมาร์ทโฟนเราใช้แล็ปท็อปกันนะครับก็เป็น CEO ของ Apple แล้วก็บริษัทหลายๆบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐนะครับก็ร่วมเดินทางในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยภาพรวมของการประชุมที่กรุงปักกิ่งนั้นนะครับการเยือนของโดนัลด์ทรัมป์นับเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอยู่ในตำแหน่งในรอบเกือบทศวรรษนะครับเพราะว่าการเยือนในรอบล่าสุดนะท่านผู้ฟังก็คือตั้งแต่ยุคสมัยของบารักโอบามาเราจะเห็นรูปบารักโอบามาแล้วก็มีภาพพื้นหลังเป็นกำแพงเมืองจีนนะครับนั่นก็คือการเยือนประเทศจีนนะครับของทางผู้นำสหรัฐซึ่งย้อนกลับไปตั้งแต่สหรัฐยังเป็นเดโมแครตอยู่นะครับซึ่งตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นรีพับลิกันแล้วทางประเทศจีนก็ได้ต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างยิ่งใหญ่ที่มหาศาลาประชาชนนะครับมีพิธีเปิดที่ประกอบด้วยกองเกียรติยศมีขบวนพิธีการมีเด็กๆจำนวนมากที่โบกธงและให้ดอกไม้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังสังเกตอาจจะฟังข่าวในพระราชสำนักก็ได้ท่านผู้ฟังมหาศาลาประชาชนนี้คือมหาศาลาที่ทางประเทศจีนนะครับไว้ต้อนรับราชอาคันตุกะนะครับแขกบ้านแขกเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในหลวงของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เวตอนเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศจีนนะครับก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่มหาศาลาประชาชนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้พบปะกับผู้นำสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็มีพระราชปฏิสันถานกับบรรดาราษฎรทั้งคนไทยคนจีนนะครับที่อยู่บริเวณที่มาถวายการต้อนรับนะครับนี่คือมหาศาลาประชาชนซึ่งเป็นมหาศาลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของการทูตนะท่านผู้ฟังโดยการเจรจานะครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงก็ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่มีความเป็นมิตรไมตรีต่อกันผมอ่านเนื้อหาของข่าวนะครับที่เขาเขียนเนื้อหาเป็นบางทีเป็นลักษณะของคำพูดระหว่างกันผมก็ดูโอ้ยมีความกระหนุงกระหนิงมีความอ่อนโยนอ่อนไหวอ่อนช้อยกันเหลือเกินนะครับลักษณะของคำพูดการชื่นชมการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งตอนแรกที่ผมคาดการไว้ผมคิดว่าการประชุมในครั้งนี้จะดุเดือดกว่านี้นะครับก็จะดุเดือดกว่านี้ซึ่งในการประชุมก็มีแง่มุมนั้นบ้างแต่ว่าไม่มากนะครับแต่ว่าเป็นแง่มุมในลักษณะของการให้เกียรติกันเสียมากกว่าเป็นบรรยากาศลักษณะของฉันเวทพี่น้องผมดูก็หลังจากการประชุมในครั้งนี้เรื่องต่างๆในโลกน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังลองฟังเนื้อหาที่ผมนำเสนอสำหรับข่าวการประชุมครั้งนี้นะครับสีจิ้นผิงนะครับก็ได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่าง2เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอเมริกานั้นเป็นอันดับ1ส่วนจีนเป็นอันดับ2นะครับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั้งโลกครับโดยระบุว่าเมื่อเราร่วมมือกันทั้ง2ฝ่ายได้ประโยชน์แต่เมื่อเราเผชิญหน้ากันทั้ง2ฝ่ายเสียหายเหมือนเสือกัดกันน่ะท่านผู้ฟังต่างฝ่ายต่างมีพละกำลังนะครับแต่ว่าเมื่อเผชิญหน้ากันเมื่อปะทะกันเมื่อกัดกันย่อมเสียหายมากกว่าได้ประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วนะครับสีจิ้นผิงย้ำว่าเราควรเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่คู่แข่งทั้งยังเรียกร้องให้ประเทศมหาอำนาจหาหนทางที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันด้วยดีในยุคใหม่อีกด้วยจากนั้นผู้นำทั้งสองก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางยูเครนและคาบสมุทรเกาหลีทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ได้ชื่นชมการต้อนรับและเรียกสีจิ้นผิงว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่พร้อมกล่าวว่าบางคนไม่ชอบที่ผมพูดแบบนี้แต่ผมก็พูดอยู่ดีนะครับโดนัลด์ทรัมป์เขาขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่พูดตามใจตัวเองเลยนะครับถ้าเกิดเราไปเห็นในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยแพลตฟอร์มทรูทโซเชียลของทรัมป์เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเขาเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็จะพิมพ์ลงไปโดยทันทีเหมือนวัยรุ่นเจนซีเลยนะคิดอะไรแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับอย่างนั้นทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ก็ยอมรับว่ามีความยากลำบากในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับแต่ก็แสดงความหวังถึงอนาคตที่ยอดเยี่ยมและหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐนั้นจะดีกว่าที่เคยเป็นมานะครับ
จากนั้นเป็นประเด็นในเรื่องของการค้าและภาษีศุลกากรนะครับสำหรับเรื่องนี้ทางสีจิ้นผิงก็ได้ระบุว่ามีการเจรจาระหว่างทีมเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐและจีนซึ่งได้ผลลัพธ์โดยรวมไปทางเชิงบวกนะครับมีการเจรจาที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาข้อตกลงสงบศึกการค้าที่โดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงทำไว้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและสร้างกลไกสนับสนุนการค้าและการลงทุนในอนาคตในข้อตกลงสงบศึกเดือนตุลาคมโดนัลด์ทรัมป์ระงับภาษีศุลกากรระดับ3หลักต่อสินค้าจีนและทางสีจิ้นผิงนั้นก็ได้ถอยจากการจำกัดการส่งออกแร่หายาก

ต่างๆก็ใช้แร่เอิร์ธเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกันสหรัฐและจีนกำลังพิจารณากรอบข้อตกลงที่แต่ละประเทศจะระบุสินค้ามูลค่าราว 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สามารถผ่อนคลายภาษีศุลกากรได้โดยไม่กระทบความมั่นคงของชาติสหรัฐต้องการขายเครื่องบินโบอิ้งสินค้าเกษตรและพลังงานให้จีนเพื่อลดการขาดดุลการค้าท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้จีนก็ได้ซื้อเครื่องบินโบอิ้งจากสหรัฐไปแล้วนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเป็นจำนวนหลายร้อยลำเลยนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับถึงการค้าขายระหว่างกันเมื่อแต่ละประเทศทั้งสองประเทศมีการค้าขายระหว่างกันก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากท่านผู้ฟังได้ฟังที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ฟังก็จะได้ยินคำว่าการขาดดุลการค้าหรือแม้แต่เวลาเราฟังนโยบายนะครับการขาดดุลการค้าประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศนี้ประเทศนี้ขาดดุลการค้ากับประเทศไทยเราอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่วันนี้ผมนำคำศัพท์ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของเศรษฐกิจมาอธิบายระหว่างบรรทัดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหน่อยว่าการขาดดุลการค้านั้นหมายถึงอะไรนะครับการขาดดุลการค้าก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงของการขาดดุลการค้าที่จะเกิดขึ้นเมื่อมูลค่ารวมของสินค้าและบริการจากต่างประเทศที่ประเทศหนึ่งซื้อมากกว่ามูลค่ารวมของสินค้าและบริการที่ขายให้กับประเทศอื่นนะครับหรือว่าพูดภาษาที่ง่ายๆกว่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนะท่านผู้ฟังอย่างเช่นมีประเทศหนึ่งเรียกว่าเป็นประเทศข้าวที่อุดมไปด้วยข้าวนะครับมีสินค้าหลักของประเทศคือข้าวส่วนอีกประเทศหนึ่งที่ค้าขายกับประเทศข้าวนะครับเป็นประเทศที่มีผลผลิตหลักเป็นผักนะครับใน1เดือนนั้นประเทศข้าวส่งออกข้าว 10,000 ดอลลาร์ไปยังประเทศผักนะครับแต่นำเข้าผัก 20,000 ดอลลาร์จากประเทศผักการคำนวณง่ายๆนี้นะครับก็จะสามารถบอกได้ว่าดุลการค้าของประเทศข้าวนั้นขาดดุล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐเพราะจ่ายไปมากกว่ารับนะครับแต่ในการคำนวณจริงๆนะท่านผู้ฟังที่ผมได้มองการวิเคราะห์นะครับก็มีหลายๆท่านก็วิเคราะห์ว่าจริงๆเราเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางค์แบบนี้แบบตรงๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะจริงๆเราต้องดูเรื่องของการย้ายทุนต่างๆการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆ นะครับรวมถึงความสัมพันธ์ของประเทศนั้นๆบางทีเราไม่สามารถที่จะคำนวณแค่มูลค่าของการขาดดุลการค้าเพียงอย่างเดียวได้นะครับอย่างเช่นประเทศอเมริกานะครับเมื่อปีที่แล้วที่ขึ้นกำแพงภาษีแต่ละประเทศก็โดนกำแพงภาษีไปกันทั่วหน้านะครับซึ่งตรงนี้นักวิเคราะห์เขาก็บอกอย่างที่ผมได้ว่าไปนะครับว่าจริงๆแล้วการขาดดุลการค้านั้นมีรายละเอียดที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นเราไม่สามารถพูดได้ว่าแค่การขาดดุลการค้าแค่นี้นะครับถือว่าเป็นประเทศนี้ขาดกำไรไม่ได้กำไรขาดทุนจากประเทศนี้แล้วนะครับก็ต้องดูกันต่อไปอันนี้ผมอธิบายเป็นคำพูดง่ายๆนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสำหรับคำว่าการขาดดุลการค้านั้นหมายถึงอะไรนะครับเรากลับมาที่ประเด็นการค้าและภาษีศุลกากรนะครับในการประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงซึ่งจีนนั้นก็ต้องการให้สหรัฐผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกอุปกรณ์ผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นผู้นำทั้งสองยังตกลงขยายความร่วมมือด้านการค้าและการเกษตรแต่คาดว่าจะหารือเรื่องเวทีสนับสนุนการค้าการลงทุนร่วมกันรวมถึงมีการพูดคุยประเด็น AI อีกด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของประเด็นไต้หวันท่านผู้ฟังไต้หวันเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียและอยู่ใกล้ประเทศจีนมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นข่าวนะครับว่าประเทศจีนซ้อมรบใกล้กับเกาะไต้หวันก็ทำให้ไต้หวันนั้นเดือดดาลมากซ้อมรบใกล้เกาะไต้หวันครั้งไหนนะครับไต้หวันก็จะออกมาในลักษณะแข็งกร้าวมากๆนะครับโดยประเด็นนี้นะครับทางสีจิ้นผิงก็บอกโดนัลด์ทรัมป์ว่าสำหรับประเด็นไต้หวันนั้นเป็นประเด็นที่มีความสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนนะครับและหากมีการบริหารจัดการสถานการณ์นี้ที่ผิดพลาดสองชาติก็จะเกิดการปะทะกันและผลักความสัมพันธ์ทั้งหมดให้เข้าสู่

0: ถานการณ์ที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับคือจีนเขาก็ขีดเส้นชัดเจนว่าสำหรับประเด็นเรื่องเกาะไต้หวันถึงแม้ว่าจะมีการซื้อขายอาวุธกับทางสหรัฐอเมริกาก็ตามแต่ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆแล้วสหรัฐอยากเข้ามายุ่งในเรื่องไต้หวันกับจีนไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ว่าจะเป็นการเกิดที่ไปในทางที่ไม่ดีแน่นอนนะครับอันนี้เราก็ต้องดูกันเพราะว่าจีนเขาขีดเส้นท่ามกลางการพูดคุยที่ชื่นมื่นมีบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสเป็นมิตรนะครับแต่เรื่องไต้หวันจีนเขาใช้ปากกาตัวแดงๆขีดเส้นใต้เลยว่าเรื่องนี้ห้ามยุ่งนะครับนอกจากนั้นในเรื่องไต้หวันจีนก็ยังคัดค้านการขายอาวุธของสหรัฐให้ไต้หวันอีกด้วยนะครับที่ยังรอการอนุมัติจากทรัมป์ซึ่งในการอนุมัติครั้งล่าสุดนั้นจะมีเป็นจำนวนเงินประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็จีนก็ต้องการให้สหรัฐชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนเอกราชของไต้หวันนะครับโดนัลด์ทรัมป์ในประเด็นนี้ก็ออกลูกพลิกแพลงหน่อยก็คือไม่ได้ตอบนักข่าวนะท่านผู้ฟังว่าจะตอบเรื่องประเด็นไต้หวันแต่อย่างไรนะครับระหว่างที่นักข่าวเขาสัมภาษณ์นี้นะครับก็มีการประชุมทางโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงก็ได้มีการปรึกษาหารือนะครับไปดูหอฟ้าเทียนฐานซึ่งหอฟ้าเทียนฐานนี้เป็นมรดกโลกยูเนสโกอีกด้วยเขาก็มีการถอนรหัสการเยือนหอฟ้าเทียนฐานเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าหอฟ้าเทียนฐานนั้นเป็นหอทางประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการปกครองของจีนนะครับเขาก็มีการถอดนัยยะกันว่าการที่จีนพาโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนหอฟ้าเทียนฐานนั้นมีนัยยะทางการเมืองหรือว่าทางการทูตอย่างไรหรือไม่ผมก็ไปเจอวิเคราะห์ที่น่าสนใจเขาก็วิเคราะห์ว่าการไปเยือนหอฟ้าเทียนฐานซึ่งเป็นหอสักการะนั้นนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Temple of Heavenก็คือหอแห่งสวรรค์วัดแห่งสวรรค์เลยอย่างนั้นทั้งสองผู้นำก็ได้เดินชมความงดงามของหอสักการะฟ้าเทียนฐานนะครับทั้งผู้นำทั้งสองก็ได้ยืนเคียงคู่กันภายในหอสักการะฟ้าเทียนฐานซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามและสำคัญอย่างยิ่งของประเทศจีนทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้หันมาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวด้วยท่าทีที่เป็นมิตรว่าการเจรจาเป็นไปอย่างดีเยี่ยมพร้อมกับเอ่ยปากหยอดคำหวานชื่นชมสถานนี้สถานที่แห่งนี้อีกด้วยว่าสถานที่แห่งนี้ยอดเยี่ยมมากเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆประเทศจีนมีความสวยงามอย่างมากซึ่งเมื่อเราพิจารณาถึงปูมหลังของสถานที่แห่งนี้นะครับหอฟ้าสักการะเทียนฐานนั้นเป็นสถานที่ที่มีความกว้างครอบคลุมกว่า 1,600 ไร่และมีความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนานนะครับเพราะว่ามีอายุย้อนหลังไปมากกว่า600ปีในทีเดียวในอดีตนั้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือบริเวณที่จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่ออธิษฐานขอพรต่อสวงสวรรค์ให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นมีความอุดมสมบูรณ์การเพาะปลูกในปีนั้นๆเป็นไปด้วยดีไร้ซึ่งภัยพิบัตินะครับอีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจความชอบธรรมในการปกครองของจักรพรรดิจีนโบราณนะครับตามคติความเชื่อเรื่องโอรสสวรรค์อีกด้วยจึงทำให้นักวิเคราะห์เขาก็เชื่อมั่นว่าการมาเยือนในที่แห่งนี้นะครับมีเนื้อหาสาระที่มากกว่าเรื่องประวัติศาสตร์หรือพิธีการต้อนรับที่ธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับเขาก็วิเคราะห์กันว่าการมาเยือนที่แห่งนี้นะครับสะท้อนถึงในเรื่องความหวังของการเจรจาทางการค้านะครับที่เปรียบเสมือนความพยายามที่จะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง2ประเทศนะครับในเรื่องของการค้าออกดอกออกผลที่ดีอีกครั้งนะครับหลังจากที่ต้องเผชิญกับสภาวะชะงักงันและสงครามภาษีมาอย่างยาวนานเขาก็วิเคราะห์ไปได้นะในเมื่อหอฟ้าเทียนฐานนี้เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของจักรพรรดิในประวัติศาสตร์นะครับการมาเยือนครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนการที่ทั้งสองผู้นำชาติมหาอำนาจได้มาร่วมสัญญาประชาคมบางอย่างกันว่าเราจะร่วมมือเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างกันนะครับ การส่งสัญญาณเชิงอารยธรรมเช่นนี้ก็บอกว่าจีนไม่ได้มองความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องของผลประโยชน์หรือข้อตกลงระยะสั้นแบบฉาบฉวยแต่ควรจะมองและทำความเข้าใจร่วมกันภายใต้กรอบประวัติศาสตร์อันยาวนานและระเบียบโลกในระยะยาวอีกด้วยในตรงนี้นะครับก็มีการพูดคุยในหลายๆประเด็นอีกด้วยนะครับทั้งในเรื่องของอิหร่านว่าเป็นอย่างไรซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศก็มีความเห็นเป็นไปในลักษณะเดียวกันว่าเรื่องอิหร่านนั้นควรที่จะไม่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซเพราะเดือดร้อนท่วนหน้ากันทั้งโลกนะครับทั้งจีนทั้งสหรัฐอเมริกาแต่สหรัฐอเมริกาจะบอกว่าเขาเดือดร้อนก็ยังไงอยู่เพราะเขาก็เป็นคนไปเริ่มอิหร่านเองนะครับก็เป็นเช่นนั้นนะครับทั้งนี้ผู้นำจีนก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจีนไม่ได้เตรียมที่จะให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่เตหะรานแต่อย่างใดนะครับตรงนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันและก็เป็นไปในลักษณะที่มีความเห็นไปในทางเดียวกันนะครับอันนี้เรามาที่เรื่องของคณะผู้บริหารธุรกิจของสหรัฐในการพบกับสีจิ้นผิงกันบ้างนะครับที่ผมได้พูดไปในเบื้องต้นก็คือมีคุณอีลอนมัสมีคุณทิมคุกผมนึกชื่ออยู่ตอนแรกผมนึกชื่อไม่ออกคุณทิมคุกก็คือ CEO ของ Apple นะครับคุณเคลลี่ออตเบิร์กนะครับซึ่งเป็น CEO ของ Boeing และคุณเจนเซนหวงเป็น CEO ของ Nvidia บริษัทผลิตชิปนั่นเองคณะผู้แทนนะครับก็ยังได้เจรจานะครับกับทางสีจิ้นผิงนะครับในครั้งนี้โดยทางสีจิ้นผิงนะครับเขาก็ได้เสนอให้สองชาติมหาอำนาจเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารนะครับสื่อสารผ่านช่องทางการทูตและทางทหารให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับรวมทั้งก็ยังมีการพูดคุยกับนักธุรกิจนะครับภาคธุรกิจอเมริกันซึ่งมีกว่า10รายเลยถ้าเกิดเราไล่เลียงดูรายชื่อเราจะเห็นว่าโอ้เป็นระดับตัวท็อปๆของนักธุรกิจไม่ใช่แค่สหรัฐนะครับแต่ว่าเป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อโลกเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นทิมคุกอย่างนี้ทิมคุกเป็น CEO ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งต่อจากสตีฟจ็อบส์นะครับบริษัท Apple ก็เป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์การใช้โทรศัพท์มือถือของเราไปจริงๆนะครับเพราะว่าคำว่าสมาร์ทโฟนมาจากบริษัท Apple เนี่ยแหละท่านผู้ฟังเดิมทีเรายังใช้โทรศัพท์แค่โทรแค่เล่นเกมงูอย่างเดียวส่ง SMS อย่างเดียวนะครับแต่เมื่อสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นนำโดยบริษัท Apple นะครับโทรศัพท์ก็เป็นมากกว่าสิ่งที่ใช้แค่โทรหรือว่าส่ง SMS อย่างเดียวนะครับนี่ก็ผมกำลังพยายามพูดว่านี่คืออิทธิพลนะครับที่บริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาส่งผลกระทบต่อทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจอย่างไรหรือแม้กระทั่งการที่ใช้ฐานการผลิตในประเทศต่างๆนะครับในทวีปเอเชียซึ่งมีค่าแรงที่ถูกกว่าในยุโรปหรือในทวีปอื่นๆอยู่แล้วนะครับบริษัทเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสายพานการผลิตนะครับที่ทำให้เกิดการจ้างงานในทั่วทุกภูมิภาคทั่วทุกมุมหนแห่งของโลกเช่นเดียวกันนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก็ได้เปิดเผยในการหารือครั้งนี้ว่าทางโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงนั้นได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยมุ่งเน้นไปที่การขยายโอกาสให้ธุรกิจจากสหรัฐนั้นสามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคในจีนได้มากขึ้นขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้จีนเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของอเมริกาเพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นกันนอกจากนั้นนะครับนอกจากประเด็นทางเศรษฐกิจแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังได้ย้ำถึงความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลปักกิ่งใน2ประเด็นหลักคือ 1. การขอความร่วมมือให้จีนเดินหน้าปราบปรามการลักลอบส่งออกยาเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐนะครับและอย่างที่2ก็คือการเร่งเพิ่มยอดการนำเข้าสินค้าเกษตรจากอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับโดยในวันที่15พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโดนัลด์ทรัมป์ในประเทศจีนนะครับทั้งสองประธานาธิบดีนี้ก็ยังได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอีกด้วยนะครับก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเสร็จสิ้นภารกิจในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการแล้วก็ออกจากกรุงปักกิ่งด้วยเครื่องบินประจำตำแหน่งนะครับในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้นะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ใหม่ในการประชุมนะครับ หลายๆเทปหลายๆรายการหรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังฟังบทวิเคราะห์จากผู้สื่อข่าวจากนักข่าวจากนักวิเคราะห์ทางด้านต่างประเทศต่างๆเขาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้จีนกับอเมริกามีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ค่อนข้างตึงเครียดในหลายๆประเด็นนะครับเพราะว่าเป็นคู่แข่งที่ต้องแข่งขันกันโดยตรงอีกประเทศหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งอีกประเทศหนึ่งเป็นผู้ท้าชิงอันดับสองนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเมื่อประเทศมหาอำนาจนั้นนะครับต้องแย่งชิงความเป็นหนึ่งและต้องรักษาความเป็นหนึ่งของตนเองอยู่ดีนะครับแต่การประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้บรรยากาศของโลกนั้นผ่อนคลายต่อจากนี้ผมมองว่าต้องดูท่าทีสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะเป็นไปในทิศทางอย่างไรนะครับจะเป็นไปในทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นหรือไม่นะครับเพราะว่าสงครามในตะวันออกกลางนั้นก็ส่งผลสู่เรื่องของราคาพลังงานของไทยเหมือนกันราคาสินค้าของไทยเหมือนกันซึ่งไทยเราก็ได้ออกมาตรการต่างๆในการรับมือแต่ณประเด็นหลักๆก็คือการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันรวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าราคาพลังงานต่างๆนะครับปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือปัจจัยที่เราควบคุมไปได้ก็คือปัจจัยของสงครามในตะวันออกกลางที่เรานำเข้าน้ำมันนะครับก่อนหน้านี้เราก็จะต้องลำบากนะครับแต่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและสงครามก็อาจที่จะเป็นไปในทิศทางที่ไปสู่การเจรจาได้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จับตาดูกันนะครับที่ผมยกข่าวสารต่างประเทศนะครับผมก็พยายามที่จะนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลนะครับว่าประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับและเมื่อการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งนะครับมีผลออกมาในแบบนี้นะครับก็ทำให้เราก็ค่อนข้างที่จะเบาใจและก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโลกจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้เราไปที่ไต้หวันกันบ้างนะครับเพราะว่าหลังจากการพูดคุยที่กระหนุงกระหนิงกันมีความสนิทชิดเชื้อกันนะครับมีประเด็นเดียวที่จีนไม่ยอมก็คือเรื่องไต้หวันนะครับทางรัฐบาลไต้หวันก็ได้ออกมานะครับโดยทางคุณหลินเจียหลงซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันก็ได้ออกแถลงการในการขอบคุณสหรัฐที่แสดงจุดยืนสนับสนุนในสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมยืนยันอีกด้วยว่าสหรัฐไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางนโยบายต่างประเทศต่อไต้หวันนะครับนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันก็ได้ระบุเพิ่มเติมว่ากองทัพจีนนั้นยังคงปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวันเพื่อคุกคามและข่มขู่ซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลปักกิ่งคือความเสี่ยงหลักต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนะครับแถลงการดังกล่าวนะครับก็เป็นแถลงการในวันที่2นะครับเมื่อการประชุมเข้าสู่วันที่14พฤษภาคมนะครับทางไต้หวันเขาก็ได้ออกแถลงการมาว่าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เราก็ต้องจับตาดูเรื่องไต้หวันจริงๆเรื่องไต้หวันเป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะจริงๆถ้าเกิดเรามองย้อนไปเวลาเราจะหาสาเหตุของความขัดแย้งของและแต่ละประเทศหรือของแต่ละกลุ่มของแต่ละภูมิภาคเราต้องย้อนไปดูประวัติศาสตร์เท่านั้นว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรในเรื่องไต้หวันเดิมทีไต้หวันนั้นเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะที่มีไม่ได้มีการปกครองที่แข็งกร้าวมากนักนะครับแต่ว่าเมื่อจีนนะครับเมื่อจีนเขามีการรบพุ่งกันในยุคของคอมมิวนิสต์ชิงอำนาจกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตงนะครับแล้วก็กองทัพของเจียงไคเชกนะครับผลของการสู้รบนั้นเจียงไคเชกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็ถอยร่นจากแผ่นดินใหญ่ประเทศจีนมาสู่เกาะไต้หวันนะครับเจียงไคเชกจึงมาปกครองเกาะไต้หวันแทนนะครับและตั้งแต่นั้นมาก็มีความระหองระแหงกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าลักษณะของความระหองระแหงนั้นก็อยู่ที่รัฐบาลบนเกาะไต้หวันด้วยท่านผู้ฟังว่ามีความสนิทชิดเชื้อกับทางรัฐบาลปักกิ่งแนบแน่นเพียงใดนะครับแต่ว่ารัฐบาลไต้หวันในปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ไปทางจีนนะครับซึ่งปัญหานี้ก็เป็นประเด็นปัญหาเดียวกันเหมือนเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเดิมทีก่อนที่ยูเครนเขาจะมีรัฐบาล เป็นรัฐบาลในปัจจุบันนะครับที่มีประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับก่อนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นรัฐบาลยูเครนเป็นรัฐบาลที่มีความโน้มเอียงไปทางรัฐบาลรัสเซียนะครับแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลวิธีคิดของรัฐบาลวิธีคิดในเรื่องของมาตุภูมิในเรื่องของสันติภาพเมื่อยูเครนต้องการที่จะเข้าร่วมนาโต้จึงเป็นชนวนสงครามนะครับในที่เกิดความขัดแย้งเกิดสงครามระหว่างกันตรงนี้ผมไม่ได้ต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าใครถูกใครผิดนะครับอันนี้ให้ท่านผู้ฟังลองฟังข้อมูลจากหลายๆด้านนะครับผมเพียงเล่าที่มาที่ไปของแต่ละเหตุการณ์ของแต่ละสงครามว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากๆและเราก็พูดแบบเข้าข้างใดเข้าข้างหนึ่งไม่ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เล่านะครับสิ่งที่ผมนำมาเล่าในช่วงนี้นะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวขออีกสักหน่อยแล้วกันท่านผู้ฟังเพราะว่าในช่วงหน้าผมจะพูดเรื่องฟุตบอลโลกเอาให้บรรยากาศมีความผ่อนคลายขึ้นหน่อยท่านผู้ฟังในเรื่องบอลโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการประชุมครม.นะครับทางครม.คณะรัฐมนตรีเขาก็ได้เคาะแผนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ดูซิว่าปีนี้เราจะได้ดูบอลโลกหรือไม่นะครับเพราะว่าแต่ละปีแต่ละครั้งเหมือนทำไมมันยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีเขาก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าอย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนชาวไทยต้องดูได้ดูบอลโลกแน่นอนนะครับโดยมีหน่วยงานหลักๆที่ดูแลในเรื่องของการที่จะนำลิขสิทธิ์บอลโลกนะครับมาให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสได้ดูบอลโลกนะครับโดยเขาก็แบ่งเป็น7หน่วยงานหลักๆก็คือหน่วยงานที่1กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการการถ่ายทอดสดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยตรงนี้ก็จะประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกสทช.นั่นเองและประสานงานกับภาคเอกชนในส่วนของค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดและค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีการมอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลิขสิทธิ์รวมถึงผ่อนปรนระเบียบต่างๆมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบด้านเทคนิคการรับส่งสัญญาณและมาตรการป้องกันและการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับมอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบร่างสัญญาและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อให้การลงนามในสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องตามระเบียบมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลตลอดช่วงการแข่งขันนะครับมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและการประสานงานกับต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับทั้งยังได้มีการประสานงานกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะครับและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนเพื่อขอสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงสัญญาณจากต่างประเทศมาอย่างประเทศไทยนะครับในการแบ่งงานกันครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับว่าเพื่อให้ไทยเนี่ยคนไทยได้ดูฟุตบอลโลกอย่างแน่นอนอันนี้ผมก็นำข้อมูลมาเสริมอีกนิดหน่อยนะครับผมลองเปรียบเทียบกันระหว่างบอลโลกปีนี้ผมขออนุญาตพูดปีฟุตบอลโลกเป็นปีคริสต์ศักราชและกันท่านผู้ฟังเพื่อการง่ายต่อความจำนะครับฟุตบอลโลกในปีนี้ถือว่าเป็นปี2026แต่ในปี2022นะครับผมนำข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าได้มีการขอสนับสนุนซื้อลิขสิทธิ์โดยใช้วงเงิน 1,200 ล้านบาทนะครับซึ่งทางกสทช.ก็ได้อนุมัติงบช่วยถึง600ล้านบาทนะครับและขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนก็ช่วยอีก600ล้านบาทแต่ในครั้งนี้ทางครม.นะครับเขาก็บอกว่าจะไม่ใช้งบกลางในการที่จะใช้งบในการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้เราก็ต้องดูกันว่างบจะมาจากภาคเอกชนหรือว่าจะมาจากตรงไหนอย่างไรนะครับในตรงนี้เราก็ติดตามนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็เป็นแฟนฟุตบอลนะชอบดูฟุตบอลเพราะว่าฟุตบอลโลกนอกจากจะเป็นเรื่องของการเตะบอลแล้วยังเป็นเทศกาลที่มีสีสันมากมายมีผู้คนที่ให้ความสนใจมากมายแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ดูบอลท่านผู้ฟัง ก็ยังตื่นตาตื่นใจบางทีเราเห็นโฆษณานะเราเห็นโฆษณามีเพลงโฆษณาต่างๆก็จะมีความสนุกสนานรวมถึงการแต่งกายต่างๆสวมชุดต่างๆสมมติเราเชียร์นะครับเราเชียร์ทีมชาตินี้เราก็อาจจะแต่งเติมใบหน้านะครับให้เป็นสีของธงชาติประเทศนั้นซึ่งเราก็จะเห็นสีสันลักษณะนี้ในการเชียร์บอลโลกนะครับซึ่งในการเชียร์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ก็มีการขยายสู่แพลตฟอร์มใหม่ๆอย่างเช่น YouTube อีกด้วยอันนี้ลองจับตาดูว่าการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับ YouTube จะเข้ามามีบทบาทอย่างไรอันนี้ผมนำข่าวจากทาง FIFA มานะครับซึ่ง FIFA เขาก็ขยายนะครับลักษณะของแพลตฟอร์มในลิขสิทธิ์ออกไปอีกด้วยเพราะว่าในปัจจุบันนั้นคนก็ดูเวลาเราดูแพลตฟอร์มเราดูฟุตบอลเราก็ดูในแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่เขาก็จะจัดฉายฟุตบอลบางทีเราไม่ได้ดูในทีวีเพียงอย่างเดียวและจอใหญ่เพียงอย่างเดียวเราดูในสมาร์ทโฟนดูในโทรศัพท์ของเรานะครับบางทีก็ง่ายก็มีความสบายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามดูท่านผู้ฟังว่าตรงนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องฟุตบอลโลกแต่ผมในฐานะคนรักฟุตบอลในช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวผมอุทิศเวลาให้เรื่องฟุตบอลโลกเต็มๆเลยท่านผู้ฟังก็จะพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับว่าฟุตบอลโลกปีนี้แบ่งทีมกันอย่างไรมีทีมไหนบ้างมีกฎอะไรที่เพิ่มเข้ามาใหม่ๆบ้างนะครับช่วงนี้พักฟังสปอตสักครู่แล้วกลับมาครับ
1: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโดนเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
5: เย็นนี้ที่ 92.5
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 กับผมชโลธรจันยาครับท่านผู้ฟังยังอยู่ที่เรื่องฟุตบอลโลกปีนี้ปี2026นะครับมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างท่านผู้ฟังฟุตบอลโลก2026นั้นนะครับเพิ่มทีมเข้ามาเป็น48ทีมนะครับเพิ่มทีมเข้ามาเป็น48ทีมและมีรอบน็อกเอาท์นะครับมีรอบน็อกเอาท์มีรอบ32ทีมสุดท้ายมี16ทีมสุดท้ายมี8ทีมสุดท้ายมี4ทีมสุดท้ายแล้วก็รอบ2ทีมสุดท้ายก็คือรอบชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับส่วนแต่ละกลุ่มนั้นเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มละ4ทีมอันนี้ในรอบแบ่งกลุ่มก่อนจะเข้ารอบ32ทีมรอบน็อกเอาท์นะครับก็เป็นเช่นนั้นนะครับโดยถ้าเกิดเราไปดูทำเนียบแชมป์ฟุตบอลโลกที่ผ่านมาประเทศที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกเยอะที่สุดก็คือบราซิลนะครับไม่รู้ท่านผู้ฟังปีนี้มีใครเชียร์บราซิลหรือเปล่าเพราะว่าบราซิลก็มีขึ้นชื่อว่าจัดจ้านด้านทักษะความสามารถเฉพาะตัวนะครับโดยได้แชมป์โลกไปทั้งหมด5สมัยด้วยกันนะครับโดยสมัยล่าสุดที่ได้แชมป์โลกไปก็คือปี2002ในปีนั้นท่านผู้ฟังถ้าเกิดคนดูบอล น่าจะจำกันได้3Rแนวรุกของบราซิลนะครับมีโรนัลดินโญ่มีโรนัลโดที่เป็นอานายครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือริวันโดนั่นเองแต่ละคนก็เทพๆทั้งนั้น แต่ละประตูที่ทำนะครับมีความคลาสสิกมากๆในฟุตบอลโลกปี2002และผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเชียร์บราซิลกันเยอะนะครับเพราะว่าเราได้เห็นความมหัศจรรย์ของบราซิลมาตั้งแต่ยุค1970ผมไม่แน่ใจว่าในไทยมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดข้อมูลผมไม่ผิดในไทยเราถ่ายฟุตบอลโลกนัดแรกเลยก็คือนัดชิงในปี1970รู้สึกจะบราซิลเจออิตาลีนะครับบราซิลในชุดนั้นมีเปเล่อยู่ด้วยนะครับมีความคลาสสิกมากๆซึ่งก็เอาชนะอิตาลีไปได้นะครับและเมื่อพูดถึงอิตาลีท่านผู้ฟังอาจที่จะเอ๊แล้วปีนี้อิตาลีไปไหนนะครับเพราะว่าอิตาลีที่หลายๆคนโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่เป็นคอบอลยุค90นะครับดูเกาโชซีเรียอามาเชื่อได้ว่าเกือบจะ 100% เลยเชียร์อิตาลีนะครับแต่ว่าอิตาลีก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปอีกแล้วในโลกในรอบเพลย์ออฟนะครับซึ่งผมก็เสียดายมากๆเพราะว่าอิตาลีเขาก็เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานได้แชมป์โลกไปถึง4สมัยด้วยกันโดยปีล่าสุดได้เมื่อปี2006นะครับในมีชุดอังเดรปิโลนะครับในนัดนั้นก็มีเรื่องของซีดานนะครับที่ไปโหม่งกองหลังอิตาลีมาเตลัสซี่นะครับซึ่งก็โดนใบแดงไปแล้วก็ทำให้อิตาลีนะครับก็เก็บผลการแข่งขันไปสู่แชมป์โลกได้ในปี2006ฟุตบอลที่ได้แชมป์โลก4สมัยยังมีอีกทีมหนึ่งก็คือทีมอินซีเล็กท่านผู้ฟังทีมชาติเยอรมันทีมอินซีเล็กขึ้นชื่อเรื่องของการเล่นเป็นทีมเวิร์กมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับตั้งแต่ถ้าเกิดเราย้อนไปตั้งแต่ยุคฟรานซ์เบคเคนเบาเออร์นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านซึ่งผมก็ดูไม่ทันหรอกนะครับแต่ก็พอที่จะได้ยินบ้างผมมาดูอีกทีก็ช่วงยุค2010แล้วนะครับผมจะเติบโตมากับช่วงเยอรมันในช่วงโทมัสมุลเลอร์เมซุตโอซิลอิลคายกุนโดกันอย่างนั้นชุดนั้นนะครับแล้วก็เป็นชุดที่พีคที่สุดก็คือไปได้แชมป์ฟุตบอลโลกบนแผ่นดินบราซิลเมื่อปี2014นะครับและในทัวร์นาเมนต์นั้นก็ยังชนะแชมป์โลกที่มีแต่ตั้งแต่เดิมอย่างบราซิลถึงบ้าน7ประตูต่อ1อีกด้วยโอ้โหสร้างความชอกช้ำใจแก่แชมป์โลก5สมัยอย่างบราซิลเป็นยิ่งนักนะครับแล้วก็แชมป์โลกปีล่าสุดก็คือทีมชาติอาร์เจนตินาตอนนี้ติดดาว3ดวงแล้วนะครับทีมชาติอาร์เจนตินาได้แชมป์โลกเมื่อปี2022เป็นแชมป์โลกของลีโอเนลเมสซี่อย่างแท้จริงนะครับบทมันจะขีดมาให้เมสซี่ได้เป็นแชมป์โลกนะครับตลอดชีวิตเขาคงได้แชมป์มาทุกแชมป์แล้วเมื่อเล่นกับสโมสรเล่นกับบาร์เซโลนานะครับก็ได้มายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ลาลีกาสเปนได้แชมป์ลีกมาหมดแล้วนะครับก็ขาดแค่แชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยแหละท่านผู้ฟังแชมป์ฟุตบอลโลกก็เมื่อทั้งทีมพร้อมใจกันเล่นในเขาโดยเฉพาะกองกลางเนี่ยวิ่งเพื่อเมสซี่นะครับคือตอนนี้กองกลางที่เล่นอยู่กับลิเวอร์พูลอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เหล่านี้นะครับวิ่งทั้งทีมวิ่งเพื่อเมสซี่นะครับถึงแม้ว่านัดนั้นคิลเลียนเอ็มปาเป้จะยิงแฮตทริกไป3ประตูแต่ก็มิอาจต้านทานนะครับเมื่อดวงคนมันจะเป็นแชมป์นะครับซึ่งอาร์เจนตินาก็เป็นแชมป์ไปในที่สุดนะครับและเมสซี่ก็ได้ชูถ้วยฟุตบอลโลกนะครับและในทำเนียบแชมป์ก็ยังมีอีกหลายๆทีมนะที่เป็นทีมเต็งๆในปีนี้อย่างทีมฝรั่งเศสผมดูล่าสุดฝรั่งเศสเพิ่งประกาศรายชื่อโอ้โหรายชื่อแน่นมากๆท่านผู้ฟังรายชื่อนี่กองกลางโดยเฉพาะเกมรุกของเขานะครับมีไมเคิลโอลิเซ่มีอุสมานเดมเบเล่ซึ่งเป็นเจ้าของบัลลงดอปีที่แล้วนะครับมีคิลเลียนเอ็มปาเป้นะครับที่เคยแฮตทริกในบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับก็พร้อมที่จะแก้แค้นแล้วก็นำฝรั่งเศสไปสู่บัลลังก์แชมป์บอลโลกให้ได้แต่ละตัวนี่โอ้โหแน่นมากๆเลยนะครับสำหรับฝรั่งเศสก็น่าสนใจซึ่งฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์บอลโลกเมื่อปี2018อีกด้วยแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปความแข็งแกร่งของฝรั่งเศสก็ยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะท่านผู้ฟังฝรั่งเศสเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งมากๆนะครับเพราะว่ามีผู้คนอพยพมาอยู่ในฝรั่งเศสที่หลากหลายนะครับทำให้ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอย่างเช่นซินาดีซีดานนะครับตำนานนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสหรือว่าตำนานนักเตะของเรอัลมาดริดเนี่ยเขาก็เป็นนักเตะที่มีเชื้อสายออกไปทาง มร็อกโกออกไปทางแขกขาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็มาใช้สัญชาติฝรั่งเศสอันนี้โดยเชื้อชาติผมไม่แน่ใจอาจจะพูดผิดนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่คนฝรั่งเศสโดยแท้จริงนะครับอย่างชื่อซีนาดีซีดานก็เป็นชื่อออกไปทางแอฟริกันอย่างนั้นนะครับต่อมาคือทีมชาติสเปนไม่น่าเชื่อว่าเป็นประเทศที่เพิ่งได้แชมป์โลกแค่เพียงปีเดียวนะครับผมไล่รายชื่อดูทำเนียบแชมป์เนี่ยสเปนเพิ่งได้ปี2010นะครับในนัดนั้นที่ชิงกับทีมฮอลแลนด์นะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์นั่นเองอันเดรสอินเนสตายิงประตูชัยไปซึ่งถือว่าเป็นแชมป์โลกที่มีความแน่นปึกมากในปี2010แล้วทางสเปนเขาก็ต่อยอดความแข็งแกร่งทางขุมกำลังมาเรื่อยๆนะครับในชุด2010ผมจำได้โค้ชของสเปนบิเซนเต้เดบอสเก้นะครับเดิมทีเขาก็เคยเป็นโค้ชที่เป็นอยู่ทีมหลายๆทีมนะครับแล้วเขาก็มาคุมทีมชาติสเปนบิเซนเต้เดบอสเก้ในนัดนั้นเขาใช้ระบบฟาลส์ไนน์ฟาลส์ไนน์ก็คือระบบที่ไม่มีกองหน้าตัวเป้ายืนอยู่ตรงตัวเป้าท่านผู้ฟังถ้าผมจำไม่ผิดเขาใช้เชสฟาเบกัสนะเขาไปยืนอยู่ตรงกองหน้าตัวเป้าแต่ว่าไม่ใช่ในลักษณะของกองหน้าตัวเป้าที่คอยค้ำอยู่ตรงเขตโทษแต่อย่างไรนะครับแต่ว่าเป็นกองหน้าที่ไว้ลิงก์อัพไว้เชื่อมกับเพื่อนๆอย่างนั้นนะครับนั่นคือหน้าที่ของฟาวส์ไนน์และฟาวส์ไนน์ก็โด่งดังจากยุคนั้นนะครับแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงระดับสโมสรบาร์เซโลนาบางนัดก็เล่นฟาวส์ไนน์เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบางสโมสรในทุกวันนี้ก็เป็นเทรนในยุโรปนะครับแต่สเปนก็ครองความยิ่งใหญ่ของการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2010นะครับผมไล่ดูรายชื่อประเทศที่มีความน่าสนใจเราไม่พูดประเทศนี้ก็ไม่ได้ท่านผู้ฟังอังกฤษ Football is coming home อันนี้คือคำขวัญของอังกฤษเลยนะครับ Football is coming home คือเขาถือว่าเป็นชนชาติที่ให้กำเนิดฟุตบอลอย่างนั้นก็เลยมีคำขวัญเชิงภาษาอังกฤษว่า Football is coming home เวลาทีมชาติอังกฤษได้แชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อไหร่ก็เหมือนรายการนี้มันกลับมาสู่อ้อมอกของตัวเองอย่างนั้นผมแปลเป็นไทยประมาณนั้นนะ Football is coming home เราก็ต้องดูว่าปีนี้จะ coming home หรือเปล่านะครับเพราะว่าอังกฤษเพิ่งได้แชมป์ฟุตบอลโลกไปแค่เพียงปีเดียวนะครับปี1966ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นชุดของเซอร์บ็อบบี้ชาวตันนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเซอร์บ็อบบี้ชาวตันชุดนั้นเลยนะครับย้อนไปในปี1960ทศวรรษนั้นนะครับและอังกฤษก็ยังต่อยอดต่อมาแต่ละปีฟุตบอลโลกสื่อก็จะอวยอังกฤษเรื่อยๆว่าเป็นสุดยอดทีมนะครับว่าปีนี้แหละอังกฤษขึ้นเป็นเต็งทุกปีนะครับแต่ว่าอังกฤษก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเสียทีนะครับจนเขาก็เอาไปล้อกันว่าอังกฤษนี่เป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมคือกับทีมเล็กนี่เก่งในรอบแบ่งกลุ่มนี่เก่งมากแต่ว่าพอไปทัวร์นาเมนต์จริงๆเดี๋ยวตกรอบเดี๋ยวอะไรนะครับก็มีความผิดพลาดเต็มไปหมดอย่างยุคที่มีความขุมกำลังแน่นปึกมากนะครับมีมิดฟิลด์ของอังกฤษมีทั้งสตีเวนเจอราร์ดมีทั้งพอลสโคมีทั้งแฟงแลมพาร์ดนะครับรวมถึงมีไมเคิลคาริกเป็นตัวสอดแทรกโอ้โหระดับเวอร์คลาสทั้งนั้นแต่อังกฤษก็ไปได้ไม่ถึงฝันรวมถึงกองหน้าที่มีเวนรูนี่ซึ่งในช่วงนั้นก็มีความเป็นระดับเวอร์คลาสอีกด้วยนะครับแต่อังกฤษก็ยังไปได้ไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเราก็มาดูกันว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรฟุตบอลจะ coming home หรือไม่นะครับผมดูรายชื่อประเทศในกลุ่มกรุ๊ปสเตทในการแบ่งกลุ่มทั้ง48ทีมนะท่านผู้ฟังผมก็เห็นอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับประเทศที่คอยเข้ามาสอดแทรกต่างๆนะครับยังเราไปที่ประเทศโมร็อกโกนะครับโมร็อกโกเขาอยู่ในกลุ่ม4นะครับอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกับพวกบราซิลเฮติสกอตแลนด์โมร็อกโกนี่เดิมทีก็เป็นประเทศที่ทำผลงานได้ดีนะครับฟุตบอลโลกปี2022เขาไปถึงอันดับที่3ของฟุตบอลโลกจริงๆทีมฟุตบอลจากทวีปแอฟริกาจะไม่ค่อยมีผลงานที่ดีในฟุตบอลโลกสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมว่าเป็นทีมที่น่าสนใจมากที่มาจากทางแอฟริกาเหนือนะครับในทีมก็มีขุมกำลังอย่างตัวบราฮิมดีอาสนะครับปีกจากเรอัลมาดริดเป็นต้นแล้วก็อีกหลายตัวที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกก็อยู่ในทีมชาติโมร็อกโกเช่นเดียวกันนะครับผมลองไล่หลายชื่อดูอย่างเจแปนนะท่านผู้ฟังประเทศญี่ปุ่นก็มี หลายรายชื่อที่เราคุ้นเคยโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดที่ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับท่านก็จะคุ้นเคยกับนักเตะอังกฤษหลายๆคนคาโอรุมิโตมะแต่ล่าสุดที่เขาประกาศรายชื่อออกมามิโตมะไม่ติดนะครับเขาบอกอาจจะเจ็บแฮมสตริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามิโตมะไม่ติดแต่ว่ากองกลางของลีดผมจำชื่อไม่ได้เป็นกองกลางของลีดติดอันนั้นดีมากนะครับผมดูในนัดที่ชนะแมนยูโหเล่นดีมากท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นเช่นนั้นญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความเหนียวแน่นของระบบทีมมากๆเลยนะท่านผู้ฟังในปีที่แล้วนะครับฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วญี่ปุ่นก็ทำผลงานได้ดีนะครับใช้ความสมัครสมานสามัคคีคือต่อกรกับทีมจากยุโรปได้อย่างสบายๆเลยนะครับทีมชาติเบลเยียมก็เป็นทีมชาติที่น่าสนใจนะท่านผู้ฟังทีมชาติเบลเยียมนั้นเป็นทีมชาติที่สร้างขุมกำลังยุคใหม่นะครับเบลเยียมในยุคนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆอยู่ในกลุ่มเดียวกับอียิปต์ของโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะอยู่ในกลุ่มเดียวกับอิหร่านอยู่ในกลุ่มเดียวกับนิวซีแลนด์นะครับและอีกทีมหนึ่งที่เป็นตัวเต็งเหมือนกันผมมองว่าเป็นตัวเต็งอย่างทีมโปรตุเกสท่านผู้ฟังโปรตุเกสก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งด้านขุมกำลังมากๆเลยนะครับทั้งกองกลาง2ตัวจากปารีสแซงแชคแมงนะครับพวกเจ้าเนเวสอย่างนั้นนะครับรวมถึงกองกลางตัวรุกบูโน่เฟร์นันส์หรือว่ากองหน้ากองหลังเขาแน่นทุกตัวนะครับแบ็กมีนูโน่เมนเดสเป็นแบ็กซ้ายนะครับผมมองว่าฟุตบอลโลกปีนี้2026ทีมเต็งๆเนี่ยมี3ทีมมีสเปนมีฝรั่งเศสมีโปรตุเกสนะครับผมลืมพูดขุมกำลังของสเปนในยุคปัจจุบันผมพูดในปี2010แต่ผมลืมพูดยุคปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันสเปนเรามองข้ามไม่ได้เพราะว่ากองกลางแน่นมากกองกลางจากบาร์เซโลนาทั้งพวกเปดรีนะครับโรดรีต่างๆปีกขวาลามินยามาลกองหน้าก็โอยาซาบาลนะครับแล้วก็มีกองหน้าตัวอื่นๆคอยสอดแทรกนะครับซึ่งปีนี้ในแชมเปี้ยนลีกทีมจากสเปนทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจอทีมจากเยอรมันเจอทีมจากอังกฤษนะครับโดยเฉพาะอาร์เซนอลจนถึงตอนนี้อาร์เซนอลก็ได้เข้าชิงกับปารีสแซงต์แชร์กแมงบางทีเราวัดความแข็งแกร่งของทีมชาติเราสามารถดูในเวทียุโรปได้การแข่งขันแชมเปี้ยนลีกอะไรพวกนี้นะครับว่าทีมนั้นพร้อมหรือไม่ซึ่งปารีสแซงต์แชร์กแมงก็เป็นทีมจากฝรั่งเศสแล้วก็ตัวฝรั่งเศสก็เต็มทีมเลยนะครับก็ทำให้เรามองเห็นความแข็งแกร่งของทีมชาติได้ไกลๆเช่นเดียวกันอย่างเช่นบาเยิร์นมิวนิกนะครับอันนี้เราก็จะมองเห็นความแข็งแกร่งของทีมชาติเยอรมันว่าเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามดูอันนี้ผมโหมโรงฟุตบอลโลกให้ท่านผู้ฟังหน่อยอาจจะแหวกๆจากข่าวสารบ้านเมืองมาสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่สื่อสารประสานงานต่างๆแต่ผมในฐานะที่อยู่กรมประชาสัมพันธ์แต่ก็อาจไม่ได้ประสานงานนะครับก็ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ถึงความน่าดูน่าชมของฟุตบอลโลกนะปีนี้ท่านผู้ฟังมีทีมที่เชียร์หรือยังนะครับเตรียมตัวในฟุตบอลโลกครั้งนี้พูดแล้วก็ตื่นเต้นนะอ่ะท่านผู้ฟังรายการดำเนินมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเรายังอยู่กันอีกนะครับช่วงข่าวภาค19 นาฬิกาข่าวภาค20 นาฬิกาก็เป็นผมอ่านเช่นเดิมนะครับแต่ในวันนี้นะครับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
6: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนิโญองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมสอบสวนสาเหตุและยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานคร
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อโดยมอบกระเช้าและเงินเยียวยาพร้อมกล่าวว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจในส่วนของการดำเนินคดีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรทางนี้ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและจะเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
3: ผมเมื่อกี้ผมก็ได้ให้แนวทางแล้วนะครับว่าตอนนี้ไม่ต้องมาดูว่าผลการสอบสวนเป็นอย่างไรประกันจะ cover หรือเปล่านะครับผมได้ให้แนวทางกับทั้งขอสมก.แล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับต้องเผชิญเหตุเหล่านี้นะครับก็เกิดจากการใช้บริการสาธารณะของรัฐเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งสองหน่วยงานจะต้องให้การเยียวยาและดูแลนะครับทั้งสองกรณีอย่างเต็มที่เรื่องประกันก็ไปถ้าจะได้มาก็ถือว่าสมทบไปนะครับทั้งสองหน่วยงานต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาเหตุมันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยมาใช้บริการอยู่ในยุทธยานพาหนะที่เป็นของรัฐ
2: นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บมอบกระเช้าและเงินเยียวยาที่โรงพยาบาลอีก3แห่งได้แก่โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท62และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชวิศาประทุมมารายงาน
1: สอดคล้องกับกระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นกรณีเสียชีวิตชดเชยรายละ1,500,000 บาท
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโด ยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุพยานบุคคลและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามกระบวนการกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายสำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางด่วนที่สุด
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยจากรายงานพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ประกันตนจำนวน9รายโดยหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33กรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายให้ใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้ง2โรงพยาบาลและหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ร้อยละ50ของฐานค่าจ้าง291บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน90วันส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลหลักผ่านสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิ์บัตรทองโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200บาททางนี้ได้กำชับและย้ำเน้นกับทางสำนักงานประกันสังคมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องสิทธิ์ต่างๆให้กับผู้ประกันตนและครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้รับการเยียวยาที่รวดเร็วและเหมาะสมที่สุดพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชี้แจงผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเข้ารักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งตามหลักเกณฑ์ทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในฐานะโฆษกสปสช.กล่าวว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมก.ในส่วนของผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลสามารถให้การรักษาและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามรายการและเงื่อนไขที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดได้ตามปกติส่วนกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนหากเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยครอบคลุมการดูแลในช่วง72ชั่วโมงแรกตามหลักเกณฑ์หลังจากนั้นสปสช.จะร่วมประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปนอกจากกรณียูเซฟแล้วหากเป็นกรณีเหตุสมควรที่ผู้มีสิทธิ์บัตรทองเข้ารับการบริการจากสถานบริการอื่นยังมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545รองรับกรณีมีเหตุสมควรอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี
6: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นทอส.ได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทางนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GH Bank Call Center โทรศัพท์026459000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
7: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาขณะนี้พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศและจุดตัดเหล่านี้ส่วนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนแต่ไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลาย10จุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณควบจราจรหรือ traffic moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนขบวนรถไฟต่อวันพิจารณาจุดตัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณโค้งจุดตัดที่อยู่ในที่ลาดชันจุดตัดที่มุมเฉียงจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรจุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกหรือจุดเข้าออกอื่นๆจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนมีเครื่องกั้นแต่ไม่สมบูรณ์ไม่มีไฟสัญญาณหรือเสียงแจ้งเตือนและไม่มีเส้นหยุดรถก่อนถึงขอบรางรถไฟ5เมตรเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรจะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางหรือขอสมกต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนิโยเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองพร้อมกล่าวว่าจากแนวโน้มสภาพอากาศในช่วงกลางปีต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าประเทศไทยมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับภาวะฝนน้อยกว่าปกติซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและแนวโน้มของปรากฏการณ์เอลนิโยจึงสั่งการให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกโดยทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคของประชาชนสำหรับพื้นที่ EEC ถือว่าเป็นฐานในการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่

0: การใช้น้ำรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
1: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้นผมได้สั่งการให้ทางหน่วยงานของเกษตรนะครับให้ความสำคัญใน5ด้านเร่งเก็บกักตุนน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถสำรองน้ำบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่ EEC ย้ำว่าต้องส่งน้ำถึงมือผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
2: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันพื้นที่ EEC มีน้ำใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจระบบผันน้ำมีประสิทธิภาพสามารถรองรับปรากฏการณ์เอลนิโญและฝนทิ้งช่วงปีนี้ได้
3: นายสุริยพล นุชอนงค์อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงว่าจากกรณีมีรายงานว่าปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC มีน้ำกักเก็บเหลือเพียงกว่า30%ประกอบกับในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำอาจไม่เพียงพอต่อการใช้ในภาคอุตสาหกรรมจนส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่บางแห่งเกิดความกังวล นั้นยืนยันว่ากรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถสูบกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผ่านไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทั้งนี้ยืนยันว่าน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EC มีปริมาณเพียงพออย่างแน่นอนอธิบดีกรมชลประทานกล่าวได้ว่านอกจากนี้พื้นที่ EC ยังมีโครงการชลประทานที่เกิดขึ้นใหม่ได้แก่โครงการผันน้ำอ่างประแสหนองค้อบางพระที่จะเข้ามาช่วยผันน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและ EC ซึ่งจะลดภาระการผันน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองได้มากขึ้นด้วยปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
4: ร้อยเอกหญิงพัชรรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาฏความสันสุขรายงาน
2: กรมการจัดหางานชี้แจงตอบโต้ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยยืนยันบุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ทุกรูปแบบ
5: กรมการจัดหางานชี้แจงกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและระบุว่ากรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ย 33,591 บาทต่อครั้งโดยยืนยันว่ากรมการจัดหางานมีนโยบายมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการทุกภารกิจและทุกกระบวนการพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาการให้บริการรวมถึงเอกสารประกอบการให้บริการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องทางหรือพฤติการที่อาจเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบทั้งนี้กรมการจัดหางานมีหนังสือถึง

0: ธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแบบสำรวจในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุถึงมูลค่าสินบนที่เสนอให้สูงถึง 33,591 บาทต่อครั้งว่ามีที่มาวิธีการคำนวณและมาตรฐานในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างไรเพื่อจะได้นำมาตรวจสอบโดยเร่งด่วนหากตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดหรือมีพฤติการทุจริตจะดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพท.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเครือยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกนร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการในวันนี้โดยประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่เข้าเกณฑ์การระบาดใหญ่ระดับโลกแต่ประเทศที่ติดกับ DR คองโกมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้ WHO รายงานพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ DR คองโกเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้เป็นสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึง50%สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฟิลิปปินส์ขอให้ศาลฎีกาฟิลิปปินส์อนุญาตให้ดำเนินการจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลด์ บาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสงครามปราบปรามยาเสพติดของอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เพื่อนำตัวไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตามหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งนี้นายเดลาโรซายื่นขอความคุ้มครองจากวุฒิสภาฟิลิปปินส์และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฟิลิปปินส์เพื่อขอให้ระงับอำนาจของหน่วยงานท้องถิ่นที่จะบังคับใช้หมายจับของ ICC โดยอ้างว่าการบังคับใช้หมายจับของ ICC ในฟิลิปปินส์ขัดต่อหลักกฎหมายเนื่องจากฟิลิปปินส์ถอนตัวออกจาก ICC ตั้งแต่ปี2562ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่10มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569 ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90 ซม.และเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 37 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32 เซนติเมตรและเวลา 14:54 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
11: Yeah, safety คืออันตราย

0: ที่ได้ไปเหมือนมีลิมิเต็ดเอดิชั่น
1: บอกฟังก์ชันแบบฟูลเซ็ตรอคนมาเสียพร้อมโอ
2: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
0: ทำอะไรได้บ้าง
2: ตอบได้ปะ
0: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะมันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
2: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี
3: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์

0: สวัสดีครับแฟนรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์ทุกท่านครับกลับมาพบกับผมดีเจจ็อกกี้ครั้งหนึ่งนะครับในทุกคืนวันอาทิตย์เวลา 19:30 นจนถึงเวลา 20:00 นทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ครับเช่นเคยครับโจก็จะนำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในภูเก็ตหรือว่าเรื่องราวดีๆที่เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของจังหวัดภูเก็ตมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับเป็นข้อมูลความรู้และเป็นความเพลิดเพลินตลอดครึ่งชั่วโมงที่อยู่กับโจ๊กกี้แห่งนี้นะครับเอาละครับวันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่ภูเก็ตในวันที่17พฤษภาคม2569แห่งนี้นั้นเราได้มีการจัดงานพิธีวิวาหวานบาบาเกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงเช้าในวันนี้หลายคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมบริเวณหน้าบ้านอนุภาสรถมันจึงเยอะมากหรือว่าอาจจะมีรถติดเป็นบางช่วงด้วยนะครับนั่นก็เพราะว่าวันนี้เขาจัดงานวิวาหวานบาบาที่บ้านอนุภาสนั่นเองนะครับแล้ววิวาหวานบาบามีเรื่องราวอย่างไรหลายๆคนอาจจะมาจากต่างจังหวัดหรือหลายๆคนอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยได้รับรู้หรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับวิวาบาบามากนักวันนี้โจ๊กจะมาเล่าให้ฟังนะครับในส่วนของวิวาหวานบาบานั้นบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่จะเป็นเรื่องของความโดดเด่นมากเลยนั่นก็คือเรื่องของการแต่งกายของบ่าวสาวนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้นั้นคู่บ่าวสาวที่แต่งงานที่ภูเก็ตนั้นนิยมแต่งชุดบาบายะหยาในพิธีแต่งงานนะครับแต่ว่ารูปแบบพิธีที่เป็นแบบดั้งเดิมนั้นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานที่ที่จัดงานนะครับเรื่องของการแต่งกายจะเป็นยังไงนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเน้นไปที่เจ้าสาวเลยครับเพราะว่างานนี้บอกเลยว่าตัวเอกตัวเด่นนั้นจะอยู่ที่เจ้าสาวเลยครับเพราะว่าเจ้าสาวเธอจะสวมชุดที่เรียกว่าชุดครุยใหญ่บาจูเบซานะครับซึ่งเป็นเสื้อตัวนอกที่เป็นผ้าป่านมัสลินยาวลงมาจนกลมเท้านะครับแล้วก็ที่ผ้านั้นก็จะมีการปักลวดลายอย่างประณีตมากมีการติดกระดุมทองฝังเพชรหรือที่เรียกว่าโกลสังนะครับมี3ชิ้นก็จะมีทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวลูกนะครับและอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือทรงผมนะฮะทรงผมของเจ้าสาวเนี่ยก็จะมีการก้าวมวยขึ้นสูงนะครับหรือเรียกว่าทรงชักอีโบยนะครับซึ่งจะมีการสวมมงกุฎดอกไม้ไหวหรือเราเรียกว่าหัวกวนนะครับมงกุฎเนี่ยมันจะเหมือนเวลาเดินเนี่ยมันก็จะดิ้นแล้วก็ทำให้เกิดแสงระยิบระยับเวลาที่เพชรพลอยที่ประดับอยู่บนมงกุฎนั้นมันต้องกับแสงนะครับก็ทำให้ดูแบบสวยงามดูมีราคามีราศีมากเลยนะครับส่วนผู้ชายน่ะเหรอครับผู้ชายก็จะมาในลุคของสุภาพบุรุษสากลนะครับก็อาจจะมีการสวมเขาเรียกว่าสวมชุดไทยสวมเสื้อสูทนะครับสวมเสื้อสูทแล้วก็มีการสวมเสื้อสูทที่เป็นแบบสากลนะฮะสวมเสื้อสูทแบบสากลแล้วก็ข้างในก็อาจจะใส่เชิ้ตขาวนะฮะหรือแล้วก็ผูกเน็กไทยบางคนก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าสวมเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวทรงกระบอกนะฮะ เราจะเรียกกันในปัจจุบันว่าพวกชุดนายเหมืองนะครับโดยที่ เสื้อตัวนี้เนี่ยจะเป็นเสื้อแขนยาวคอตั้งมีกระเป๋าด้านหน้าอยู่4ใบก็คือที่หน้าอก2ใบแล้วก็บริเวณด้านล่างอีก2ใบมีกระดุมอยู่5เม็ดนะครับ มักจะเป็นชุดที่เป็นสีเดียวกันทั้งเสื้อและกางเกงโดยสีที่นิยมมากเลยก็จะเป็นสีกากีหรือสีเทานะครับลักษณะเนี่ยก็จะคล้ายกับเสื้อของด็อกเตอร์ของด็อกเตอร์ซุนยัตเซนนะฮะถ้าใครรู้จักด็อกเตอร์ซุนยัตเซนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะนิยมสวมด้วยหมวกกะโหล่สีขาวหรือหมวกสีครีมนะครับกะโหล่สีครีมนะฮะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่าหมวกท่านขุนหรือปัจจุบันเราอาจจะเรียกยังคงเรียกว่าหมวกท่านขุนนั่นเองถือไม้เท้าแล้วก็สวมรองเท้าหนังที่เราเรียกว่าเกือกแบร์เรตนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นชุดการแต่งกายของผู้ชายที่เกิดขึ้นในพิธีแต่งงานบาบาหรือที่เรียกว่าชุดของเจ้าบ่าวนะครับและที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยของชุดเจ้าบ่าวนั่นก็คือเข็มกลัดดอกไม้ที่อกเสื้อนั่นเองนะครับมันจะแสดงถึงความสมบูรณ์แบบที่สะท้อนความมั่งคั่งและเกียรติยศของวงตระกูลนั่นเองช่วงหน้านะครับเดี๋ยวโจ๊กจะพาไปเจาะลึกในเรื่องของลำดับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของวิวาห์บาบานะครับว่าเขามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับไปฟังเพลงเพราะๆกันแล้วกลับมาพบกันครับ
1: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตอลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัย

0: พบกันในช่วงที่2นะครับกับรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์กันนะครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในอดีตนั้นกว่าบ่าวสาวจะได้แต่งงานกันนั้นเนี่ยมันมีขั้นตอนต่างๆเยอะมากนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเมื่อก่อนนั้นการแต่งงานของบ่าวสาวชาวบาบานั้นนะแทบจะเป็นการคลุมถุงชนแทบจะ 100% เลยนะครับโดยสมัยก่อนนั้นเนี่ยเราก็จะมีแม่สื่อนะครับหรือที่เราเรียกกันในภาษาบาบาว่าอึมหลางนั่นเองนะครับที่จะเป็นคอยทำหน้าที่จับคู่ให้กับชายหญิงนะครับว่าใครที่แบบเหมาะกับใครซึ่งอึมหลางเนี่ยมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะครับเพราะว่าคนที่เป็นอึมหลางจะต้องมีวาทศิลป์พูดหวานล้อมให้ฝ่ายพ่อแม่เจ้าสาวหรือฝ่ายพ่อแม่เจ้าบ่าวตกลงให้ทั้งคู่แต่งงานกันให้ได้นะครับแล้วก็เมื่ออึมหลางเนี่ยทำสำเร็จนะครับก็คือสามารถพูดหวานล้อมแล้วก็ทั้งฝ่ายพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยตกลงปลงใจกันที่จะแต่งงานคือเลือกกันทั้งคู่แล้วเนี่ยอึมหลางก็จะได้รับอั่งเปาแล้วก็ขาหมูอย่างดีซึ่งจะเป็นขาหลังนะครับ1ขาแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะได้เป็นที่แบบยอมรับด้วยว่าอุ้ยอึมหลางคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สามารถหาคู่ได้ดีแต่ที่สำคัญที่สุดเลยข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือจะไม่แต่งงานในกลุ่มแท้เดียวกันนะครับต่อมานะครับก็พอเมื่ออึมหลางเนี่ยจับคู่กันเรียบร้อยแล้วนะครับพอจับคู่กันเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีการแอบดูตัวนะครับการแอบดูตัวเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของที่เขาเรียกว่าเป็นทริคเป็นแทคติกที่พ่อแม่เนี่ยก็จะทำให้ลูกตัวเองเนี่ยมีวิธีไปดูตัวของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเช่นเอาของไปให้บ้านฝ่ายหญิงบ้างพ่อแม่ฝากวันให้ผู้ชายของไปบ้านฝ่ายหญิงเพื่อให้ได้เจอผู้หญิงคนที่จะแต่งงานที่พ่อแม่วางไว้ตกลงว่าจะให้แต่งงานด้วยว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะได้ดูตัวแล้วก็ทั้งสองคนก็จะได้ดูตัวซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแน่นอนแล้วนะครับว่าจะมีการดูตัวนะครับแล้วก็แน่นอนที่จะไปดูวันดูเลิกแต่งงานเนี่ยเขาจะต้องบ้านลูกสาวที่จะได้แต่งงานนะครับก็จะต้องมีการประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเราบ้านฉันเนี่ยลูกสาวจะได้แต่งงานได้ออกเรือนแล้วนะขายออกแล้วนะพูดง่ายๆนั่นเองนะครับแล้วก็โดยมีการที่จะใช้ดนตรีจีนนำหน้าขบวนแห่ให้คนทั่วไปได้ยินเขาจะเคาะจีนเสียงดังเพื่อให้คนวิ่งมาดูเราจะเรียกดนตรีจีนประกอบงานมงคลสมรสนี้ว่าตีต่อตีเช้งนะครับซึ่งคำนี้เนี่ยมันจะเป็นขับที่จะใช้เฉพาะกับงานแต่งงานแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าตีต่อตีเช้งเนี่ยมันถ้าเหมือนพวกคนไทยก็เหมือนลำกองยาวอะฮะก็มีกองยาวมาก่อนนะครับซึ่งการที่มีตีต่อตีเช้งเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนเป็นข้อต่อรองอย่างหนึ่งของฝ่ายเจ้าสาวว่าเจ้าบ่าวอ่ะมีเงินจะจ้างวงดนตรีมานำหน้าเจ้าสาวหรือไม่ซึ่งมันก็คือเป็นเกียรติอะเนาะมันเหมือนแบบก็แอบอวดๆนิดนึงอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการเรียกว่าเชิดนิดนึงอะอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับก่อนที่จะมีงานแต่งงานจริงๆเนี่ยเราก็จะมีการแลกแหวนกันก่อนเพื่อเป็นการประกันอย่างหนึ่งว่าจะเกิดพิธีการแต่งงานขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโดยที่ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะเตรียมแหวนมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันไว้นะครับแต่ว่าฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเนี่ยจะไม่ได้แลกกันโดยตรงนะครับจะไม่แลกกันเองเหมือนในปัจจุบันก็คือจะแลกผ่านอึมหลางนั่นเองนะครับอึมหลางเนี่ยจะและฝ่ายเจ้าสาวจะหาเลิกแต่งงานและกำหนดวันแต่งงานนะครับโดยที่จะมีการแลกแหวนเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันแล้วก็ที่แหวนเนี่ยจะมีการผูกด้ายแดงเอาไว้นะครับแล้วก็ในนอกจากเนี้ยก็จะมีการนำแหวนห่อกระดาษแดงเนี่ยกลับไปบ้าน ให้เจ้าสาวพร้อมด้วยขนมที่เป็นมงคลก็คืออันนี้ก็จะเป็นฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นคนเตรียมแหวนนะครับแล้วก็เตรียมแหวนของเจ้าบ่าวเนี่ยห่อใส่กระดาษแดงเพื่อไปให้เจ้าสาวนะครับพร้อมกับขนมมงคลอย่างเช่นขนมทอเต้าถึงยุนถึงอังโจผางเปี้ยขนมน้ำตาลกรวดจันอับแล้วก็มีกระดาษแดงแต่เป็นรูปดอกไม้สวยงามรองที่ก้นภาชนะที่ใส่ขนมก็คือภาชนะที่เขาจะใช้ถ้าปัจจุบันเราจะใช้เรียกว่าเป็นปิ่นโตเนาะแต่ในอดีตเราใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเสียหนาก็จะเป็นตะกร้าหวายทรงตะกร้าหวายแล้วก็ใส่ของบรรจุนั่นเองมันเป็นตะกร้าไม้ไผ่ไม่ใช่หวายโซเทียเป็นไม้ไผ่ในวันแต่งงานนะครับก็จะมีพิธีการต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีการแห่ขบวนขันหมากมานะครับก็จะมีลำดับขั้นตอนต่างๆเยอะแยะเจ้าบ่าวก็จะเดินเข้าบ้านเจ้าสาวโดยที่ฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยก็จะจับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมารอรับโดยถือพานบุหรี่หนึ่งคู่เจ้าบ่าวก็จะรับบุหรี่แล้วก็ยื่นอั่งเปาให้กับเด็กทั้งสองนะครับญาติฝ่ายเจ้าสาวก็จะเชื้อเชิญให้เจ้าบ่าวและญาติฝ่ายเจ้าบ่าวเข้ามาในบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่ออึมหลางนะครับนำเจ้าบ่าวเข้ามาในบ้านนะครับอึมหลางก็จะและญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวก็จะส่งขันหมากให้แม่เจ้าสาวนะครับซึ่งในขันหมากก็จะประกอบไปด้วยพลู15คามถุงเงินถุงทอง12บาทดอกรักและดอกดาวเรืองนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเจ้าบ่าวก็จะส่งเสียนาให้อึมหลางนะครับก็อึมหลางก็จะเอาเสียนาเนี่ยให้ทางบ้านเจ้าสาวต่อไปนะครับเมื่อได้ฤกษ์ยามงามดีแล้วนะครับเจ้าบ่าวเนี่ยก็จะเข้าไปเขาเรียกว่าไปรับเจ้าสาวนะครับรับเจ้าสาวออกมานะครับจากห้องนะครับเพื่อที่จะมาทำพิธีเขาเรียกว่าเป็นพิธีผางเต๋ต่อไปนะครับในลำดับก่อนที่จะถึงพิธีผางเต๋นั้นเนี่ยเราก็จะมีการเขาเรียกว่าไหว้เทวดาก่อนนะครับก็จะมีการไหว้เทวดาเพื่อบ่งกล่าวบอกเทวดาว่าวันนี้เป็นวันดีที่จะมีการจัดงานแต่งงานขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากที่ไหว้เทวดาเสร็จก็จะมีการพิธีล้างเก้าอี้นะครับซึ่งเป็นพิธีล้างเก้าอี้เนี่ยก็จะเป็นการที่แบบเหมือนกับแบบกวาดสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็ให้พ่อแม่มานั่งเป็นสิริมงคลโดยที่เจ้าสาวและเจ้าบ่าวจะหยิบมุมผ้าเช็ดหน้าทั้งสองมุมคนละมุมคนละด้านของผ้าเช็ดหน้าเนี่ยกวาดเก้าอี้ไปซ้ายไปขวามา3ครั้งนะครับก็คือจากขวามาทางซ้าย3ครั้งแล้วก็พับผ้าเช็ดหน้าเป็นสามเหลี่ยมวางบนเก้าอี้นะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่ามีการล้างเก้าอี้แล้วเพื่อนเจ้าบ่าวก็จะเรียกพ่อแม่เจ้าสาวเนี่ยมานั่งที่เก้าอี้นะครับแล้วก็พ่อแม่เจ้าสาวจะมานั่งเก้าอี้เนี่ยพ่อแม่เจ้าสาวก็จะดึงผ้าเช็ดหน้าที่พับไปเป็นสามเหลี่ยมนั่นแหละครับมาตั้งถือไว้บนตักนะครับแล้วก็นั่งบนเก้าอี้เพื่อรับไหว้นะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีเขาเรียกว่าผางเต๋ก็คือพิธียกน้ำชานั่นเองนะครับซึ่งในพิธียกน้ำชาเนี่ยก็จะมีการคารวะนะครับพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ญาติทั้งสองฝั่งโดยที่แต่ละคนที่มายกน้ำชาก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นอั่งเปาเป็นของมีค่าเพชรทองโฉนดที่ดินหรืออื่นๆเนี่ยไว้ให้บ่าวสาวไว้ตั้งตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิธีผางเต๋หลังจากจบพิธีแต่งงานกันเรียบร้อยซึ่งพิธีผางเต๋ก็ถือเป็นขั้นตอนของการแต่งงานนั่นเองนะครับก็จะไปพิธีผางเต๋จบก็จะไปไหว้พระที่ตามอามแล้วก็จะเป็นการส่งตัวเข้าหอนะครับการส่งตัวเข้าออกการส่งตัวเข้าหอนั้นเนี่ยเราจะมีพิธีที่เรียกว่าปูเตียงนอนนะคะพิธีปูเตียงนอนก็จะเชิญผู้ใหญ่ที่มีชีวิตคู่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีลูกหลานมากมายมาเป็นผู้ที่ปูเตียงให้บ่าวสาวคู่นั้นนะครับเพื่อเป็นเคล็ดลับที่ชื่อว่าบ่าวสาวจะรักกันอย่างยั่งยืนแล้วก็จะมีทายาทสืบสกุลต่อไปเต็มแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเมื่อปูเข้าหอเรียบร้อยแล้วเนี่ยบ่าวสาวนะครับก็จะต้องอยู่ที่บ้านเจ้าสาวเนี่ยเขาจะต้องอยู่ที่บ้านเจ้าสาวเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นเวลา6วันนะครับแล้วก็พอเมื่อครบ6วันแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการพาผู้หญิงเนี่ยกลับมาบ้านเกิดนะครับออกเมื่อครบ6วันก็จะพากลับมาบ้านเกิดอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเจ้าสาวก็จะได้มาเยี่ยมพ่อแม่นะครับโดยเจ้าบ่าวก็จะนำขนมมาในการไหว้เนี่ย ในการที่มาไหว้สวัสดีพ่อแม่หลังจากที่แต่งงานไปแล้ว6วันนะครับก็จะเป็นพวกขนมอังโจ้แดงร้อยเชือกนะครับวนรอบขนมเหนียวกวนปีโก้นะครับสีชมพูนะครับแล้วก็บ้านเจ้าสาวก็จะออกมาต้อนรับและนำเข้าไปนำขนมเนี่ยเข้าไปในบ้านแล้วก็เลี้ยงกลับมาด้วยเป็นขนมอีก็คือหรือว่าขนมบัวลอยนั่นเองนะครับแต่บ้านใดที่บ้านเจ้าสาวเนี่ยไม่มีผู้ชายเลยนะครับก็อาจจะมีการพูดคุยว่าขอให้เป็นเจ้าบ่าวแต่งเข้าบ้านเจ้าสาวแทนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฝ่ายบ้านเจ้าสาวก็ต้องให้สิทธิ์ของผู้ชายเต็มที่เหมือนกันด้วยนะครับอย่างเช่นให้มาดูแลกิจการก็ต้องให้กิจการผู้ชายได้ดูแลด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นพิธีในการแต่งงานของพิธีว่าบ้าบ๋านั่นเองนะครับช่วงหน้านะครับเป็นเรื่องที่จกชอบมากที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องของอาหารมงคลในงานวิวานะครับว่าในงานวิวานั้นกินอะไรถึงจะโชคดีนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อานงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
0: มาพบกันในช่วงที่3กันต่อเลยนะครับในพิธีแต่งงานแบบชาวบาบานั้นนอกจากความสำคัญในเรื่องของการแต่งกายของบ่าวสาวพิธีการต่างๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือขนมงานแต่งงานนั่นเองนะครับซึ่งขนมในงานแต่งงานของชาวบาบานั้นมีเยอะมากเลยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็ล้วนแต่มีความหมายที่เป็นมงคลทั้งนั้นนะครับขนมชนิดแรกที่โจ๊กอยากจะมาแนะนำให้รู้จักนั่นก็คือขนมกาลาแมนั่นเองนะครับหรือเราเรียกกันว่าขนมกันแมนะครับมันก็จะมีความหมายในเรื่องของการให้ความรักของคู่บ่าวสาวนั้นหวานชื่นยืนยาวแน่นเหนียวนะครับมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับต่อมานะครับนอกจากขนมกันแมก็จะมีขนมข้าวเหนียวหีบนะครับหรือว่าข้าวเหนียวอัดนั่นเองนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวเหนียวสีม่วงท็อปบนด้วยสังขยานะครับซึ่งก็จะมีความหมายว่าให้คู่บ่าวสาวมีความรักที่มั่นคงเหนียวแน่นสีของขนมก็จะเป็นมักจะเป็นสีขาวและสีม่วงนะครับเปรียบเสมือน2ครอบครัวคือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับแม้ว่าจะมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันเมื่อมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันหากมีความรักความสามัคคีก็สามารถกลมเกี่ยวกันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองได้นะครับขนมต่อมาก็จะเป็นขนมบูลูนะครับหรือขนมไข่นั่นเองนะครับก็จะมีความหมายว่าให้ชีวิตการแต่งงานของคู่บ่าวสาวมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็คือขนมบูลูมันก็จะจากเหลวๆมันก็จะพองนั่นเองก็รุ่งเรืองนะครับต่อมาจะเป็นขนมปักทงโก้นะครับมันจะเป็นลักษณะขนมที่คล้ายถ้วยฟูที่นึ่งด้วยถาดนะครับสลัดสีแดงใสเป็นจุดๆมีความหมายว่าให้ชีวิตครอบครัวรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าตลอดไปนะครับที่ขาดไม่ได้เลยในงานแต่งแม้ในปัจจุบันก็ยังคงมีนั่นก็คือขนมห่อนะครับหรือว่าขนมสอดไส้นั่นเองนะครับก็จะมีความหมายว่าให้คู่บ่าวสาวอยู่เรียงเคียงคู่เหมือนไส้ขนมที่มี2เม็ดอย่าได้พลัดพรากจากกันขอให้ชีวิตคู่มีความสุขตลอดกาลนะครับต่อมาก็จะเป็นขนมเทียนนะครับซึ่งเป็นขนมที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวไส้จะทำจากถั่วน้ำตาลจันอับนะครับก็จะให้ความหมายถึงความสามัคคีน้ำตาลและจันอับให้ความหมายถึงความหวานความยิ่งใหญ่ถั่วก็จะให้ความหมายถึงความเจริญงอกงามนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นขนมชั้นครับขนมชั้นมีความหมายว่าให้คู่บ่าวสาวจงครองรัก กันด้วยความสุขหวานชื่นมียศถาบรรดาศักดิ์สูงขึ้นเรื่อยๆมีชีวิตครอบครัวเจริญก้าวหน้าสืบทอดชั่วลูกชั่วหลานนั่นเองนะครับเพราะขนมชั้นก็จะเป็นชั้นที่สูงสูงขึ้นไปถัดมาจะเป็นขนมกาเปโก้ยนะครับหรือว่าขนมทองม้วนนั่นเองที่เป็นทองม้วนแบบกรอบๆไปนะครับก็เราจะมาขี้เป็นแผ่นเหมือนแผ่นมาพับเข้าหากันนะครับมีความหมายว่าให้คู่บ่าวสาวใช้ชีวิตคู่ที่เกาะเกี่ยวยึดติดกันเคียงคู่กันตลอดอายุไขนั่นเองนะครับขนมต่อมาก็จะเป็นขนมหุ่นโก้ยนะครับหุ่นโก้ยนี่จะทำจากแป้งถั่วนะครับกวนจนเหนียวหนึบยืดหยุ่นมีความหมายว่าให้บ่าวสาวครองรักกันอย่างเหนียวแน่นเคียงคู่กันตลอดไปสีที่นิยมสำหรับในงานแต่งงานก็จะเป็นสีชมพูนะครับเพราะว่าจะให้สีสันชุดสวยงามแล้วก็ความรักเป็นสีชมพูนั่นเองถัดมาจะเป็นขนมใช้เถาโก้ยนะครับหรือว่าขนมหัวผักกาดนั่นเองนะครับมีความหมายว่าให้ชีวิตของคู่บ่าวสาวครองรักครองเรือนกันอย่างมีความสุขนะครับขนมซีกัวก้อยนะครับก็เป็นขนมอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นซึ่งขนมตัวนี้เนี่ยจะเป็นชื่อของผลไม้ใหญ่นะครับใช้ในงานมงคลหมายถึงให้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตครองรักครองคู่ชั่วนิรันดร์ความกลมของผลไม้หมายถึงความกลมเกลียวของคู่บ่าวสาวนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเซกัวก้อยเนี่ยมาจากภาษาจีนฮกเกี้ยน2คำนั่นก็คือซีกัวหมายถึงแตงโมก้อยก็หมายถึงขนมนะครับซึ่งขนมเนี่ยก็จึงมี2สีชั้นล่างจะเป็นสีเขียวเปรียบเสมือนเปลือกแตงโมส่วนชั้นบนจะนิยมเป็นสีชมพูหรือสีแดงเปรียบเป็นเสมือนเนื้อแตงโมนั่นเองนะครับอีกขนมหนึ่งนะครับที่จะมักจะใช้ในงานวิวาบ้าบ่าวนั่นก็คือขนมผิงนะครับมีความหมายว่าขอให้ชีวิตครอบครัวของคู่บ่าวสาวมีความอบอุ่นเต็มไปด้วยความรักอันหวานชื่นเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครกระทรวงพาณิชย์นำผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเพื่อเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงไม้สากลเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมิ้งสระบุรีในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:25 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีทจวมปชมวมพปร3ณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นางเบญจมาศอิ่มๆกล่าวว่าประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงทรงริเริ่มจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้แก่ราษฎรที่มีความสามารถด้านการทอผ้าและหัตถกรรม
3: ซอฟต์พาวเวอร์การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็การดูแลราษฎรของพระองค์ท่านนะคะศูนย์ศิลปาชีพที่เป็นงานฝีมือของชาวบ้านนะคะสร้างเงินสร้างงานให้กับชาวบ้านนะคะที่เขาได้ทำผ้านะคะแต่พระองค์ท่านไม่ทรงส่งเสริมนะคะชาวไร่ชาวนาที่เขามีความสามารถก็ไม่ได้แสดงออก
2: ด้านนางสมรเหรียญสุวรรณกล่าวว่ามีความตั้งใจจะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนานแล้วจนได้มีโอกาสเดินทางมาเป็นครั้งแรกในวันนี้ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรแม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทรงห่วงใยในทุกสุขของประชาชนและทรงส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
3: พระองค์ท่านคือแบบทุรกันดารอะไรท่านก็ไปก็สื่อทราบซึ้งน้ำใจของท่านที่เป็นห่วงแบบว่าประชาชนอย่างที่ไปทางอีสานนะเกี่ยวกับพวกผ้าไหมค่ะคือท่านแบบว่าหารายได้ให้กับประชาชนเป็นห่วงประชาชนดีที่มีรายได้แบบว่าให้ประชาชนได้เพื่อความอยู่รอด
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นชวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ช่วยผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่177ณหอประชุมศรีปทุม1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมคณะและส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ชพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงห่วงใยและให้ความช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้มาโดยตลอดเพื่อให้ผู้สูญเสียขาได้กลับมาดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวและช่วยเหลือสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้จะดำเนินการรวม6วันระหว่างวันที่17ถึง22พฤษภาคม2569ณดมอนุสรณ์37ปีศรีปฐุมพิทยาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการขาเทียมซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมเดินวิ่งนารารันฟอร์เฮลเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งนารารันฟอร์เฮลเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่หาดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมนักวิ่งและประชาชน 1,500 คนร่วมงานอย่างคึกคักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อประชาชนและโรงพยาบาลพร้อมกล่าวว่าการมอบถ้วยพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้จัดงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนตอกย้ำความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้านนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวว่ากิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนำรายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยวิกฤตพร้อมสร้างความร่วมมือตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรม Thailand The Land of Tropical Fruits นำผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
6: นางบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการจัดกิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foods ว่าเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ฤดูกาลโดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดจันทบุรีอาทิทุเรียนมังคุดเงาะและลองกองซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงทางด้านคุณภาพรสชาติมาตรฐานการผลิตและความต้องการของตลาดโดยการนำผลไม้จากแหล่งผลิตเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายใจกลางเมืองและศูนย์การค้าชั้นนำจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ผลไม้ไทยจากสินค้าเกษตรทั่วไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางบนนักท่องเที่ยวและผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อสูงได้โดยตรงทั้งนี้ภายในงานกระทรวงพาณิชย์ยังได้เชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนจาก15ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความสนใจอย่างมากจากคณะทูตสะท้อนให้เห็นว่าผลไม้ไทยยังมีโอกาสทั้งในการขยายตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและการส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกหลายภูมิภาคทั้งตลาดเดิมที่มีความต้องการสูงและตลาดใหม่ที่เริ่มให้ความสนใจผลไม้เมืองร้อนคุณภาพจากประเทศไทยการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสร้างเวทีให้ผลไม้ไทยได้แสดงศักยภาพในตลาดระดับพรีเมียมทางด้านคุณภาพรสชาติบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foods จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง27พฤษภาคมนี้ณลานโปรโมชั่น A Gourmet Market ชั้น G ศูนย์การค้าสยามภารกรและศูนย์การค้า M Quartier กรุงเทพมหานครนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนเพิ่มรายได้ด้วยการเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7: ที่อาคารแผ่พืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นางสาวปิยรัติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอแม่ริมสันทรายและอำเภอพร้าวเพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่นำไปแก้ไขให้เกษตรกรได้อย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ3ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้แก่ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรการพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรรวมถึงสหกรณ์เน้นย้ำปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเร่งผลักดันนโยบายลดต้นทุนการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูคุณภาพดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมงานทั้งในด้านการพัฒนาการเกษตรการลดต้นทุนการผลิตการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้จากผลผลิตรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนาตราชประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
8: นางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทพร้อมด้วยนางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่17จากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านและทุกมิติ
9: เป็นความภาคภูมิใจและเป็นความยินดีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของคนในวงการสื่อสารมวลชนนะคะสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรามุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านค่ะพวกเราพร้อมที่จะผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งทางด้านความมั่นคงด้วยค่ะ
8: จากนั้นสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้ประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่17ประจำปีนี้โดยรางวัลประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมตกเป็นของนางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์รายการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในรายการกระบอกเสียงสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมในการรับเรื่องร้องเรียนและประสานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องการได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการทำหน้าที่สื่อมวลชนคุณภาพที่มีความโดดเด่นในการนำเสนอสาระความรู้ควบคู่ไปกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่สังคมอย่างแท้จริงทั้งนี้รางวัลนาตราชเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่คนทำงานในวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยผ่าน

0: อย่างรอบด้านนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งออกมาตรการรองรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียนในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้สั่งการไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งหากพบความจำเป็นเร่งด่วนด้านใดให้รายงานมาโดยทันทีโดยเฉพาะอาคารเรียนที่ต้องการการปรับปรุงซึ่งแม้จะมีการสำรวจไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ประสบเหตุวาตภัยอาจก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อม
1: เราให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมผมได้สั่งการให้ท่านเลขาพื้นฐานนี่ได้สั่งการไปให้ทุกโรงเรียนเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรดีให้แจ้งมานะครับอาคารที่ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแต่เราเคยสำรวจไปแล้วนะครับในเรื่องนี้เคยสำรวจไปแล้วแต่ต้องยอมรับบ้านในช่วงนี้มีเหตุวาตภัยลมแรงบ้างอะไรบ้างก็มีเกิดขึ้นตลอดเวลาก็ได้แก้ไขโดยด่วนให้สถานศึกษาพร้อมสำหรับรองรับนักเรียนที่จะเปิดเทอม
0: ขณะที่สพท.ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวนี้มาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าสพท.ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการตาม7มาตรการทั้งการพิจารณาลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบบางรายการเช่นชุดลูกเสือลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการมอบหมายชิ้นงานหรือโครงงานที่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองนอกจากนี้ได้เปิดช่องให้ผู้บริหารสถานศึกษาออกมาตรการเพิ่มเติมได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
2: อะไรที่พอลดอะไรที่พอผ่อนผันได้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ปกครองได้มีความสะดวกสบายใจที่จะขออาชีพและส่งลูกหลานมาเรียนนะครับถ้าหากว่าลูกหลานได้รับผลกระทบจากการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียนการศึกษานะครับบางส่วนอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็หลุดออกจากระบบการศึกษาไปเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้น
0: ไม่เพียงแต่สพท.ที่มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการยังรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมถึงกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงภาวะค่าครองชีพสูงซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาโดยไม่ให้ค่าใช้จ่ายเป็นกำแพงที่ขวางกั้นอนาคตของนักเรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: 20:19 รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนตกราว550ลำในหลายภูมิภาคทั่วรัสเซียซึ่งรวมถึงกรุงมอสโกเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานับเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของยูเครนในรอบกว่า4ปีที่ผ่านมาด้านนายอังเดรย์วอโรบิยอฟผู้ว่าการกรุงมอสโกเปิดเผยว่ากองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสกัดกั้นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ในเขตกรุงมอสโกอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและโครงสร้างพื้นฐานในกรุงมอสโกถูกโจมตีทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะโจมตีตอบโต้รัสเซียอีกหลังกองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยในกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออก

0: งการในวันนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนือของเกาหลีใต้บ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมยองในวันอังคารนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะกระชับความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งนี้การประชุมสุดยอดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมยองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและสถานการณ์ในตะวันออกกลางรวมทั้งเป็นการตอบแทนที่ประธานาธิบดีอีแจมยองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลอิตาลีที่ระบุว่านางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลียกเลิกกำหนดการเยือนไซปรัสและเดินทางไปเมืองโมเดนาทางตอนเหนือของอิตาลีเพื่อเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งขับรถยนต์พุ่งชนประชาชนในเมืองโมเดนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8รายซึ่งในจำนวนนี้4รายมีอาการสาหัสด้านนายกเทศมนตรีเมืองโมเดนาเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวอิตาลีเชื้อสายโมร็อกโกวัย30ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองแบกาโมและย้ายเข้ามาอยู่ใกล้เมืองโมเดนาโดยผู้ก่อเหตุรายนี้กำลังรักษาตัวจากโรคทางจิตเวชอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือมีความเชื่อมโยงกับขบวนการก่อการร้ายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ
2: ชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ
1: วิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21ต่อ9 22ต่อ24และ18ต่อ21จบตำแหน่งรองแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ8คนสุดท้ายมายสากลปัญชยาจันน้อยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปยู่หลูมือหนึ่งของโลกจากจีนและแชมป์เก่า2สมัยซ้อน4ต่อ3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยมือ3ของโลกและแชมป์โลกปี2022ที่เอาชนะเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูน4ต่อ1เฟรมในวันพรุ่งนี้ขณะที่สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชเนีย2026รายการแรกที่ถนนสุคนทสวัสดิ์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคมโดยรายการนี้จะคัดเอานักสอยคิวที่ดีที่สุด2คนเพื่อได้การ์ดทัวร์เล่นสนุกเกอร์อาชีพโลกใน2ฤดูกาลถัดไปเป็นอย่างน้อยในรอบ16คนสุดท้ายแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2011เอาชนะซาฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดิกวิเจคาเดียนจากอินเดียต่อไปส่วนอีกคู่เป้กันเองฤทธิชัยฉิมพานังนักสอยคิวดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุดแพ้เกาเจอร์อี้จากจีน2ต่อ4เฟรมต้องยุติเส้นทางคว้าตั๋วเล่นอาชีพไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการพลาดท่าแพ้อีคยองซอจากเกาหลีใต้0ต่อ2เซต3ต่อ6และ3ต่อ6คว้ารองแชมป์ใบครองเซปักตะก้ออีสตาฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมประเภทตะกร้อ4คนชายรอบแรกกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้2ต่อ0เซต15ต่อ12และ15ต่อ12ส่งผลให้ทีมชาติไทยการันตีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมเทควันโดประเภทท่ารำหรือพุมเซ่ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ M-Bank Arenaประเทศมองโกเลียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมณกรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมพุมเซ่ไทยได้เน้นไปที่การทบทวนเทคนิคใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง โดยโค้ชลีนายอนเปิดเผยว่าที่มองโกเลียอากาศหนาวมากซึ่งได้เตือนนักกีฬาให้ระวังไม่สบายส่วนสนามแข่งขันค่อนข้างลื่นสโมสรเชลซีประกาศแต่งตั้งชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีและจะเริ่มคุมทัพสิงห์บลูในวันที่1กรกฎาคมนี้ชาบีอลอนโซเปิดเผยภายหลังได้รับการแต่งตั้งว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาคุมทีมสโมสรระดับโลกอย่างเชลซีซึ่งจากการหารือกับกลุ่มเจ้าของสโมสรและทีมงานฝ่ายฟุตบอลทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องและก้าวไปสู่การคว้าแชมป์นอกจากนี้อลอนโซยังกล่าวชื่นชมนักเตะในทีมว่ามีพรสวรรค์และศักยภาพสูงพร้อมย้ำว่าหน้าที่สำคัญต่อจากนี้คือการสร้างวัฒนธรรมทีมที่แข็งแกร่งทำงานหนักและพาสโมสรประสบความสำเร็จสำหรับชาบีอลอนโซเคยผ่านประสบการณ์คุมทีมฟุตบอลยุโรประดับสูงมาแล้วทั้งกับเรอัลมาดริดและไบเออร์เลเวอร์คูเซนก่อนตอบรับเข้ามารับงานกับเชลซีในครั้งนี้ทีมชาติเบลเยียมประกาศรายชื่อ26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำโดยเควินเดบรอยเพลย์เมเกอร์จากนาโปลีทิโบกูตัวผู้รักษาประตูจากเรอัลมาดริดเลอันโดทอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอักเซลวิเซลจากกิโรน่านอกจากนี้ยังมีชื่อของโรเมลูลูกากูกองหน้าวัย33ปีจากนาโปลีที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องติดทีมไปด้วยเช่นเดียวกับมาติอัสเฟนันเดสปาโดแนวรุกจากลิวที่ก่อนหน้านี้เกือบตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติสเปนติดทีมไปด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
6: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์แม้กำลังเดินทางพเนจรอยู่เราก็ต้องตั้งวงสนทนาเสวนาเพราะว่าโลกมันแปรปรวนผันผวนหนักมากเราไม่รู้จะไปทิศทางไหนอย่างไรประเทศไทยเราเล็กๆ เราก็ต้องปรับตัวและการปรับตัวเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกวันนี้ไปถึงไหนอย่างไรบ้างวันนี้ขณะที่เราพูดอยู่นี้ก็จะใกล้ๆกับช่วงที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเจอกับท่านสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งนะครับถือเป็นการเยือนที่สำคัญเป็นการเยือนที่มีความหมายและเป็นการเยือนที่กำลังเกิดความรุนแรงในตะวันออกกลางด้วยเราก็รู้ว่าทางจีนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมกับทางอิหร่านขณะที่ทรัมป์ก็พยายามที่จะให้ทางฝั่งอ่าวเปอร์เซียนั้นเนี่ยสามารถที่จะยันกับอิหร่านไว้ได้อยากรู้ว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยต้องถามคุณวิกรมกรมดิษฐ์แล้วต้องถามด้วยว่าทรัมป์เปลี่ยนโลกไปทุกอย่างจริงๆอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านยุนครับ
1: ครับ
2: วันนี้นะทรัมป์อีเปลี่ยนโลกทุกอย่างไหม
1: เปลี่ยนยังไง
2: ดูสิเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนหลักการนะเปลี่ยนทุกอย่างที่เคยมี UN นี่เป็นผู้ที่ทำไมอะกำหนดแล้วก็เป็นคนที่ร่างกฎเกณฑ์อะไรใหม่ๆมาตอนนี้แกทำตามหรือเปล่า
1: จะไม่สนไม่สน
2: ก็นั่นไงแล้วอันที่สองนี่ในอเมริกาเนี่ยที่เขามีกฎเกณฑ์สำหรับประธานาธิบดีเรื่องกฎหมายการค้ากฎหมายอะไรทุกอย่างเนี่ยแกทำตามหรือเปล่า
1: สงครามแกก็ไม่ทำตามนะ60วันก็ไม่ทำตามนะ
2: แล้วแกเนี่ยมีแคร์ใครแกมีอะไรที่แกเขาเรียกว่าอับอายนะรู้สึกว่าแม้ไม่มีจริยธรรมนะอะไรยังไงแกคิดถึงไห
1: ม
2: แกมีไหมไม่มีเลย
1: ไม่สน
2: วันก่อนนี่ผมเห็นนะควีนอังกฤษนะกำลังเดินอยู่กำลังจะจับมือกับทางด้านนะแขกเรือแกเข้าไปแซงเฉยๆเลย
1: ก็ไม่สนใจแต่ไม่มีก็มารยาทไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของแก
2: แกหมายความว่าแกไม่มีขีดจำกัดนะคุณสุทธิชัยไม่มีขีดจำกัดในฐานะที่เป็นทรัมป
1: ์
2: แล้วแกเป็นประธานาธิบดีแกก็ทำแบบไม่มีขีดจำกัด
1: ใ
2: ช่แล้วผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันนะว่าทางรัฐสภาและทางสังค
1: ม
2: เขาปล่อยให้ทรัมป์ทำปุยี่ปุยยำนะเอาเรื่องจากภาษีดีกว่าทำไปทำมาเสร็จแล้วนี่ต้องมาคืนภาษีให้เขาใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็
2: อันนี
1: ้ดูสิมานะต้องไม่มีตังค์คืนนะต้องไปกู้มานะกู้มาคืนนะ
2: แล้วถามบุรุษชัยว่าวันนี้จริงๆเนี่ยนะไอ้สิ่งที่ทรัมป์บอกว่าจะทำให้อเมริกันยิ่งใหญ
1: ่
2: คำว่าอเมริกันยิ่งใหญ่ต้องมีความหมายว่าประชาชนนี่อยู่ดีกินดีไหม
1: แน่นอนแน่นอน
2: วันนี้ดูสิโดนภาษีเข้าไปนั่นน่ะแล้ว อันแรกเลยใครโดนประชาชนไอ้สินค้าก็เพิ่มราคาขึ้นแล้วตอนนี้ไม่พอต้องเอาเงินจากคงคลังไปจ่ายคืนเขาอีกโอ้โหนี่สองเด้งเลยนะ
1: ใช่เงินมหาศาลด้วยนะไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะแต่ก็ไม่มีตังค์ในโครงครังหรอกก็ไปกู้มาไปออกพันธบัตรยืมประชาชนก่อนขายเมืองจีนซื้อนี่นะพันธบัตร
2: ไม่เอาละเมื่อก่อนนี้จีนเมื่อก่อนเนี่ยมันเริ่มมาจากแฮลลารีคลินตันก่อน
1: เ
2: ฮลลารีเนี่ยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เห็นแล้วว่าไอ้จีนทำเซงลีทีไรกับจีนนี่ขัดดุลทุกทีไม่เคยทำเซงลีกับจีนแล้วไม่ขัดดุลแล้วยิ่งอบังนะอบังเนี่ยเขาก็ไม่เอาเลยนะเพราะว่าอบังเกี่ยวจีนนี่จริงๆเราก็มองว่าโอ้อบังเนี่ยเหนียวนะเหนียวมากแต่อบังนี่ทำการค้ากับจีนปุ๊บ อย่างกับปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 130,000 ล้าน
1: ครับ
2: เหรียญนะปรากฏว่าขาดดุลกับจีนไปประมาณเกือบแสนล้านเหรียญนะ
1: เออ
2: เอออบังนี่
1: หวัง
2: ล็อกจักเลยอบังเลยบอกเฮ้ยไอ้ที่มีอะไรที่เป็น FTA อะไรต่ออะไรแล้วมีจีนอยู่ด้วยนี่อบังเห็นอย่างกับเราเห็นเลยว่าในโลกเนี่ยวันนี้ทุกคนนี่กลัวจีนหมดเลยนะแล้วก็ทรัมป์ก็กลัวจีนแต่ทรัมป์ก่อนจะกลัวจีนทรัมป์ก็เปลี่ยนโลกทุกอย่างก่อนเปลี่ยนแน่เรื่องภาษีนะเปลี่ยนเรื่องของการอะไรเรื่องกลาโห
1: ม
2: เพราะเขาคิดว่าวันนี้จะเอาอะไรไปชนะจีนเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าเฮเลอรี่คลินตันเนี่ยไปบอกว่าเอ้ยหรือต้องเพิ่
1: ม
2: นะมูลค่านะของหยวนหรือเล่นปล่อยหยวนให้อ่อนๆ อย่างนี้สินค้านั้นก็ส่งออกให้กับอเมริกาอเมริกาก็ซีมองเทคเด็ด
1: เออใช่
2: ใช่ไหมคราวนี้ตอนนั้นเขาเห็นอาร์ลี่ไปเนี่ยนะเขาก็โอเคหรือกลับไปนะหรือไม่เอางี้อ้วนเนี่ยไปซื้อธนบัตรเลยหรือไม่ต้องมาอะไรนะถ้าธนบัตรหรือกลับกันหรือไม่ต้องมาทำอะไรอ้วนจะทำให้ธนบัตรหรือเนี่ยมีคุณราคาก็ให้ไปซื้อธนบัตรไปทีเดียวเลยนะ800ล้านเหรียญอเมริกัน
1: โอ้
2: แล้วจากตอนนั้นเนี่ยคุณวิชัยตอนนั้นนี่จีนเขาก็ซื้อธนบัตรซื้อธนบัตรจนมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญ
1: เหรียญเลยนะ
2: เออเหรียญตามมาคนที่2คือญี่ปุ่นแล้วตามมาคนที่3ก็คือไต้หวันเพราะ3ประเทศที่เขาขายสินค้าไปอเมริกาเยอะเขาก็เลยบอกเฮ้ยเห็นทางจีนทำอย่างนี้ปั๊บญี่ปุ่นก็ก๊อปตามก็ไปซื้อญี่ปุ่นก็เคยซื้อธนบัตรถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณสัก 1.4 ล้านล้าน
1: ใช่
2: เหรียญ
1: ใช่ใช
2: ่แล้วไต้หวันก็ซื้อไปถึงตั้ง 5-6 แสนล้านเหรียญ 5-6 แสนล้านล้านเหรียญ
1: ทุกงานเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้
2: คือหมายความว่าเขาก็เอาใจอเมริกาคุณวิชัยลองคิดดูอเมริกาเอากระดาษไปพิมพ์อยู่ที่นั่นใช่ไหมแล้วคนเอาเงินเนี่ยเอาไปให้อ่ะ
1: เอ
2: าแล้วเอากระดาษกลับมาคุณวิชัยคิดว่าฉลาดไหม
1: ฉลาดสิโอ้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วไม่ต้องมีทองแบงค์ด้วยนะพิมพ์แบงค์เพิ่มเนี่ยไม่ต้องมีทองแบงค์ประเทศอื่นต้องมีทองหนุนหลังอยู่ใช่ไหมล่ะ
2: คุณวิชัยลองคิดดูสิว่าไม่ใช่กระดาษอย่างเดียวนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นเงินแกก็ยังไปบอกพวกอาหรับอ่ะแขกอาหรับบอกว่าเฮ้ยบัวจะช่วยหรือนะป้องกันประเทศเลยหรือเห็นไหมซัดดัมเนี่ยโอ้โหเขากระเหี้ยมกระหือ นะดูว่าเขาเข้มแข็งไห
1: ม
2: หรือเนี่ยนะบัวจะเรียกว่าไปทำโดรนขึ้นโดรนขึ้นมาป้องกันพวกอาหรับแต่ลื้อนะแต่ลื้อใช้อย่างนี้ได้ไหมลื้อมานะบอกให้ลูกค้าลื้อที่จะซื้อน้ำมันลื้อนะต้องไปใช้ดอลลาร์นะ
1: ต้องซื้อดอลลาร์จะซื้อขายด้วยดอลลาร
2: ์ใช้เป็นดอลลาร์เอ้านี่สองเด้งแล้วนะเมื่อกี้เด้งหนึ่งเอากระดาษเอาไปขายเป็นเงินกลับมาอันที่สองนี่ตัวเองน้ำมันนี่ชาวบ้านต้องเอาเงินที่ของเป็นอเมริกันเนี่ยไปใช้จ่ายในการซื้อขายดอลลาร์
1: เอ้
2: าแล้วอเมริกันนี่พิมพ์ตอนนี้อเมริกันนี่พิมพ์กระดาษออกมานะฉะนั้นเอาสองตัวนี้เนี่ยโอ้โหนี่คือการที่อเมริกันเปลี่ยนแปลงระบบนะเรื่องของอะไรธนบัตรขายกระดาษ
1: ใช
2: ่แล้วก็น้ำมันฉะนั้นทรัมป์เนี่ยก็เห็นมาขึ้นมาปั๊บทรัมป์เขาจะเอาเงินไปสร้างทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของกลาโหมไงวันนี้ใครที่เรียกว่ามีเสียงกับทรัมป์กล้าไหมกล้าที่จะมาท้าตีท้าต่อยไห
1: ม
2: มีไหมมีใครไหมในโลกนี้ที่จะบอกว่าอ้วเอางี้อ้วจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไปเฉียดอยู่ที่ริมนะชายฝั่งใกล้อเมริกันเนี่ยมีไหม
1: ไม่มี
2: เอ้าแล้วอเมริกันเนี่ยเอาเรือต่างๆนี่ไปประชิดชายแดนของเขาอ่ะมีใครกล้าหรือมั้งแล้วไม่พอไม่ประชิดอย่างเดียวไปซ้อมรบอีก ไปซ้อมรบใกล้ๆนั่นเองคุณวิชัยคิดว่ามีใครไปกล้าจะไปทำอย่างนี้อย่างที่อเมริกันทำไห
1: มไม่มีไม่มีจีนยังไม่กล้าเลย
2: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยทรัมป์ได้กลายเป็นคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่หรือเปล่าอย
1: ่
2: างกับที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในโลกนี้มาเลยคุณวิชัยคิดว่าในโลกนี้เคยมีครั้งใดที่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้บ้าง
1: ไม่มีไม่มี
2: ในโลกที่ใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในมวลมนุษย
1: ์
2: สยชาติเนี่ยนะคือเจงคิสข่านเจงคิสข่านนี่ยึดเข้าไปทั่วเลยนะเห็นไหม
1: ใช
2: ่ตั้งแต่คาบสมุทรเกาหลีไปถึงเมดิเตอร์เรเนียนไม่เคยมีมนุษย
1: ์
2: เนี่ยครั้งไหนที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพวกมองโกแต่วันนี้อเมริกาย ิ่งใหญ่กว่ามองโกไหมคุณวิชัยคิดว่า
1: โอ้ยิ่งใหญ่สิมายึดอยากได้กรีนแลนด์ยึดเวเนซุเอลาแล้วจะยึดอิหร่านแล้วจะนี่จะยึดคิวบาต่อแล้วนะเนี่ย
2: แล้วปานามาด้วยใช่หรือเปล่า
1: ปานามานี่เงียบไปแล้วตอนนี้แต่ว่าก็ยังคิดอยู่
2: เอาโอเคคราวนี้เรามาพูดกันตามเนื้อผ้าจริงๆสิว่าการที่ทรัมป์เปลี่ยนทุกอย่างในอดีตสู่วันนี้แล้วกำลังจะเปลี่ยนไปสู่อนาคตเนี่ยโอ้โหอันนี้มันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกขนาดไหนวันเนี้ย
1: หนักมาก
2: เฉพาะค่าน้ำมันที่ขึ้นมาเนี่ยก็ส่งผลกระทบทำให้บริษัทนี้เจ๊งกันรุ่นมหาราชเลยผมนี่เดินทางไปอยู่ในประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนตอนนี้บริษัทต่างๆนี่อ้วกเป็นเลือดเลยนะ
1: เพราะอะไร
2: ก็เพราะว่าตลาดเนี่ยมันเล็กลงกำลังซื้อมันน้อยลง
1: ต่างในจีนด้วยและต่างประเทศด้วยหรืออำนาจซื้อ
2: คือเมื่อก่อนเนี่ยจีนเขาต้องอาศัยการส่งออกไงใช่ไห
1: ม
2: การส่งออกของจีนนี่ก็ต้องอาศัยตลาดใหญ่ๆอย่างกับอเมริกาอเมริกาเนี่ยเสียดุลการค้าให้กับจีนเขาเกือบ500,000,000,000 เหรียญนะ400,000,000,000 กว่าล้านเหรียญในขณะที่จีนได้ดุลการค้าทั้งโลกเลยเนี่ย1,000,000,000แต่อเมริกันก็ไปเสียดุลการค้าให้กับทั้งโลกเลย1,000,000,000เหมือนกันฉะนั้นในการที่วันนี้เห็นไหมว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็ย่ำแย่ใช่ไห
1: ม
2: เพราะคนที่แบกสิ่งที่ทำทรัมป์เนี่ยทำขึ้นมานี่ใครทำใครแบกเลยก
1: ็
2: ประชาชนคุณสุริชัยถามพวกเพื่อนฝูงที่เป็นอเมริกันที่ว่าสินค้าที่เขาต้องใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันขึ้นราคากี่เปอร์เซ็นต์
1: ใช่
2: ทั้งประเทศเลยแล้วไม่ใช่ทั้งอเมริกามันทั้งโลกเลยเพราะมันเป็นเรื่องของน้ำมันไงน้ำมันขึ้นทุกอย่างก็ขึ้นอันนั้นก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดถึงไปลุกลามชาวบ้านมีใครบ้างในสมัยนี้ใช้กฎป่า
1: jungle law of the jungle
2: มีใครเขาทำแบบนั้นไ
1: หม
2: ทำไมทำสามารถทำอย่างนั้นได้ล่ะคุณสุริชัยว่าทำไมเขากล้าจะไปจับมาดูโรนะแล้วกล้าที่จะไปลุยนะอิหร่านแล้วกล้าจะไปบอมนะผู้นำตายไปทั้งหมดกี่สิบคนแล้วผู้นำระดับจกหัวของอิหร่านเนี่ย
1: ใช่
2: คนที่สามารถทำได้อย่างนี้เนี่ยก็ทำคนเดียวคุณวิชัยคิดว่าสีจิ้งผิงนี่ไปทำได้ไห
1: มไม่ได้
2: ใช่ไหมสีจิ้งผิงนี่เฉพาะสีจิ้งผิงกับอินเดียนะกับทะเลจีนใต้คนเขาก็ด่ากันโ
1: อ
2: ล้นบ้านล้นช่องแล้วใช่ไห
1: ม
2: วันนี้แต่ทรัมป์เนี่ยทำมากกว่าสีกี่เท่าอ่ะ
1: ก็เป็นเผด็จการมากกว่าสีใช่ไหม
2: ใช่วันนี้เนี่ยเราก็จะมามองว่าทรัมป์กำลังเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในหลักการที่ตั้งโดยอเมริกันก็คือ US
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมเอ้าแล้วคุณวิชัยลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ย นะทาง จะมีอะไรที่ทรัมป์ทำไม่ได้
1: อ
2: ีกหรือไม่อยากทำอีกคุณเรียกคิดว่าตอนนี้ทรัมป์มันมีอะไรที่ไม่อยากทำ
1: ไม่อยากทำเพื่อแพ้ไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ
2: ้เยอะเลยที่ทรัมป์อยากจะทำ
1: ใช่
2: เพราะว่าทรัมป์เนี่ยมีพื้นฐานของเมื่อกี้เนี่ยแหละว่ายิ่งใหญ่ใครไม่กล้ามาหือ และการที่ทรัมป์ทำแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเศรษฐกิจในอนาคตของอเมริกันที่จะเป็นเจ้าของบ่อน้ำมัน
1: อ
2: ่ะทรัมป์เขาบอกว่าเออนี่เอาไว้นะเรือที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มูซอ่ะเออเขาก็อาจจะมีส่วนร่วมด้วยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่
1: เก็บค่าตรงด้วยเหรอ
2: เก็บค่าตรงเขาคิดไปถึงอย่างนั้นเลยเนี่ย
1: ใ
2: ช่ไหมเออวันนี้เป็นสิ่งที่ทรัมป์นี่เปลี่ยนโลกผมมองแล้วผมจนกระทั่งถึงวินาทีนี้เนี่ยคุณทวิชัยผ
1: ม
2: มีความรู้สึกว่าทรัมป์นี่เป็นคนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาในยุคไหนทีแรกผมก็กะว่าแกต้องเกิดมาในยุคของเจงคิสข่านตอนนั้นจะไปยึดใครก็ได้ไปตืบใครก็ได้ใช่ไห
1: ม
2: วันนี้ถามว่าพฤติกรรมของทรัมป์เป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นไหม
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วถามว่าเป้าหมายทรัมป์คืออะไรเอ่ย
1: เป้าหมายทรัมป์คือครองโลก
2: เออใช่วันนี้คุณสุริชัยนี่ดูข่าวแล้วก็เห็นพฤติกรรมของทรัมป์มาตั้งแต่วันแรกเลยนะต
1: ั้
2: งแต่วันที่เขาเอามือไปแปะที่ไบเบิลแล้วก็มีการทำไมเอ่ยว่าผมจะทำเพื่ออเมริกาวันนี้คุณสุริชัยคิดว่าเขาทำเพื่ออเมริกากี่เปอร์เซ็นต์คุณชายเห็นไหมว่าแต่ละประเทศและหลายๆประเทศเนี่ยมักจะมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับปั๊ม
1: ใช่
2: หรือไม่นะแล้ววันนี้ถามว่ามันมีผลประโยชน์นะทับซ้อนแล้วอเมริกันบอกว่าไม่ได้ฉันต้องคลีนฉันต้องเรียกว่าขาวสะอาดทำอย่างนี้นะไปมีโรงแรมไปมีสนามกอล์ฟไปมีอะไรอะไรต่อมีอะไรที่ไหนและที่สำคัญที่สุดตอนนี้มีคนเขาคุยกันนะ
1: ครับ
2: ว่าทรัมป์เนี่ยประกาศอะไรไปแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้ผลประโยชน์ของแขนขาของทรัมป์ที่เกี่ยวกับราคาหุ้นในตลาด
1: รวยขึ้น
2: ใช่ไหมเพราะทรัมป์รู้เลยว่าถ้าทรัมป์ประกาศเมื่อไหร่ว่าว่าจะลุยไอ้นั่นว่าจะทำไอ้นี
1: ่
2: นะจะตื้อคนนั้นตื้อคนนี้หุ้นนี่ตกไหม
1: ใช่ตกสิ
2: เออพอตกแล้วคุณวิชัยถ้าเกิดเป็นปั๊มเนี่ยคุณวิชัยไม่ไปช้อนเหรออ
1: ืม
2: ใช่ไหม
1: ถ้าเรารู้สิถ้าเรามีข้อมูลภายในใช่ไหม
2: เออก็เนี่ยทรัมป์เขาก็เล่นอย่างนี้คุณวิชัยคิดว่าสิ่งที่ทรัมป์วันนี้มีเนี่ยด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนจากอันที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยได้การพูดไปอย่างเงี้ยหุ้นขึ้นหุ้นตกหุ้นตกหุ้นขึ้นเนี่ยตามออเดอร์เลยมั้งคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เขาสามารถที่จะคอนโทรลลวกทำไมควบคุมราคาเม็ดเงินในตลาดเห็นแล้วป่ะ
1: ก็มีคนสงสัยไงว่าจังหวะเวลามันแหมมันชัดเหลือเกินว่าคนที่อาจจะมี insight information จากในทำเนียบขาวอะไรนั่นซึ่งก็เป็นไปได้นะ
2: ใช่ไหมเออแล้วผมถามคุณที่ชายหน่อยว่าผลประโยชน์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยใช่หรือไม
1: ่
2: นะว่าทรัมป์ในฐานะที่เป็นทั้งคิงเป็นทั้งประธานาธิบดีเป็นทั้งเผด็จการมันมีผลประโยชน
1: ์
2: เกิดขึ้นจากไอ้ตำแหน่งตรงนี้ค
1: ุ
2: ณวิชัยคิดว่าในใจเขานะในใจเขาเนี่ยในหัวใจของทรัมป์เนี่ยสมมติมี 100% คุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะทำเพื่อประเทศอเมริกาในจิตใจของเขาจริงๆสักกี่เปอร์เซ็นต
1: ์เอาไม่รู้เราจะไปวัดเขาได้ไงเราวัดจากข้างนอกใช่ไหม
2: เออวัดจากข้างนอก
1: ใจเขาทำให้ตัวเองส่วนใหญ่แหละส่วนที่เหลือก็อ้างมาทำเพื่อประเทศแต่ก็ยังเข้ากระเป๋าตัวเองนั่นแหละ
2: ได้ไหมล่ะดังนั้นอันนี้เปลี่ยนระบบไห
1: ม
2: เมื่อก่อนนี้นะประธานาธิบดีของอเมริกาคนไหนมีพูดอะไรทำอะไรต้องอยู่ในกรอบ
3: ต้องมีคุณธรรมต้องมีจริยธรร
1: ม
3: ใช่ไหมประธานาธิบดีอเมริกันทุกคนต้องเป็นอย่างนั้น มีใครที่จะมากระโชกโขกที่จะมามีทำลักษณะอย่างทรัมป์ในทั้งหมด40กว่าประธานาธิบดีเนี่ยค
1: ุ
3: ณชัยคิดว่ามีใครบ้าง
1: ไม่มีมีคนเดียวไงบอกไม่ต้องเปรียบเทียบมีเขาคนเดียวไม่มีใครเทียบได้ไม่มีใครเหมือนเขาจะไม่เหมือนใครเป็นอันขาด
3: นั่นด้วยความที่ซ้ำเขาเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็คือเขาก็ชอบเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเขามีอำนาจไหม
1: ใช่
3: เขาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรัมป์อยากจะเป็นอยากจะได
1: ้
3: อยากจะมีมีใครไม่อยากจะเป็นอย่างทรัมป์มั่ง
1: ไม่มีใครอยากเป็นอย่างทรัมป์หรอกทำไมจะเป็นอย่างทรัมป์ทำไมคุณอยากเป็นเหรอคุณวิกรม
3: เอ้ยมีนักการเมืองหลายคนนะ
1: เ
3: นี่ย
1: ก็เป็นอย่างเขาต้องยังไงอ่ะคนดัก
3: มันมีไม่มองไปในแง่บวกสำหรับเขาเพราะเขาไม่ได้มาอ่านเอิญอะไรคุณเคยชัยคิดว่าทรัมป์มาอ่านข่าวอ่านอะไรต่ออะไรยังไงสักเท่าไหร่
1: เขาดูทีวีเขาชอบดูทีวีมากแต่ว่าเขาจะดูชอบช่องนี้ชอบพิธีกรคนนี้ไม่ชอบคนนี้นี่เขาจะดูละเอียดมาก
3: สงสัยคุณวิชัยนี่ถ้าไปอยู่อเมริกาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์ชอบคุณวิชัยไหม
1: ไม่ชอบ
3: พิธีกร
1: ไม่ชอบเลย
3: แต่สิ่งหนึ่งที่ทรัมป์วันนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นคือทุกอย่างที่เขาอยากจะได้เขาทำหมดเลย
1: ใ
3: ช่ป่ะคุณวิชัยคิดว่ามีอะไรไหมที่ทำแล้วไม่อยากได้อะ
1: ไม่มีสิถ้าอยากทำก็ต้องถ้าทำก็ต้องอยากได้สิจะเป็น
3: แล้วไอ้สิ่งที่เขาอยากจะได้เนี่ยสร้างความเสียหาย
1: เขา
3: ทั้งกับทั้งโลก
1: ก็
3: โลกเลยนะ
1: ก็บอกว่าเนี่ยโลกทั้งโลกต้องพึ่งพาเขาทำเพื่อมนุษยธรรมเมื่อวานนี้เขาบอกเขาเปิดเขาจะเอาเรือกองทัพอเมริกันไปนำทางเรือสินค้าเพื่อมนุษยธรรมนะ
3: นี่เขาสั่งได้ยังไงทำแบบรวดเร็วนี่แสดงถึงประสิทธิภาพของกองทัพอเมริกันนะสั่งไปทีเดียว 15,000 นายใช่ไหมทหารน่ะแล้วก็จะเอาเครื่องบินเอาเรือเอาฮอไปต่ออะไรไปเพื่อที่จะไปคุ้มครองใช่ไห
1: ม
3: เพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ทรัมป์ทำขึ้นมาเนี่ยเพราะต้องการแสดงว่าโอ้ฉันเป็นพ่อพระฉันนี่ควรจะได้รับรางวัลโนเบลนี่เจ้าของรางวัลโนเบลนะเอาไปให้แกก็รับนะ ไม่ใช่ของแกนะแต่แกก็เอามารูปคำก่อนมาวอร์มอัพ
1: รู้สึกก่
3: อนแล้วเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยควรจะได้เพราะเขามีความคิดว่าเขาทำในสิ่งที
1: ่
3: เป็นการที่สมัยเอ่ยเพื่อสันติภาพฉะนั้นผมก็เลยวันนี้เลยมามองว่าเอ๊จะเป็นเรื่องที่ใช่หรือไม
1: ่
3: ว่าทรัมป์เป็นคนที่เปลี่ยนทุกอย่างในโลกใบนี้คุณวิชัยคิดว่าไอ้ที่ประท้วงตอนเนี้ยบอกว่าแม้มีต้องเป็น10ล้านคนเนี่ยเอาทรัมป์ลงได้มั้ย
1: เราทำลงไม่ได้มันอยู่ที่โหวตของสภาล่างสภาบน
3: แล้วทำไมพวกสภาเขาทำไมหูอื้อตาลายหรือยังไงไม่รู้หรืออะไรถูกควร
1: เอาเลือกตั้งเข้าประชาชนก็เป็นการเลือกพรรครีพับลิกันมากกว่าเดโมแครตอ่ะเขาแสดงว่าคนชอบทรัมป์มากกว่าคนชอบเดโมแครตใช่ไหมล่ะ
3: รีพับลิกันเนี่ยคุณธีชัยก็คิดว่ามีคนต้องไม่ชอบทรัมป์เยอะ
1: รีพับ
3: ลิกันทำไมปล่อยให้ทรัมป์ทำอย่างนี
1: ้
3: ทำไ
1: มปล่อยให้ต้องยอมทรัมป์
3: ทำไมปล่อยให้ทรัมป์เขาทำปุยี่ปุยำ
1: ต้องยอมทรัมป์เพราะว่าคะแนนเสียงของทรัมป์มีผลช่วยคนเหล่านี้ชนะเลือกตั้ง
3: โอ้ยอย่างนั้นเหรอฉะนั้นเนี่ยมันถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคุณวิชัยค
1: ุ
3: ณวิชัยนี่จะมีข่าวให้คุณวิชัยอ่านทุกวันเก
1: ี่
3: ยวกับเรื่องทรัมป์
1: น
3: ะวันนี้คุณวิชัยเนี่ย เรียกมาเรื่องของทรัมป์เนี่ยเข้าเส้นไปหรือยังเนี่ย
1: เข้าเส้นแล้ว
3: กลางคืนฝันถึงทรัมป์มั้งไหมเนี่ย
1: ฝันเลย
3: นี่ในชีวิตของคุณชายเกี่ยวข้องกับคนชื่อทรัมป์เนี่ยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ของ

ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งรัดคดีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งรัดคดีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟแล้วส่วนคนขับรถโดยสารรออาการหายก่อนค่อยเข้าสอบปากคำ
10: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณแยกอโศกดินแดงพร้อมกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ดูแลเรื่องการทำสำนวนการสอบสวนให้รัดกุมรอบคอบจึงมาประชุมร่วมกับพนักงานสืบสวนสอบสวนถึงการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งกล้องวงจรปิดพยานบุคคลพยานหลักฐานอื่นเพื่อพิสูจน์ทราบว่าเกิดจากความประมาทของผู้ใดบ้างส่วนการกระทำความผิดของพนักงานประจำป้อมคนขับรถไฟที่ได้รวบรวมหลักฐานว่ามีการดำเนินการตามปกติครบถ้วนหรือไม่เพราะเส้นทางดังกล่าวมีการจราจรมีการเดินรถไฟประจำทุกวันและมีการจอดรถขวางรางรถไฟบ้างในทุกวันเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนคนขับรถโดยสารสาธารณะยังมีอาการบาดเจ็บหากหายเป็นปกติแล้วจะสอบปากคำต่อไปรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำป้อมนำไปตรวจร่างกายก่อนที่จะนำตัวมาสอบปากคำแล้วจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมสั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจดูแลสิทธิประชาชนครบวงจร
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุกรณีรถไฟขนส่งสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรียลลิงก์มักกะสันณโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและสิทธิของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร เร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ส่วนของการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชนในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งให้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อดูแลกรณีดังกล่าวทันทีโดยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน4ด้านได้แก่การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและครอบครัวการให้คำปรึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคและสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยการประสานส่งต่อเรื่องเพื่อเร่งรัดการเยียวยาและการติดตามผลการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานความคืบหน้าแก่ผู้เสียหายเป็นระยะชาววิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว
12: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังเร่งดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีประจำปีงบประมาณ 2,569 ทั้งนี้เพื่อลดการเสียชีวิตของคนและสัตว์จากโรคพิษสุนัขบ้าโดยเน้นฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้ครอบคลุมและควบคุมประชากรสัตว์เป้าหมายหลักคือทำให้จังหวัดตรังและประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์และให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ทำการควบคุมประชากรสัตว์จัดโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อลดจำนวนสัตว์จรจัดตลอดจนมีการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์เพื่อช่วยงานด้านโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นด้วยยศศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: การถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันหลักคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ก่อนจะแชร์ข้อมูลใดๆหยุดตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าเป็นเรื่องจริงข้อมูลเท็จอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นและอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เช็คก่อนแชร์ด้วยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสังคมที่ปลอดภัยห่างไกลข่าวปลอมหยุดก่อนแชร์เพื่อส่วนรวมและตัวคุณด้วยความห่วงใยภัยสังคมออนไลน์จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
1: ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านรายการสารธรรมในวันนี้อาตมภาพก็จะได้ชี้แจงแสดงไขเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมผู้สดับรับฟังพูดถึงบุญในพระพุทธศาสนาโยมก็รู้จักการทำบุญมาไม่ใช่น้อยทำบุญมาก็มีประมาณมากปีหนึ่งปีหนึ่งมีงานบุญมากมายไปทำบุญต่างจังหวัดไปทำบุญหลายๆที่หลายๆแห่งถามว่าบุญคืออะไรบุญก็คือความสุขใจความสบายใจเปรียบเหมือนเราได้อาบน้ำเนี่ยชำระร่างกายแล้วก็เกิดความสดใสสดชื่นเกิดความสบายใจเกิดความสบายกายเนี่ยอันนี้อุปมาเหมือนกับน้ำที่เราได้อาบนะแต่บุญในพระพุทธศาสนาเนี่ยทวารญาติว่าโดยย่อเนี่ยมีอยู่3ประการก็คือการให้ทานก็เป็นบุญการรักศีลก็เป็นบุญการรักษาศีลก็เป็นบุญการเจริญภาวนาก็เป็นบุญเหมือนกันแต่ณที่นี้อาตมภาพจะพูดถึงบุญ10ประการที่เรียกว่าการสั่งสมบุญด้วยบุญกิริยาวัตถุ10บุญกิริยาวัตถุ10สามารถจะทำให้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยสูงขึ้นมนุษย์มนุษย์โสร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจก็เป็นมนุษย์ถ้าเราได้สั่งสมบุญแล้วเนี่ยในบุญกายวัตถุแล้วเนี่ยก็จะทำให้ความเป็นมนุษย์ของเรานั้นน่ะสูงขึ้นเรียกว่าร่างกายเป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษย์สเทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจเป็นเทวดานะถ้าทำอย่างไรนะในบุญกายวัตถุมีอะไรบ้างบุญกายวัตถุในข้อที่หนึ่งก็คือทานใหม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานการให้ทานเนี่ยเป็นการชำระจิตใจให้อ่อนโยนรู้จักเสียสละการให้สิ่งของวัตถุที่เรียกว่าอามิสทานเนี่ยเป็นการทำให้จิตใจของเราเนี่ยรู้จักการให้การให้ทานเนี่ยก็เป็นบุญกิริยาวัตถุในข้อที่หนึ่งทานนั้นถ้าเราให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความตั้งใจเลือกเฟ้นพิจารณาแล้วให้อย่างปราณีตก็จะเป็นทานที่บริสุทธิ์แล้วก็ปราณีตในเมื่อการให้ทานเนี่ยอย่างความตั้งใจเต็มใจแล้วก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็ให้สิ่งของที่ดีนะให้ของอันปราณีตสิ่งที่จะได้ตอบกลับมาเนี่ยอาตมาก็เชื่อว่าในสัมปรายภพสิ่งที่เราได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความปราณีตเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งของที่เป็นอมตะแล้วก็เป็นของปราณีตถามว่าสิ่งที่ปราณีตกว่าการให้ทานมีไหมก็มีก็คือการให้อภัยทานเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรมากลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากรู้จักให้อภัยเพราะทุกวันเนี้ยคนเราไม่ได้ทำถูกไปซะทุกอย่างไม่ได้ทำได้ดังใจถูกใจแล้วไปซะทุกเรื่องก็มีบ้างบ้างน้อยบ้างผิดบ้างถูกบ้างเราก็ต้องทำใจในเมื่อเราทำใจได้เนี่ยเราก็รู้จักคำว่าให้อภัยเราพยายามฝึกหัดขัดเกลาใจของเราเนี่ยให้ปล่อยให้วางรู้จักให้อภัยเขาเรียกว่าอภัยทานแม้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็ยังมีการให้อภัยเ

พระมหาเล็กเนี่ยรออยู่บริเวณรอบนอกพระองค์ก็ทรงเข้าไปนั่งอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ด้วยความเหนื่อยล้าพระองค์ก็เลยทรงเอนกายลงหลับลงทรงบรรทมลงหลับอยู่ท่ามกลางแมกไม้ในขณะที่พระองค์ทรงหลับอยู่นั่นเองที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นก็ส่งเสียงเซ็งแซ่เสียงดังร้องซะเสียงดังหลายตัวเลยก็เลยทำให้พระองค์นั้นตื่นจากบรรทมพอตื่นขึ้นมาเห็นอสรพิษกำลังจะเลื้อยเข้ามาพระองค์ก็ส่งไล่ไปก็เลยนึกถึงบุญคุณของสัตว์ตัวเล็กๆน้อยๆที่ทำให้พระองค์ไม่ต้องถูกอสรพิษกัดก็เลยประกาศให้ชาวเมืองแล้วก็ทหารทุกคนบอกว่าบริเวณนี้ป่านี้เราให้ชื่อว่าสวนเวลุวันก็คือสวนป่าไผ่นั่นเองขอให้เป็นที่ที่ไม่มีการเข็นฆ่าล้างผลาญชีวิตสัตว์ให้เป็นเขตอภัยทานหลังจากนั้นพงศ์ก็ทรงกลับเข้าเมืองหลังพงศ์กลับเข้าเมืองแล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมายังแคว้นมคธมาเพื่อจะประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธเพราะว่าเมื่อสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยแคว้นมคธเนี่ยมีเจ้าลัทธิมากมายมีบุคคลมีศรัทธามีศิษยานุศิษย์นับถือเจ้าลัทธิก็ดีศรัทธาเริ่มใสต่างๆมีมากมายเพราะเป็นเมืองใหญ่จึงมีคณาจารย์มากมายอยู่ในแคว้นมคธที่มีพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นผู้ปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินหลังจากพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็เกิดความศรัทธาและเลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเคยทำปฏิญญากันไว้ตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสวงหาโมกขธรรมจนมาถึงแคว้นมคธก็พบกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารรู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยทรงออกบวชบรรพชาแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ที่นี่เหอะถ้าเราได้เป็นกษัตริย์แล้วเราจะแบ่งทรัพย์แบ่งเมืองให้ท่านได้อยู่แต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะในสมัยนั้นไม่รับบอกว่าเราตั้งใจแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อจะแสวงหาความหลุดพ้นให้จงได้ในเมื่อไม่สามารถจะทัดทานความตั้งใจของเจ้าชายสิทธัตถะและในสมัยครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ยังเป็นราชกุมารอยู่เหมือนกันก็เลยบอกว่าถ้าข้าพเจ้าได้อภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วนะแล้วท่านได้บรรลุธรรมเห็นธรรมแล้วจงมาโปรดข้าพระองค์ด้วยก็ทำปฏิญญากันไว้หลังจากนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยหลังจากได้ตรัสรู้แล้วในวันเพ็ญเดือน6ก็แสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทเลื่อยมาจนมาถึงแคว้นมคธพระองค์ทรงดำริว่าเราจะประกาศตั้งพระศาสนานะที่ไหนดีนะที่จะทำให้พระพุทธศาสนานั้นแพร่กระจายได้เร็วก็เลยเสด็จมายังแคว้นมคธหลังจากเสด็จมายังแคว้นมคธเนี่ยก็ได้โปรดชนิน3พี่น้องจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นพระองค์ก็เลยทรงเสด็จเข้ามาสู่ยังพระนครของพระเจ้าพิมพิสารแสดงธรรมที่สวนตาลหนุ่มพระเจ้าพิมพิสารก็เกิดดวงตาเห็นธรรมเกิดความเคารพเกิดความเริ่มใสในหลักธรรมคำสั่งสอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงก็เลยปรารถนาที่จะถวายที่เพื่อจะให้พระองค์ได้ทรงจำพรรษาอยู่ที่บริเวณ

ที่เหมาะสมที่สุดเลยก็คือสวนอภัยทานสัตว์ก็คือสวนเวรุวันป่าไผ่นั่นเองก็เลยมอบสถานที่นี้ให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนามีชื่อว่าวัดเวรุวันทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเลยก็คือวัดเวรุวันโดยมีพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทรงสร้างทรงถวายโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับก็เลยกลายเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะว่าการให้ทานนี่เองเนี่ยการสร้างเรียกว่าวัดว่าอารามเนี่ยมันเป็นบุญมากเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่จะผ่านมาถึงหลายร้อยหลายพันปีก็ยังสามารถนำมากล่าวขานได้เพราะว่าวัดเนี่ยเป็นอารามเป็นสถานที่ที่พึ่งทางใจให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้มาให้ทานมีโอกาสมารักษาศีลมีโอกาสมาสวดมนต์ท่องบทภาวนานี่พลานิสงส์หรือการสั่งสมบุญในบุญกิริยาวัตถุในข้อหนึ่งก็คือการให้ทานส่วนข้อที่สองในบุญกิริยาวัตถุสิบก็คือศีลละไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลเหมือนอาตมาได้กล่าวได้บ่อยๆว่าการรักษาศีลนำความสุขมาให้นะสุขโขบุญยสะอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ด้วยศีลังยาวะชราสาธุศีลย่อมนำความผาสุกตราบเท่าชราการรักษาศีลก็คือการรักษากายวาจาให้เป็นปกติก็เป็นบุญในบุญกิริยาวัตถุ10ในข้อที่2ส่วนข้อที่3ภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาพระเจ้าก็ทรงสอนหลักในการประพฤติปฏิบัติธรรมไว้มากมายมาก่อนมีไม้พุทโธไม่มีมีไม้สมาหลังก็ไม่มีมีไม้นมัสพระธาก็ไม่มีไม่มีอะไรที่บริกรรมได้เลยมีแต่การเจริญพุทธคุณธรรมคุณและก็สังฆคุณมีอิทธิปิโสเป็นต้นเนี่ยการที่เราได้น้อมนำการเจริญภาวนาเนี่ยประมาณในยุคหลังครูบาอาจารย์ก็มีกุศโลบายที่ดีแนะนำให้ตามอุปนิสัยของญาติโยมนะมีการบริกรรมภาวนาก็เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยนั่นเองให้เข้าถึงความสงบสุขแห่งจิตนั่นเองจึงเป็นกุศโลบายของสำนักต่างๆได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ถ้าไม่เป็นสมัยนี้ในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยเพียงแค่นับถือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิก็สามารถบรรลุธรรมได้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้นะจะกล่าวไปใหญ่ถึงในยุคของปัจจุบันตอนนี้ก็มีวัดวาอารามต่างๆสถานที่ต่างๆสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆก็มีกุศโลบายของครูบาอาจารย์เพื่อจะให้อะไรก็เพื่อเป้าหมายก็คือให้ถึงแก่นแท้ถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองก็ไม่ถือว่าผิดอะไรเป็นกุศโลบายนะไม่ว่าเราจะถือการปฏิบัติสายไหนก็แล้วแต่อุปมาเหมือนกับน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำชั้นใดใจเราใจของเราก็เหมือนกันน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำต่ำที่สุดก็คือทะเลในพระธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันแม่น้ำไหลร้อยสายย่อมไหลลงสู่ทะเลและน้ำในทะเลก็มีรสเดียวคือรสเค็มอุปมารสเค็มก็เหมือนรสวิมุตติคือรสแห่งความหลุดพ้นนั่นเองไม่ว่าเราจะปฏิบัติสายไหนก็แล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติถูกทำถูกทางถูกต้องก็จะถึงรสแห่งความหลุดพ้นรสวิมุตติคือความหลุดพ้นนั่นเองเพราะนั้นการภาวนาใหม่เนี่ยบุญเสด็จด้วยการเจริญภาวนาเนี่ยขอให้เราทำอย่างถูกต้องมีการให้ทานมีการชำระจิตรักษากายวาจาให้ปกติแล้วเราก็มาเจริญจิตตภาวนานะครูบาอาจารย์มากมายหลายท่านก็มีกุศโลบายแนะนำ
ญาติโยมได้ความบริสุทธิ์ใจเราก็ทำไปเราก็ต้องศึกษาด้วยว่าถูกจริตเราไหมทำแล้วธรรมะเราก้าวหน้าไหมเนี่ยก็เป็นบุญกิริยาวัตถุอีกข้อหนึ่งก็คือภาวนาไหมบุญสำเร็จได้การเจริญภาวนาก็ยังมีคนนี้ผ่านผ่านเห็นเด็กตัวเล็กๆจบเด็กยกมือไหว้ยกมือไหว้เด็กก็ไหว้ตามการอ้อมน้อมถ่อมตนเนี่ยทำให้เกิดในตระกูลสูงพลานิสงส์ที่เราอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยทำอันนี้จะทำให้เป็นผู้นะเป็นผู้ที่น่ารักน่าชื่นชมพระมีกิริยาเนี่ยที่สุภาพอ่อนโยนเนี่ยย่อมเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของผู้พบเห็นนะอัปปัจจยานามัยเนี่ยบุญสำเร็จได้การอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลผู้เกิดในตระกูลสูงนะความเป็นผู้ดีของเราเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ทรัพย์สินเงินทองไม่ได้วัดกันเข้าของเงินทองมากมายมีรถมีเรือมีอะไรต่างๆวัดกันด้วยการอ่อนน้อมความมีเป็นคนที่มีวาจาที่สุภาพอ่อนโยนมีกิริยาที่เป็นมิตรไมตรีเนี่ยก็เป็นบุญอีกข้อหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุถ้าเราสั่งสมอยู่บ่อยๆแล้วเนี่ยในสัมปรายภพที่เราจะไปอุบัติเกิดขึ้นนะเราก็จะมีศักดิ์มีบุญอย่างที่ทำให้เราเป็นผู้ที่อ่อนน้อมเนี่ยก็จะเป็นบุคคลผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ในการอ่อนน้อมถ่อมตนส่วนวิยาวัจจะไม่ในบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยบุญสำเร็จด้วยการขวนขวายในกิจที่ชอบบางทีเราไม่มีเงินทองทำบุญได้ไหมได้แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะเมื่อมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์เรามีกำลังแรงเราก็ไปช่วยเช็ดกวาดปัดถูกวนขวายยกโต๊ะยกสิ่งต่างๆช่วยเหลือทางสำนักช่วยเหลือสถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามก็ดีหรือว่าจะเป็นศาลเจ้าก็ดีหรือว่าจะเป็นงานกิจกรรมของทางจังหวัดก็ดีเนี่ยถ้าเราขวนขวายในกิจที่ชอบอะไรที่มันไม่สะอาดหูดูไม่สะอาดตาบางทีเรามีเครื่องฉีดน้ำพ่นน้ำทำให้ถนนมันสะอาดหรือใช้ไม้กวาดให้สะอาดก็ถือว่าเป็นการขวนขวายในทางที่ชอบเหมือนกันเนี่ยเป็นสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณสมบัติเราช่วยกันดูแลรักษาการขนขวายมันไม่สะอาดก็เอาแปรงเอาน้ำเอาน้ำยาล้างซะมันก็จะทำให้เป็นอุปนิสัยติดตัวติดใจของเราเพราะจิตใจของคนเราเนี่ยถ้าได้รับการสั่งสมและอบรมมาแล้วโดยการขนขวายในกิจที่ชอบคือเป็นผู้ที่เสียสละทั้งแรงกายและก็แรงใจในการขนขวายเพื่อจะทำให้สถานที่นั้นๆนะเกิดมองดูและสบายตาเกิดความสะอาดเกิดความดีเกิดความสบายใจต่อผู้พบเห็นเนี่ยก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุที่เรียกว่าบุญสำเร็จด้วยการขนขวายในกิจที่ชอบส่วนปฏิทานะใหม่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญเมื่อเราทำความดีเนี่ยอย่างเช้าๆวันพระก็ดีแล้ววันสำคัญในพระพุทธศาสนาก็ดีนะเรามีการให้ทานเรามีการรักษาศีลเรามีการสวดมนต์ต้องบุญภาวนาเราก็อุทิศในส่วนบุญนี้เราของเราที่เราทำเนี่ยให้กับบุคคลอันเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราที่ระลับดับขันไปแล้วก็ดีหรืออาจจะให้พวกสัมภเวสีทั้งหลายนะอุทิศส่วนบุญให้กับบุคคลทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสได้มาบำเพ็ญบุญอย่างเราแม้กระทั่งอุทิศให้กับเหล่าเทพทั้งหลายเราก็สามารถแบ่งบุญให้ได้อุทิศให้ได้นะเรียกว่าบุญสำเร็จโดยการให้ส่วนบุญแม้กระทั่งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันวันนี้ฉันไปวัดมานะฉันไปทำบุญมานะฉันไปทอดประปาฉันไปทอดกฐินฉันไปทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์นะจะขอแบ่งส่วนบุญให้ท่านด้วยนะให้เธอด้วยนะเนี่ยบุญสำเร็จโดยการให้ส่วนบุญจัดอยู่ใน
การสั่งสมในบุญกิริยาวัตถุ10บุญอีกประการหนึ่งก็คือปัตตานุโมทนาใหม่บุญเสด็จด้วยการอนุโมทนาเขาไปทำความดีเราก็ขออนุโมทนาด้วยนะขออนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านได้ทำนะเป็นการแสดงซึ่งความมีมารยาทของผู้ดีหรือว่าสมบัติของผู้ดีนั่นเองขออนุโมทนาด้วยก็ทำความดีก็เราก็อนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านได้ทำเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาในเมื่อคารวะเนี่ยอนุโมทนาบุญกันแล้วเนี่ยพระทำได้ไหมล่ะพระก็อนุโมทนาได้เหมือนกันอย่างโยมไปทำบุญต่างๆจังหวัดไปสร้างพระพุทธรูปไปหล่อพระพุทธรูปไปทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาก็ดีหรือไปช่วยกันทาสีโรงเรียนไปสร้างห้องน้ำไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์นะพระก็ขออนุโมทนานะกับบุญกับญาติโยมได้เหมือนกันนะจึงเป็นบุญเสด็จด้วยการอนุโมทนาโยมก็ทำได้นะญาติสนิทมิตรสหายไปมาแต่เราไม่ได้ไปเราฝากจตุปัจจัยไปก็ดีหรือไม่ได้ไปก็ดีเราก็นมูทนาบุญกับเธอด้วยนะนี่แหละเป็นมารยาทแล้วก็เป็นหนึ่งในข้อที่ทำให้เรานั้นมีสมบัติของความเป็นผู้ดีนั่นเองส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือธรรมัสสวนะใหม่บุญสำเร็จโดยการฟังธรรมอย่างณตอนนี้ขณะนี้เวลานี้เนี่ยทางสวทFM 96.75 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกำลังแสดงธรรมอยู่ญาติโยมเปิดคลื่นมาฟังรายการสารธรรมในวันนี้ถามว่าเป็นบุญไหมเป็นสิแล้วก็เป็นบุญมากด้วยเพราะอะไรบุญสำเร็จโดยการฟังธรรมเพราะธรรมนั้นน่ะเราการฟังนะเราฟังอยู่บ่อยๆอยู่สม่ำเสมอฟังจนเป็นอุปนิสัยแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจพอเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนำไปประพฤติปฏิบัติเราก็เกิดความแจ่มแจ้งขึ้นในท่ามกลางในดวงใจของเราก็เกิดความผาสุกเกิดความร่มเย็นจากคนใจร้อนใจร้ายก็กลายเป็นคนใจดีเคยเป็นคนปากร้ายก็จะไม่พูดสิ่งที่ร้ายร้ายให้กับผู้อื่นเพราะอะไรก็เพราะที่เราได้ฟังธรรมและนำธรรมนั้นมากล่อมเกลาจิตใจตัวเองจึงเกิดความสงบระงับเกิดความเย็นเกิดความชื่นชมในหัวใจโดยการฟังธรรมแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติตัวหลักของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั่นก็คือตัวปฏิบัตินั่นเองทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำทำใดจะมีค่าถ้าคนนั้นกระทำเนี่ยฟังแล้วต้องนำไปใช้ฟังแล้วต้องนำไปใคร่ครวญแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติจึงจัดอยู่ในข้อหนึ่งบุญสำเร็จโดยการฟังธรรมบุญกิริยาวัตถุอีกข้อหนึ่งในข้อที่9บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมและเมื่อมีผู้ฟังก็ต้องมีผู้แสดงผู้แสดงธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกข้อหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุนะบุญสำเร็จโดยการแสดงธรรมโดยแสดงด้วยความบริสุทธิ์ใจแสดงด้วยความนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงไถ่ตามความเป็นจริงเนี่ยบุญสำเร็จโดยการแสดงธรรมก็เป็นอีกข้อหนึ่งเพราะว่าการให้มากกว่าการให้ทานประณีตกว่าการให้ทานก็คือการให้อภัยทานส่วนที่สิ่งที่ประณีตกว่าการให้อภัยทานก็คือการแสดงธรรมทานนั่นเองครูอาจารย์หลายท่านหลายรูปแสดงธรรมเทศนาตามสถานที่ต่างๆมีกิจกรรมพระพุทธศาสนาในวันสำคัญก็ดีมีกิจกรรมในวันพระก็ดีมีการเทศมีการแสดงธรรมบุคคลผู้แสดงธรรมไปตามลำดับชี้แจงแสดงไขด้วยจิตใจที่มีความเมตตาที่จะให้ผู้อื่นได้ฟังสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์นะเป็นพระธรรมเป็นพระวินัยเนี่ยก็จัดเป็นข้อหนึ่ง
ในบุญกิริยาวัตถุก็คือบุญสำเร็จโดยการแสดงธรรมส่วนข้อที่10ข้อสุดท้ายบุญสำเร็จโดยการทำความเห็นให้ตรงที่เรียกว่าทิฏฐุชุกรรมอันนี้สำคัญมากเลยนะทิฏฐิคือความเห็นนั่นเองถ้าเรามีทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องก็เป็นบุญอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากในบุญกิริยาวัตถุเลยที่เรียกว่าทิฏฐุชุกรรมบุญสำเร็จได้ด้วยการทำความเห็นให้ตรงการทำความเห็นให้ตรงเนี่ยก็คือเราได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยทิฏฐิคือความเห็นนี่สำคัญมากเลยถ้าเป็นทางฝ่ายทางภิกษุก็จะมีที่เรียกว่าศีลสามัญญตามีศีลเสมอกันในเมื่อมีศีลเสมอกันสิ่งที่ตามมาก็คือทิฏฐิสามัญญตามีความเห็นที่เสมอกันก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกครอบครัวของเราก็เหมือนกันในบ้านของเราก็เหมือนกันถ้าทุกคนมีความเห็นเหมือนกันคล้อยตามกันไม่ขัดแย้งความสุขก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราอาตมาจึงถือว่าสำคัญมากเลยการทำความเห็นให้ถูกต้องการทำความเห็นให้ตรงเนี่ยถ้าเรียกว่าทิฏฐุชุกรรมเนี่ยมีอุปการะมากนะมีอานิสงส์มากเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะในยุคสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยความเห็นต่างกันก็ทะเลาะกันแล้วความเห็นไม่เข้ากันก็ทะเลาะกันแล้วเขาคิดไม่เหมือนเราเราคิดไม่เหมือนเขาก็มีการโต้เถียงโต้แย้งฆ่าคานชนะเอากันฆ่าคานชนะกันนะเพื่ออะไรเพื่อความไม่ปรองดองเหรอเนี่ยมันก็มีสาเหตุมาจากรักเหง้าคือความเห็นไม่ตรงกันพอความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นมามากมายทะเลาะเบาแว้งกันว่ากันด่ากันอะไรกันนะอันนี้ถือว่าสิ่งที่มนุษย์ของเรานะมนุษยชาตินะมนุษยชาติควรจะใช้ก็คือการทำความเห็นให้เหมือนกันถ้าคนเรามีความเห็นคล้ายกันเหมือนกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยจะทำการค้าก็ดีไม่เอารัดเอาเปรียบแต่ความผาสุกก็จะเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะทำสิ่งอะไรทำการงานเพื่อนร่วมงานอยู่สถานที่เดียวกันมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็ทำนะรู้จักให้อภัยและมีความเห็นที่เหมือนกันทิฏฐิวัตถุชุกรรมเนี่ยมีความเห็นคล้อยตามกันอาตมาก็เชื่อว่าสังคมนั้นบริษัทนั้นห้างร้านนั้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานต่างๆก็จะมีความผาสุกเกิดขึ้นในที่ทำงานเพราะนั้นการสั่งสมบุญนะด้วยบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยจะเป็นการสั่งสมอุปนิสัยนะญาติโยมนะอุปนิสัยเกิดจากการให้ทานที่เรียกว่าทานไมบุญสำเร็จด้วยการให้ทานศีลไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลเนี่ยก็จะเป็นอุปนิสัยภาวนาไมบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาอัปปัจจยานะไมบุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนวยาวัจจไมบุญสำเร็จด้วยการขวนขวายในกิจที่ชอบปฏิฐานะไมบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญปัตตานุโมทนาไมบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาธรรมสวนะไมบุญสำเร็จโดยการฟังธรรมธรรมเทศนาไมบุญสำเร็จโดยการแสดงธรรมและทิฏฐุชุกรรมบุญสำเร็จโดยการทำความเห็นให้ตรงในบุญกิริยาวัตถุนี้ทุกสิบเนี่ยแหละจะทำให้เราเนี่ยมีคุณสมบัติของความเป็นผู้ดีแล้วก็เป็นการสั่งสมอุปนิสัยซึ่งคุณงามความดีอาตมาเชื่อว่าบุญเหล่านี้แหละจะทำให้เราเนี่ยในสัมปรายภพนะภพเบื้องหน้าเนี่ยที่เราจะไปอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ตกต่ำจะไม่ตกต่ำกว่าความเป็นมนุษย์อย่างน้อยที่สุดก็มีความเป็นมนุษย์ถ้าสูงกว่านั้นก็จะเป็นเทวโลก
มากกว่านั้นก็จะเป็นพรหมโลกมีโอกาสกลับมาก็บำเพ็ญสร้างอุปนิสัยของเราให้ยิ่งเกินกว่าจนกว่าจะถึงบรรลุซึ่งความพ้นทุกข์หลุดพ้นคือพระนิพพานเอาละในท้ายที่สุดนี้อาตมาก็ได้ยกได้กล่าวถึงบุญ10ที่ว่าบุญกิริยาวัตถุ10ในพระพุทธศาสนามาพอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ผู้สนับรับฟังจงมีสุขภาพธาตุไขพระรามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทำสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เกี่ยวกับการเร่งคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลางดงราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ที่ระบบไฟฟ้าและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมและปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าช่วงฤดูฝนสิ่งสำคัญกระทรวงศึกษาธิการเร่งเตรียมแก้ปัญหาการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOS 2.0 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในทุกอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปเรียนต่อในต่างประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลเพาะปลูกเป็นปัจจุบัน
9: นางรัชนีพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกเป็นปัจจุบันชัดเจนและสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาสนับสนุนและออกมาตรการต่างๆให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรสำหรับฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปีเมื่อทำการเพาะปลูกข้าวพืชไร่พืชผักหรือพืชอายุสั้นแล้วเกษตรกรควรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนภายใน15วันหลังเพาะปลูกและไม่เกิน60วันก่อนเก็บเกี่ยวส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นพืชอายุยาวเกษตรกรควรแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า30วันหรือที่ยังยืนต้นอยู่โดยสามารถเลือกเข้ารับบริการ3ช่องทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือผ่านเว็บไซต์ www.efarmer.doae.go.th และแอปพลิเคชัน Farmbook เฉพาะเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากมีผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ขอให้แจ้งเจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทันทีและหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ จะไม่ทำการส่งข้อความผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือไลน์ให้เกษตรกรเพื่อให้ดำเนินการขอให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคารับซื้อสินค้าเกษตรต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกร
10: นายเกียรติศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อสินค้าเกษตรในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศาจำนวน4แห่งผลการตรวจสอบพบว่าผลปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ4บาท50สตางค์ถึง5บาทมันสำปะหลังสดคละกิโลกรัมละ2บาท40สตางค์มันเส้นราคากิโลกรัมละ6บาท40สตางค์อย่างก้อนถ้วยกิโลกรัมละ33ถึง37บาทราคาทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนและเปิดเผยและใช้เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเกษตรรวมทั้งทราบเบาะแสการเอาเปรียบเกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร0455230051พงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

มอยู่พนมไพร101ขายของช่วยแม่ท่านก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเลยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกำลังทั้งวงกับบังกลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมก็เล่นก็เล่นพอตีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนอกนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่หนาวแดงอืดหว่องสี่คนก็เล่น

มีหนังสือหลายเล่มที่พี่แอดบอกให้ผมไปอ่านแต่ผมไม่ได้อ่านสักทีไม่ว่าจะเป็นมูซาชิหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพระควัตกีตาก็เคยอ่านมาแต่ไม่ได้นั่งอ่านจริงจังก็อยากให้ไปอ่านเราคิดว่าหลังเกษียณนี่ต้องขนหนังสือมานั่งอ่านแล้วก็ในช่วงที่คาราบาวมาอีกครั้งหนึ่งนี่อยากจะให้เล่นเพลงแบบลักษณะแบบนี้ไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องดนตรีอย่างเช่นซีตาอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะต้องใช้เครื่องประกอบในเพลงหรือว่าต้องใช้ความจำสำหรับการเลือกบทเพลงต่างๆหรือเนื้อหาของเพลงด้วยนะครับก็เพลงที่คุณเป็ดขอมาเมื่อวานนี้นะครับจัดให้แล้วต้นชั่วโมงที่2ของทนโดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยสถานีทางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนั้นนะครับก็คลื่นความถี่จะไม่ได้ตรงกันแต่ถ้าเป็นออนไลน์ก็จะไม่ต้องไปดูคลื่นความถี่สามารถที่จะรับสัญญาณกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ทั้งได้นะครับพยายามที่จะให้สื่อของทนดนตรีนั้นไปกระจอนไกลไกลกันไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับก็มาทั้งเรื่องของใช้ทางการออนไลน์แล้วก็ผ่านแอปต่างๆนะครับส่วนที่แจ้งมา

15ปีในการที่ได้ลำลึกได้ถึงนะครับกับเรื่องของขนบพงศ์ทรงสมพันธ์เนี่ยนะครับครับเพลงที่จะได้มอบให้นะครับที่ขอมาทาง0816346452นะครับ0816346452จากคอนแก่นนะครับนานๆได้ฟังกันทีแล้ววันนี้แปลกจังนะคุณบุญประกอบเพลงที่คาดไม่ถึงกับปรากฏว่ามีนะฮะเพลงที่คาดไม่ถึงว่าจะมีปรากฏว่ามีเพลงที่คิดว่ามีอยู่แล้วกลับไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างเพลงจรวดนะของโฮปที่คุณขอมาจากคนแก่นแล้วก็เพลงฮีโร่มอเตอร์ไซค์จากสู่ครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงที่ขอมาทาง Google Form นี้นะครับก็ไม่คิดว่าจะมีอยู่เหมือนกันฮีโร่มอเตอร์ไซค์คุณพัด438นะครับเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงในการพฤษภานะครับก็หลังจากที่ก็เรียกว่าเป็นเหมือนจลาจลนะครับในเหตุการณ์วันนั้นซึ่งวันนี้ครับประธานญาติวิรชนคุณอดุลเขียวบริบูรณ์นะครับก็ได้พูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นจลาจลแล้วก็ขยายวงกว้างไปแต่ว่าทุกสิ่งที่เป็นเรื่องร้อยแรงรุนแรงก็จะเป็นเหตุที่จะนำพาชาติบ้านเมืองเกิดความเหตุรุนแรงมากขึ้นแบบนั้นก็ยุติลงได้ด้วยพระบารมีแล้วในสิ่งที่ก็ในหลวงรัชกาลที่9นี่นะครับส่งได้เรียกนะครับทั้งผู้ขัดแย้งทั้งหลายเข้าเฝ้าแล้วก็มีพระสำหรับในเรื่องของสิ่งที่เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุอะไรก็ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็หลังจากมีพระสำหรับแล้วก็ยุติความขัดแย้งได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากก็คือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นผมยังจำได้ว่ามาอยู่เวรตอนเช้าแล้วก็คืนนั้นน่ะหนีออกมาจากบริเวณทางโรงแรมรัตนโกสินทร์ตอนช่วงประมาณ2-3แล้วก็เพลียเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าไปชุมนุมแล้วก็หนีตายกันมาแล้วก็ปรากฏว่าก็ถึงสถานีตอนช่วงประมาณสักกับเช้ามืดแล้วนะครับแล้วก็เช้าวันนั้นก็ต้องอ่านข่าวต่อแล้วก็ทราบว่าหลังจากที่เข้าเฝ้าที่เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าแล้วก็ปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่มีการเผาบ้านเผาเมืองอะไรทุกอย่างนั้นหยุดคนที่เป็นครับประชาชนช่วยกันนะครับเก็บของดูสิ่งที่พระปรางพังเผายางรถยนต์อะไรต่างๆนี่นะครับช่วยกันเก็บช่วยกันล้างถนนช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเผาถูกทิ้งทำลายนะครับในซากที่ปรักหักพังทั้งหมดนั้นได้ฟื้นคืนบ้านเมืองกันช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับคนหาเช้ากินค่ำคนไม่ว่าจะชนชั้นใดก็ตามตำรวจทหารอะไรก็ลงมาช่วยกันหมดนะครับในวันนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เดือนพฤษภานะครับเราจะไปท้ายกันเลยนะฮะในครึ่งชั่วโมงนี้กับไกลลำลึกนะฮะไกลไตรภาคเลยนะครับเพลงนี้23นาทีคุณบุญประกอบอกเด่นสามารถจะพักได้นะครับเพราะว่ามีผู้ขอมาแล้วนานๆผมจะได้เปิดงานของวิสันต์มาโนที่เป็นอัลบั้มไตรภาคกับไกลการเดินทางของไกลที่ยังไปไม่ถึงนะครับได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายครับ

นี่คือวันสุดท้ายของสายน้ำหยดสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายของหยาดเหงื่อและน้ำตานี่คือวันสุดท้ายที่สายโลหิตหลั่งไหลเป็นวันสุดท้ายที่น่าเวทนา

ผมสงสัยอยู่ว่าทำไมจึงเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เป็นอย่างสัตว์ป่าสักตัวสัตว์โทนอยู่ตามลำพังในป่าหิวก็กินเหนื่อยก็นอนไม่ต้องกินสิ่งที่ไม่อยากกินไม่ต้องนอนในที่ที่ไม่อยากนอนไม่ต้องเชื่อในเรื่องที่ไม่อยากเชื่อ

องเดินทางกันต่อไปเช่นถนนดนตรีนะครับเสียดายเดือนเมษายนที่เราต้องไปจัดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วต้องข้ามนะฮะศิลปินท่านนี้ไปก็คือพิสัทธ์มนุษย์พุทธาที่ผมเตรียมไว้ว่าจะเป็นบทเพลงของการเดินทางที่พิสัทธ์ก็เตรียมไว้ว่าเป็นเพลงสากลในยุคที่เป็นเพลงร็อกสากลที่หาฟังยากอีกในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้าปีหน้านะปีหน้าได้กลับมาอีกครั้งนะครับในทนดนตรีแล้วก็คงจะได้นะครับเชิญมากันอีกนะฮะว่าในปีนี้ก่อนที่จะสิ้นสุดลงในปีนี้อีก4ครั้งก็ให้ได้เป็นความทรงจำที่ดีกับตำนานที่ได้สร้างไว้นะครับในแต่ละครั้งที่ทนดนตรีได้ตั้งใจทำนะครับทำงานให้ผู้ชมผู้ฟังนะครับได้รับความสุขและสาระต่างๆของทนดนตรีนะครับอีก4ครั้งเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและเสือเผือกคนดัดเกวียนนะครับและหงาคาราวานมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีและหงาคาราวานและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยนะครับ13กรกฎาคมนะครับระหว่างคำว่าผ่านพ้นที่ผูกพันกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเนี่ยนะครับกับคาราบาวในช่วงเดือนกรกฎาคมและปิดท้ายด้วยมาริโอน่าใช้ชื่อจากเพลงถนนแปลกแยกนะครับว่าฝั่งฝันฉันยังเลื่อนลางห่างเกินนะครับนี่ก็คือชื่อของงานแต่ละครั้งของถนนดนตรีซึ่งคุณจอกวสันต์วงสว่างก็จะได้ออกแบบมาให้กันก็ปิดท้ายนะครับในชั่วโมงนี้ที่ยังมีเวลาเหลืออยู่ที่คุณได้ขอไว้เจ้าตาครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับจังหวัดนราธิวาสเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะต่อเนื่องหลังพบมีความร้อนใต้พื้นดินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะต่อเนื่อง3แปลงหลังพบมีความร้อนใต้พื้นดินจึงเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่ที่เสี่ยงเกิดไฟป่านายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ประชุมติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาสภาพรวมมีพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่พร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการดับไฟใน3แปลงอย่างต่อเนื่องคือแปลงที่1จากการตรวจสอบด้วยโดรนพบยังมีความร้อนใต้พื้นดินจึงใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่สามารถดับไฟได้แล้ว13แปลงแปลงที่2ใช้เครื่องหาบหามและแปลงที่3ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่โดยทั้งแปลงที่2และ3ยังพบจุดความร้อนใต้พื้นดินเช่นกันขณะที่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่จากการตรวจวัดพบมีจุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟเนื่องจากความชื้นใต้พื้นดินลึกเกิน50เซนติเมตรจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากอำเภอสุไหงปาดี1เครื่องเข้ามาเติมน้ำเพิ่มความชื้นในพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าพรุเนื่องจากหากเกิดไฟจะดับได้ยากทั้งนี้จากสถานการณ์และการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ยังต้องอาศัยฝนตกชุกหากเกิดฝนทิ้งช่วงไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคมประเทศไทยเร่งผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยพร้อมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีนี้
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้หารือกับองค์การยูเนสโกเกี่ยวกับความร่วมมือสำคัญใน4ด้านได้แก่มรดกโลกโครงการมนุษย์และชีวมณฑลอุทยานธรณีโลกและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้กรอบ IOC Westpac รวมถึงการบริหารจัดการมหาสมุทรความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกซึ่งประเทศไทยได้เน้นย้ำความพร้อมการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทะเลในระดับภูมิภาคทางด้านการวิจัยการใช้เทคโนโลยีประเมินความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล การรับมือภัยพิบัติทางทะเลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยประเทศไทยยังขอรับการสนับสนุนจากยูเนสโกในการยกระดับอุทยานธรณีของประเทศสู่มาตรฐานสากลพร้อมผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยรวมทั้งยังเดินหน้าผลักดันแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ต่อเนื่องโดยปีนี้ไทยเตรียมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีขณะที่อนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาจะเข้าสู่กระบวนการประเมินทางเทคนิคเพื่อเสนอพิจารณาในปี2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมขุดค้นบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานพันปีชายแดนไทยกัมพูชาหลังขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการ
11: นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาเปิดเผยว่าสำนักศิลปากรที่10ได้เข้าสำรวจปราสาทคณาหรือปราสาทหนองคณาบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนเมื่อปีพุทธศักราช2544พบว่าโบราณสถานสำคัญอยู่กลางป่าทึบจากการสำรวจร่องรอยกำแพงและสิ่งก่อสร้างที่ก่อด้วยอิฐสันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนื่องจากพบฐานรูปเคารพโดยกำหนดอายุได้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16หรือราว1000ถึง1100ปีมาแล้วนายสมเด็จกล่าวว่าในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเข้าถึงได้ยากและเคยเป็นพื้นที่ปะทะทางทหารแต่ภายหลังฝ่ายไทยเข้าควบคุมและเคลียร์พื้นที่ทำให้สามารถดำเนินการสำรวจทางโบราณคดีได้อย่างชัดเจนพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ตั้งโบราณสถานอยู่ในเขตประเทศไทยกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างก็ช่างมันเถอะ

ันให้แล้วตามที่ขอมาในไลน์ของทนดนตรีในคืนวันนี้นะครับก็ที่อยากฟังเสียงเป่าแทรมเป็ตในเพลงนี้นะครับเพลงราชดำเนินก็อีกหลายเพลงนะฮะแต่ว่าผมก็อาจจะลืมไปกันบ้างนะครับคุณจอกวสันบอกของนักหาเสร็จแล้วส่งคาราบาวมาได้เลยโอ้ยใจเย็นใจเย็นยังเดี๋ยวพอวิเลลักษ์รุ่งสมัยเขาจะบ่นเอาว่ารีบไปไหนต้องทำนะครับก็ขออนุมัติอะไรต่างได้ครับได้ผมก็คิดคำไปแล้วชอบคำไหนล่ะเพื่อนพอดีกำลังส่งข้อความกันอยู่เนื่องจากว่าลูกของเพื่อนที่ตอนเล็กๆเราก็เรียกว่าลูกผมก็เหมือนกันนะครับก็คือตอนเล็กๆเขาก็ได้เล่นกับอาจ็อกนี่แหละครับอาจ็อกนี่เขาชอบเล่นอะไรที่แบบเป็นงานศิลปะแล้วก็เล่นอะไรที่เด็กๆติดกันงอมแงมนะครับตั้งแต่ลูกน้องวีน้องม่อนน้องใหม่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงลูกผมลูกสาวผมเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ที่คอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ก็จ็อกนี่ก็เล่นเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเด็กๆหลอกเด็กเก่งนะครับแล้วก็ลูกสาวของเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนจ็อกนี่นะครับที่เรียนทางช่างศิลป์ด้วยกันเนี่ยก็ประกวดได้เป็นมิสยูนิเวอร์สระบุรีตอนเล็กเขาจะมีรอยปานอยู่ที่แก้มที่หน้าอยู่ตอนโตนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผมไม่ทราบมานานเลยว่าน้องหลานนี่ไปประกงประกวดอะไรได้มาทั้งหลายรางวัลแล้วก็ชื่อพัดนะครับพลอยประพัดอุดมเลิศพิทักษ์ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนกันแล้วก็คุณอุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำงานด้านเสื้อนะครับเสื้อยืดที่คุณที่แจกกันอยู่กับถนนดนตรีนี่แหละครับเพราะว่าเสื้อคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกนะครับแล้วก็เราก็ให้เพื่อนได้ช่วยกันอุดหนุนกันนะครับก็ออกแบบตั้งแต่สมัยที่ทำเขาใหญ่ด้วยกันนะครับแล้วตอนที่ไปเขาใหญ่เนี่ยเขาก็กระเตงลูกคนนี้ไปด้วยนะครับลูกคนนี้ก็ช่วยกันเลี้ยงกันนะฮะจอกเขาก็เลี้ยงในช่วงวันที่เขาพ่อแม่เขาต้องไปทำมาหากินกันที่จตุจักรขายของกันเอางานศิลปะไปขายกันก็เป็นคนออกแบบเรื่องเสื้อสกรีนเสื้อเก่งนะครับตั้งแต่สมัยที่เขาเราเจอกันแรกๆกันแล้วนะครับก็ลูกสาวก็ประกวดมิสยูนิเวอร์สที่สระบุรีก็ให้กำลังใจกันนะฮะก็ให้คะแนนอะไรต่างๆก็ช่วยกันเชียร์น้องเขาด้วยกันละกันนะครับผมก็ส่งไปให้ดูก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับอย่างที่ว่านะฮะเวลาที่เราได้คิดคำแล้วโดนใจต่างๆนี่ก็เป็นคำที่ผมก็คิดถึงขึ้นนั่งคิดนั่งเขียนเรื่อยๆนะฮะก็นี่แหละครับตามภาษาจินตบุคคลนั่งแกะนั่งเกา

เก่งด้วยนะครับก็สูญเสียไปกับเรื่องของสิ่งที่เราบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะเกิดกันตลอดเนี่ยแล้วทำไมเราทำให้มันไม่เกิดไม่ได้เหรอครับทำให้มันไม่เกิดไม่ได้เหรอไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะเกิดกันอยู่อย่างนี้นะครับมันโทษอะไรกันก็ได้ก็ตามทีเนี่ยนะครับแต่มันก็มีให้เกิดอยู่เสมอนะฮะก่อนรถไฟก็เข้าไปชนในหัวลำโพงก็เคยมีแล้วคนก็ขาขาดก็มีนี่เนี่ยที่ผ่านมาก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุอะไรยังไงกันนะครับก็ต้องดูแลกับชีวิตของทุกคนกันนะฮะว่าทุกชีวิตต้องดูแลกันเองนะครับตามสภาพของบ้านเมืองของเราเพลงเงาจันทร์พี่เขียวคาราบาวนะครับแล้ววันที่29นี้มาพบกันอ๋อพูดถึงเรื่องของการจะเกิดและไม่เกิดทุกครั้งเนี่ยที่เราจัดถนนดนตรีคุณเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยมะเร็งจะกินข้ามะเร็งผมนี่ขึ้นมาเลื่อยอยู่เลยเวลาที่ผมเป็นต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับก็เครียดเพราะว่าผมจะกลัวไปหมดกังวลเรื่องสถานที่ว่าถ้าเวลาคนเยอะๆอย่างเช่นที่ตอนดูคาราบาวน้ำหมูพงเทพอะไรเนี่ยนะครับก็จะคอยดูทุกจุดกับคุณมนตรีกับทีมงานบรรลัยกันช่างเนี่ยแหละครับว่าตรงนั้นมีอะไรไหมตรงนี้มีอะไรทางออกหนีไฟเป็นยังไงนะครับซึ่งที่ตึกอาคารนี้ทางหนีไฟมันเล็กมากผมก็บอกว่าทุกครั้งก็ถ้ามีอะไรก็ให้ออกด้านหน้านะครับอย่าวิ่งมาทางด้านหลังเวทีออกไม่ได้นะครับหลังเวทีลิฟต์ด้านหลังเป็นลิฟต์ที่ใช้ขนของกับเครื่องดนตรีนั้นทางออกนั้นเล็กมากนะฮะแล้วก็เครียดกับเรื่องราวเหล่านี้ก็คอยดูแลทุกอย่างนะครับไม่อยากไม่ให้มันมีปัญหาอุปสรรคนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่เราแย่งที่นั่งกันเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมเครียดนะครับจนกระทั่งวันนั้นว่าจะยุติหรือเลิกเลยนะครับไม่อยากจะจัดต่อไปแล้วเพราะว่าไม่ชอบเลยที่เห็นการแข่งแย่งแข่งขันกันหรือชิงดีชิงเด่นหรือแบบแย่งกันที่จะนะครับที่จะตักตวงเพราะเราทุ่มเทที่จะทำงานมาให้เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจว่าพื้นที่ของภาษีประชาชนของทางราชการที่เราทุ่มเททำกันโดนด่ากันนะครับเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราจัดอะไรต่างๆนี่หรอกแต่เราก็ต้องผีบ้ากันอยู่ทั้งนั้นนะครับที่ทำงานกันมา31ปีแล้วก็3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเจออะไรกันอีกเยอะแยะทีมงานของทุกๆคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรให้ได้ยินได้ฟังแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเป็นความเครียดกลัวทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งวันที่แผ่นดินไหวนั้นที่สตง.ตึกถล่มเราก็กังวลว่าอาคารของเราจะเป็นยังไงรองรับคนแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับบางทีก็ต้องมีการยุติการทำหน้าที่จัดหยุดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไปอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเพราะว่าที่สตง.นั้นตอนตึกอาคารถล่มนั้นก็มีคนเสียชีวิตนะครับครับก็นะฮะเหลืออีก4ครั้งคิดว่าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับก็อยู่ที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันไปดูเป็นตาช่วยกันดูแลนะครับวันที่เรามีปัญหานั้นก็มีผู้ที่เข้ามาชมแล้วแย่งกันเข้ามาที่นั่งจนกระทั่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นศีรษะแตกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีเรื่องราวเหล่านี้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งในวันที่29พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับคุณจ๊อกที่จะขอของคาราบาวนี่คิดไปแล้วนะครับก็คงจะใช้คำนี้แล้วกันนะครับว่าผ่านพบที่ผูกพันกันแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคำที่ลงตัวที่สุดแล้วใช่ไหมครับนะฮะหรือว่าใครคิดยังไงอย่างอื่นอีกหรือไม่แต่ผมก็ชอบคำนี้นะครับขับเดินทางกันด้วยเพลงเงาจันทร์

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:35 นะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีกำลังฟังว่าฝนมันตกหรือเปล่าที่บ้านเพราะว่าจ้างเขามาตัดต้นไม้แล้วก็ไปช่วยเขาเก็บกวาดต้นไม้แล้วไม่รดน้ำเพราะว่าเวลาไม่ทันนะครับก็เลยกำลังลุ้นว่าถ้าฝนตกเนี่ยจะช่วยให้ต้นไม้ชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็เขาจะได้สดชื่นนะครับก็ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเหมือนฝนจะตกนะครับกำลังดูว่าเพลงพอดีทาง0816346452นะครับที่ขอมาจากลมศักดิ์ก็มอบไปแล้วมีขอเพลงไอดินของแช่มแช่มลำด้วยนะฮะแต่ไม่มีเดี๋ยวให้คุณบุญประกอบไปโหลดมาให้แล้วกันนะครับขอมาจากรามอินทราตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วครับแล้วก็วันนี้มีขอกนกพงด้วยนะฮะเพลงกนกพงจะได้ฟังช่วงท้ายก่อนนอนแล้วกันนะครับคุณยศบ่าวแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อบอกสวเลยครับก็เอาทะเลใจเปิดไปชั่วโมงแรกแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าอยากจะให้ลุยต่อกันไปนะครับแน่นอนนะครับไม่ท้อแท้นะครับลุยต่อแน่นะครับถึงแม้ว่าก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับไม่ว่าจะทำงานด้านใดนะฮะไม่ว่าจะในหน้าที่หลักคืออ่านข่าวทุกเช้านะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยว4:00ก็ต้องไปตื่นไปแล้วนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ชีวิตก็คือ37ปีที่รับราชการก็นอนดึกตื่นเช้ามาเสมอๆนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องกับงานถ่ายทอดสดพระราชพิธีต่างๆนะครับก็นอกเหนือจากนั้นก็เรื่องของรายการนะครับที่ทำทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่เดินทางกันมา31ปีนะครับแล้วก็งานด้านอื่นๆที่ทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ท่านประธานมูลนิธิคือท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์หรืองานของศาลใจไทยสุดใจใต้นะครับเด็กเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาใช้ชีวิตเรียนรู้อยู่ในภาคกลางปีละ2รุ่นนะครับก็ทำหน้าที่กันมาทั้งพิธีกรประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้ทำเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงงานที่ไปช่วยสังคมส่วนรวมนี่นะครับก็พยายามทุ่มเททำอย่างวันนี้ก็ไปตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะก็ช่วงเช้าที่ได้ไปที่สวนสันติพรตรงราชดำเนินกับงานรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมนะครับก็เป็นภารกิจที่ต้องทำหน้าที่ต่อเราถามว่าเกษียณแล้วทำอะไรโอ้เรื่องเยอะเลยนะเกษียณแล้วเนี่ยกวาดบ้านสิครับตัดหญ้าสิครับนะฮะแล้วก็หมาอีก4ตัวครับนะลูกอีก4ตัวแล้วก็ที่เหลือก็กิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมนะครับผมว่าถึงเกษียณนี่ผมจะไปลุยปลูกต้นไม้แถวบริเวณแถวบ้านดีกว่านะฮะไปปลูกต้นมงต้นไม้อะไรแถวบ้านที่เขามีหน้าที่ว่างๆเนี่ยเข้าไปปลูกเขาได้ไหมเขาจะแผ่นกระบาลเราก็ไม่รู้นะนะครับก็เดี๋ยวไปหากล้าไม้ต้นไม้อะไรไปปลูกแล้วก็ต้นไม้ที่บ้านตนเองก็ปลูกไว้เยอะแล้วนะครับเพลงที่ขอมาทาง0816346452ตอนช่วงต้นรายการจากสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังใจครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายแล้วนะครับของชั่วโมงสุดท้ายกำลังดูข้อมูลข่าวสารอยู่เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอยู่เวอันข่าวเนี่ยคือจะต้องเช็คข่าวอื่นๆไว้ด้วยเผื่อว่าเราจะต้องเจอข้อความหรือคำอะไรต่างๆนะครับนั้นเวลาการอ่านข่าวก็ไม่ใช่ว่าจะไปถึงๆก็ไปอ่านๆเลยไม่ใช่นะครับสำหรับผมนั้นหนึ่งก็คือเตรียมร่างกายเตรียมนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมในตัวของตัวเองนั้นการอ่านอักขระชัดเจนนะฮะจังหวะวรรคตอนไม่ผิดพลาดแล้วก็ไปด้วยความมั่นใจว่าข่าวนั้นเนี่ยนะครับเป็นข่าวอะไรซึ่งอย่างเช่นว่าพรุ่งนี้ต้องเจอแน่ๆก็คือเรื่องข่าวเกี่ยวกับรถอุบัติเหตุรถไฟเนี่ยการดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลต่างๆเนี่ยไปดำเนินการช่วยเหลืออะไรกันยังไงแล้วก็การที่จะต้องดูแลเรื่องสิ่งต่างๆที่เขาเป็นการช่วยเหลือดูแลยังไงแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารอื่นๆอีกนะครับแล้วก็มีผู้ฟังที่บอกว่าชอบที่ผมบรรยายถ่ายทอดสดพิธีต่างๆจากวิทยุนะครับเราขอบคุณนะครับนี่ก็คือภารกิจหน้าที่หนึ่งนะฮะในโปสเตอร์นะครับมีนักสะสมไว้เต็มเลยนะฮะในไลน์คุณจอกจะต้องภูมิใจเดี๋ยวผมส่งให้ดูก่อนเป็นบัตรนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะที่คุณพัทระหรือคุณพัทเนี่ย438เก็บเอาไว้เป็นบัตรที่ใช้ในการเข้าร่วมงานที่เราแจกให้กับผู้ฟังผู้ชมที่เข้ามาชมนะฮะโหเก็บไปหมดทุกครั้งเลยนะครับเก็บไว้แล้วก็หลายท่านก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างนี้นะครับการออกแบบทั้งหมดนั้นคุณวสันต์วงสว่างเพื่อนนักออกแบบเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์เนี่ยนะครับก็ออกแบบมาให้โดยไม่เสียค่าไม่คิดค่าใช้จ่ายมาครับตลอด3ปีที่จะครบอีก4เดือนข้างหน้านี้นะครับฉะนั้นก็เก็บไว้ให้ดีๆผมก็ยังตั้งใจว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับโปสเตอร์ที่ออกแบบมาถึง3ปีที่สวยงามเหล่านี้ว่าจะเป็นมอบอะไรให้กับถนนดนตรีคุณผู้ฟังกันดีหรือยังไงดีคุณจอมทำเป็นปฏิทินกันเลยไหมปฏิทินก็เอาแบนเนอร์โปสเตอร์เหล่านี้นะครับมาออกแบบเป็นปฏิทินก็ไม่มีทุนรอนหรอกครับก็ได้แต่คิดฝันไปเรื่อยหรือว่าถ้าใครเขามีทุนรอนที่จะมาช่วยเราก็ยินดีนะครับเราจะได้มีปฏิทินของถนนดนตรีสักปีหนึ่งนะฮะปีสุดท้ายแล้วก็มีภาพโปสเตอร์ของงานที่เคยทำงานกันมานะครับตลอดทนเนื่อง3ปีที่กำลังจะหมดสิ้นลงในช่วงอีก4เดือนข้างหน้านี้นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายนะครับแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศแล้วก็ทีมงานนะครับคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรังกิจและกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเต้นใจชมาในเมืองแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็คงเสียงนะครับก็คงจะล้ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกลับมาเดินทางกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับนัด ติสวัสดิ์ครับ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขณะนี้เวลา 24:00 น.ทางสถานีขอยุติการส่งกระจายเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: ณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดรายการและข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

การให้ยาการรักษาเนี่ยต่อให้คุณให้ยาแก้ปวดให้ยาอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างมากคนไม่เจ็บเองเนี่ยมันไม่รู้หรอกนี้ด้วยธรรมะที่อาศัยช่วยเอาไว้ทำให้ยังสามารถที่จะประคับประคองจิตใจตั้งให้จิตนั้นเหนืออยู่จากเวทนาที่เกิดขึ้นผ่านมาได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันที่มันก็ต้องมีทั้งเงื่อนไขปัจจัยตัวแปรต่างๆที่เมื่อพอมันมาผสมมาเจอมาคล้องกันแล้วมันอาจจะมึนมันอาจจะตึงมันอาจจะเป็นเรื่องหนักใจยุ่งใจกังวลใจปวดใจได้เราจะทำอย่างไรให้สามารถที่จะนำธรรมะมาคลี่คลายปลดเงื่อนแก้ประเด็นทำความเข้าใจและยอมรับในสิ่งนั้นๆอยู่กับมันให้ได้ตัวในช่วงปรับตัวแปรแก้สมการในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บว่าเราจะดูแลอย่างไรทั้งที่ถ้าตัวเราเจ็บเองป่วยเองหรือจากมุมมองของผู้ที่จะต้องไปดูแลคนเจ็บไข้แล้วก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็เป็นช่วงของการแบ่งปันบุฟังคราวนี้ในช่วงเห็นทางธรรมก็มีเคสจากท่านบุฟังท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละอันนี้เป็นเคสที่ดีมากเพราะว่าเป็นทั้งผู้ดูแลเองด้วยแล้วตัวเองก็เคยผ่านประสบการณ์การเจ็บไข้ได้ป่วยชนิดที่เขาเรียกว่าเป็น terminal illness คือการเจ็บไข้ชนิดที่ว่ามันให้ถึงตายได้โดยการดูแลเนี่ยก็ได้ดูแลทั้งคุณพ่อและคุณแม่โดยในต่างช่วงเวลากันทั้งในช่วงแรกๆที่ดูแลคุณพ่อโดยยังไม่ได้มาศึกษาสนใจฟังปฏิบัติธรรมะอย่างใดๆนั่นก็เป็นลักษณะแบบหนึ่งหลายปีต่อมาก็มามีโอกาสดูแลคุณแม่แต่ช่วงหลังนั้นก็มีธรรมะได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจำแล้วหลายปีต่อมาตัวเองก็ป่วยเองด้วยจึงได้นำเรื่องราวนี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าธรรมะนี่มีส่วนช่วยได้มากๆโดยคุณศรีท่านผู้ฟังเธอเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคไตเมื่อหลายปีมาแล้วตัวเองนี่ก็มีความรู้ทางด้านพยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพมาพอคุณพ่อป่วยด้วยโรคที่มันหนักหนาแบบนี้คือต้องดูแลกันใกล้ชิดแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เร็วได้ง่ายก็จึงออกจากงานมาแล้วก็มาดูแลคุณพ่อโดยพี่น้องนี่ก็ช่วยกันเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยความรู้ทางด้านพยาบาลดูฟังเธอก็สามารถช่วยดูแลอุปถัมภ์ทำหน้าที่ของลูกได้อย่างดีแต่ว่าก็คือตามตำราที่ได้เรียนมาทางด้านเกี่ยวกับแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์ตัวคุณพ่อในตอนแรกก็จะมีความที่ว่าตกใจก่อนว่าโอ๊ยทำไมฉันถึงมาเป็นโรคนี้ได้ปฏิเสธความจริงแล้วก็ยังมีความกังวลมีความไม่พอใจสับสนบ้างนี่พอโรคร้ายมันหนักขึ้นหนักขึ้นนี่คนเป็นโรคไตก็ต้องไปล้างไตนะแล้วก็การทำงานวิถีทางในการดำเนินชีวิตประจำวันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปหมดทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งเรื่องการเดินทางมันได้ไม่เหมือนเดิมก็เริ่มแบบมีความเศร้าท้อแท้หมดหวังบ้างเธอนี่ก็แบบพยายามช่วยดูแลอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรมีความรู้ทางด้านพยาบาลมีความรู้ทางด้านแพท
ก็มาช่วยรักษาจิตวิทยานี่ก็มีบ้างสถานการณ์ตอนนั้นก็มีความกังวลมากผู้ฟังหมอบอกว่าคุณเป็นโรคไตเนี่ยสมัยก่อนเนาะวิทยาการการแพทย์มันก็อาจจะยังไม่ก้าวหน้าเต็มที่แต่คุณล้างไตคุณอยู่ได้6เดือนท่านฟังลองคิดดูนะคนที่เรารักคนที่เราเคารพอุ้ยพอหมอบอกว่าอยู่ได้อีก6เดือนเนี่ยจะยังไงล่ะมันก็ตกใจล่ะทั้งสับสนด้วยจะทำยังไงทั้งโกรธด้วยเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นฉันต่อไปอีกไม่ได้แล้วมีทางยังไงทั้งกังวลสับสนอะไรกันเต็มที่ไปหมดเอาแต่มีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็ใช้ไปตามนั้นก็คอยประคับประคองมาเรื่อยตามฝังนอกจากทุกข์กายแล้วจิตใจช่วงดูแลนี่ก็ทุกข์ไปหมดทั้งคนไข้ด้วยทั้งผู้ดูแลคนไข้ด้วยผู้ดูแลนี่ก็สำคัญนะคุณผู้ฟังคือไม่ได้เจ็บไข้กับเขาอะแต่ไปดูแลเขาเราก็ทุกข์ด้วยทุกข์นี่คือทุกข์ใจเนี่ยมันสำคัญคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กายด้วยถ้าไม่มีความเข้าใจหรือยอมรับมันได้ความกังวลความโกรธการปฏิเสธความจริงพวกนี้ยิ่งทำให้เหมือนกับว่าทุกข์คูณสองทุกข์ใจด้วยจนกระทั่งว่าช่วงท้ายๆเนี่ยหมอบอกอยู่ได้6เดือนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอยู่มาอีกหลายปีนะช่วงท้ายๆของหลายปีนั้นถึงจะค่อยว่าเริ่มทำใจได้อยู่ได้อย่างสงบแล้วคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบนี่คือช่วงที่ดูแลคุณพ่อโดยที่ยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะมากเท่าไหร่แต่ว่ารู้เรื่องหลักจิตวิทยาหลักการรักษาเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์การพยาบาลทีนี้พอหลายปีต่อมาคุณศรีนี่ก็ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่เนืองนิดจนกระทั่งว่าคุณแม่นี่มาป่วยด้วยโรคมะเร็งตับซึ่งโรคมะเร็งตับในผู้ป่วยอายุมากๆนี่ก็อันตรายคือมะเร็งทุกชนิดแต่ทำฟังมันอันตรายหมดอะไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากเราเรียกว่าเป็นเคสของ terminal illnessคือโรคชนิดที่จะทำให้เราตายได้เลยแต่รักษาไม่ดีไม่ถูกต้องก็มีความรู้ทางด้านแพทย์หมอพยาบาลเหมือนเดิมแต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือความเข้าใจในเรื่องธรรมะมากยิ่งขึ้นทำให้ในกรณีของการดูแลคุณแม่เนี่ยเริ่มเห็นมีความแตกต่างได้อย่างชัดเจนว่าใช่ยุคเรามีความรู้ทางด้านการดูแลการรักษาคนเจ็บไข้ไม่ว่าจะเรื่องยาเรื่องขั้นตอนการรักษาเรื่องการพยาบาลต่างๆแต่ว่าความแตกต่างคือพอจิตใจมีธรรมะแล้วเนี่ยมันทำความเข้าใจยอมรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างดีในช่วงที่ดูแลนั้นก็ไม่ทุกข์คำว่าไม่ทุกข์เนี่ยคือหมายความว่าทุกข์กายมันก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันยังมีความผาสุกอยู่ได้ความกังวลใจเนี่ยมันลดลงอย่างมากแต่เปรียบเทียบกับตอนที่ดูแลคุณพ่อตอนนั้นนี่ยังไม่ได้รู้มีความเข้าใจธรรมะเต็มที่ทำให้ความสุขใจเนี่ยมีมากขึ้นแม้ในกายที่มีความเจ็บไข้นั้นคุณศรีนี่ยังเล่าให้ฟังว่าในกรณีของการดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ในสองวาระเหมือนกันตรงที่ว่ามีความรู้ทางด้านแพทย์เหมือนกันวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์คือพ่อแม่นี่ป่วยห่างกันต้องเป็นหลายสิบปีนะวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ก็ดีขึ้นอยู่ความรู้ทางด้านการแพทย์การหมอการรักษานี่ก็เต็มที่ละแต่ว่าที่ต่างกันคือความรู้ทางด้านธรรมะในสมัยคุณพ่อตอนแรกนี่ยังไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านหมออยู่แต่ว่ามีความกังวลใจมีความไม่สบายใจมีความเครียดสูงกว่าตอนที่คุณแม่เพราะว่าตอนดูแลแม่นี่มีธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมแล้วฟังธรรมอยู่เรื่อยแล้วทำให้มีความกังวลใจเนี่ยน้อยกว่ามากทีนี้พอหลังจากคุณแม่จากไปแล้วหลายปีต่อมาผู้ฟังคุณศรีนี่ก็ป่วยเองป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งการรักษาผู้ฟังเขาก็ต้องให้คีโมไงในคีโมเนี่ยก็ต้องติดพอร์ตเอาไว้ต
ที่บริเวณผิวหนังส่วนใหญ่ก็จะตามไหลหรือตามลำตัวจุดใดจุดหนึ่งมันไม่เหมือนกันนะท่านฟังการที่ว่าเราดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยกับตอนที่ตัวเองป่วยเองเนี่ยโอ้มันต่างกันคุณศรีนี่ก็แบ่งปันให้ฟังว่าการที่เรามีความรู้ทางด้านธรรมะเนี่ยได้ประโยชน์มากเพราะว่าการให้ยาการรักษาเนี่ยต่อให้คุณให้ยาแก้ปวดให้ยาอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างมากคนไม่เจ็บเองเนี่ยมันไม่รู้หรอกนี้ด้วยธรรมะที่อาศัยช่วยเอาไว้ทำให้ยังสามารถที่จะประคับประคองจิตใจตั้งให้จิตนั้นเหนืออยู่จากเวทนาที่เกิดขึ้นผ่านมาได้นี่จะว่าแล้วก็เหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์เลยทีเดียวทั้งเรื่องการหายจากมะเร็งนั้นทั้งเรื่องการฟื้นฟูร่างกายด้วยหายก็หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูก็ฟื้นฟูร่างกายด้วยรวดเร็วนี่ประวัติสภาพจิตใจที่ดีงามมีธรรมะเข้าไปกล่อมเกลาทำให้จิตใจมีกำลังใจสูงมีปีติสุขแล้วร่างกายก็ฟื้นฟูได้รวดเร็วขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของคุณศรีที่แบ่งปันมาให้ทุกฟังได้ฟังที่ได้มีโอกาสดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งในวาระที่ตนเองยังไม่ได้มีความรู้ทางด้านธรรมะมากเท่าไหร่จนถึงวาระที่ตัวเองมีความรู้ทางด้านธรรมะบ้างแล้วแล้วก็ถึงวาระที่ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเองด้วยธรรมะนี้ช่วยได้มากทีเดียวซึ่งนี่แหละท่านฟังจะเป็นเนื้อหาที่ข้าพเจ้าจะนำมาเปิดตัวแปรแก้สมการในสัปดาห์นี้ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นท่านสอนไว้ว่าอย่างไรถ้ามีเงื่อนไขปัจจัยในความเจ็บไข้ของชีวิตของเราแล้วเกี่ยวกับว่ามันจะต้องตายจะไม่ได้เจอกับคนที่เรารักแล้วเนี่ยเราควรจะทำความเข้าใจในสถานการณ์เงื่อนไขนี้อย่างไรเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพักกันสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องนอกพุทธะไม่มีการบรรลุมรรคผลมาในกุตกนิกายธรรมบทมัลลวรรคข้อที่28อากาเสวะปตังนัตถิสมโนนัตถิพายุโรปะปัญจาภิรตาปชานิปะปัญจาตถาคตาแปลว่าไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกหมู่สัตว์เป็นผู้ยินดีในปะปัญจธรรมแต่พระตถาคตทั้งหลายไม่มีปะปัญจธรรมก็ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้ก่อนเสด็จดับอันธปรินิพานพระพุทธเจ้าแสดงแก่สุภัตตปริภาชกผู้เข้าเฝ้าทูลถามว่ารอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือสมณะภายนอกพระศาสนามีหรือพระองค์จึงได้ตรัสภาษิตนี้ตอบก็ในอากาศไม่มีสัตว์ใดๆที่ทำรอยเท้าให้ปรากฏได้เลยนอกพระศาสนานี้ก็ไม่มีสมณะผู้บรรลุอริยมรรคและอริยผลปะปัญจธรรมคือกิเลสเหตุให้เนิ่นช้าได้แก่ตัณหาทิฏฐิและมานะพระพุทธเจ้าละปะปัญจธรรมนั้นแล้วด้วยอรหัตมรรคณโคนโพธิพฤกษ์จบเทศนาขอบรรลุอนาคามิผลท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับสมการชีวิตในรายการธรรมรับอรุณจากนี้ไปเป็นช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการที่เรานำประเด็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยว่าถ้าเราต้องดูแลคนเจ็บไข้ไม่ใช่ทางวิชาชีพนะแต่คนที่เรารักจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกหรือว่าแม้แต่ถ้าตัวเราเองเจ็บไข้เองแน่นอนว่าสถานการณ์แบบนี้เราไม่ได้เลือกอยู่แล้วถ้าจะให้เลือกว่าฉันจะต้องเจ็บไข้
โอ้ยใครจะไปเลือกก็ไม่เลือกแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่จะให้เราเลือกได้อยู่ๆมันก็มาทีนี้พอมันมาแล้วนี่นะที่มันมาพร้อมกันด้วยกับความเจ็บไข้นี่ก็มีคำพูดท่านผู้ฟังว่ามะเร็งนี่มันไม่ได้กินอวัยวะอย่างเดียวนะมันยังกินบ้านด้วยกินรถด้วยที่สำคัญมันกินกำลังใจเราด้วยมันกินหมดทุกอย่างแล้วเราก็ไม่ได้เลือกมันด้วยบางคนเป็นเนี่ยไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้คุณเป็นได้เลยกินมังสวิรัติด้วยซ้ำออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่มันเป็นได้ทุกคนเป็นได้ทุกที่ในส่วนคนที่มันมีปัจจัยเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่หรือว่ามีไลฟ์สไตล์แบบสวนเสเฮฮาเก๊กมะเล็กเกเรทำไมพวกนี้มันไม่เป็นแฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นคนทำความดีเป็นคนอยู่ในศีลธรรมเราดันมาเป็นโรคที่จะให้ตายเร็วมีมะเร็งเป็นต้นโรคหัวใจเป็นต้นหรือในคนที่มันทำชั่วไม่ได้จะมีความดีในชีวิตพวกนี้อยู่หนักโลกด้วยซ้ำทำไมมันไม่เป็นแฮะคิดไปในยิ่งเครียดหนักด้วยนะเราไม่ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจแล้วมันจะเป็นปมเป็นเงื่อนมีความหนักไม่บาลานซ์แล้วเราก็ทุกข์ของเราเองอันดับแรกท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้ในทางการแพทย์การหมอเนี่ยเขาก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคว่าโรคแบบนี้ก็ต้องรักษาไปแบบนี้แต่ทำไมคุณจะรักษาแบบนั้นนะเพราะมันมีเหตุมาแบบนั้นความรู้ทางด้านการแพทย์อันนี้ต้องมีสำคัญต้องปรึกษาแพทย์โอเคก็แพทย์เนี่ยบอกแล้วว่าจะตายอีก6เดือน3เดือนที่แล้วตรวจเป็นอย่างนี้พอมาวันนี้อ้าวมันกลับก้าวหน้าก้าวกระโดดอย่างมากนี่มันตกใจก่อนแล้วอันดับแรกคนทั่วไปก็จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คือมีความตกใจในทางด้านจิตวิทยาท่านฟังเราพูดถึงไว้ว่า5ขั้นตอน5ขั้นตอนของผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงหัวใจไตปอดตับลำไส้ที่มันจะแบบว่าปึ๊บปั๊บไปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งมะเร็งถุงน้ำดีหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับปอดเนี่ยมันไปไวในโรคร้ายแรงเหล่านี้พฤติการในการแสดงอารมณ์ท่านฟังของคนที่เขาเป็นโรคนี้เนี่ยนะหนึ่งเขาก็จะตก

โอ้ยทำไมเราจะทำยังไงต่อไปคือตกใจแล้วมันจะกังวลไปหมดแล้วลูกจะเอายังไงแล้วสามีล่ะแล้วฉันจะมีเงินรักษาไหมแล้วมันจะหายหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าไม่หายแล้วทำยังไงจะรักษาวิธีอื่นได้ไหมเฮ้ยหมอตรวจถูกหรือเปล่าเนี่ยบางทีก็ไปลงกับหมอด้วยหมอนี่ก็รับไปบางทีหน้าที่นี้มันหนักคุณผู้ฟังในการที่จะบอกใครสักคนใดคนหนึ่งว่าคุณอยู่ได้อีก3เดือนนะอยู่ได้อีกปีหนึ่งนะอย่างมากโอ้ยมันเป็นหน้าที่ที่บางทีก็กล้ำกลืนกระอักกระอ่วนสุดท้ายพอบอกไปแล้วคนไข้แสดงอารมณ์ออกมาก็รับไปด้วยซึ่งในสภาวะที่แบบตกใจกังวลสับสนโกรธบางทีก็ต้องขอต่อรองด้วยกลับไปกลับมาต่อรองว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าทำอันนี้ให้เสร็จก่อนดีกว่าหรือมีเงื่อนไขอื่นหรือไม่บางคนก็ไปหา

ั้งใจที่จะทำอะไรยอมตายดีกว่าอีกสภาวะที่เศร้าหมดหวังจนกระทั่งสภาวะทางด้านจิตใจอย่างสุดท้ายที่ว่าจะต้องนำพาจิตใจของผู้ป่วยนั้นให้ไปถึงให้ได้คือการยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าเออมันเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นกับฉันแล้วนะซึ่งไอ้สภาวะทางด้านจิตใจทั้งหมดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงสลับไปสลับมาได้บางทีตอนเช้ายอมรับได้พอมาตอนเย็นเห็นหน้าลูกดิเพรสอีกแล้วกังวลสับสนอีกแล้วพอมีคนเอาหนังสือธรรมะเอาเทศมาให้ฟังก็ฟังได้ยอมรับได้เกิดสับสนเกิดความโกรธไปลงกับหมอไปลงกับพยาบาลอีกนี่มันสลับไปสลับมาได้ประเด็นที่สำคัญในที่นี้ก็คือว่าทำอย่างไรให้เรามาถึงจุดที่จะยอมรับความจริงได้โดยเร็วถึงกรณีของคุณศรีที่ได้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงเห็นทางธรรมช่วงต้นของรายการนี่เปรียบเทียบระหว่างเคสของคุณพ่อกับคุณแม่ว่าตอนสมัยคุณพ่อนี่ก็รู้ขั้นตอนการรักษาอย่างดีทุกอย่างแต่กว่าจะมาถึงจุดที่ว่ายอมรับความจริงได้นี่มันท้ายๆหนุนช่วงที่รักษาอยู่เป็นปีเนี่ยทั้งกังวลสับสนตกใจโกรธง่ายอะไรต่างๆมีหมดอ่ะแต่ว่าในขณะที่เคสของคุณแม่เกิดมีธรรมะมาตั้งแต่แรกมาถึงจุดที่ยอมรับความจริงได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นๆของการรักษาระหว่างนั้นอาจจะมีหลุดบ้างแต่ก็นิดหน่อยแต่มันก็ประคับประคองมาได้อย่างดีเลยทีเดียวทำให้ความทุกข์ใจมันน้อยลงอย่างมากทั้งที่โรคนี้ก็โรคร้ายแรงเหมือนกันมะเร็งนี่มันยังร้ายกว่าด้วยซ้ำเร็วด้วยร้ายด้วยการรักษาก็สูงด้วยแต่ความสบายใจนั้นดีกว่ามากคือเทียบกันไม่ติดเลยเพราะว่านำพาจิตใจมาถึงจุดที่ยอมรับความจริงได้ซึ่งคำว่ายอมรับความจริงเนี่ยนะท่านฟังคือศัพท์ที่มาจากในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าการรอบรู้เรื่องทุกข์นั่นเองคำว่ารอบรู้นั้นมาจากคำว่าปริญญายะหมายถึงการยอมรับนั่นเองยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นซึ่งความทุกข์ในที่นี้เรากำลังพูดถึงคือเจาะจงมาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่ปวดข้อปวดขาปวดทั่วๆไปแต่นี่โรคภัยไข้เจ็บชนิดร้ายแรง terminal illness ที่จะพรากนำพาชีวิตของเราไปได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงมีเวทนามากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงมาอย่างนี้ใครมันจะไปยอมรับได้ใช่ไหมล่ะเราจะมาถึงจุดที่ให้เกิดการยอมรับเนี้ยได้อย่างไรบางคนนี่ก็วิ่งวนเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์รถไฟห่อตีลังกาตกใจแล้วก็กังวลกังวลแล้วก็หมดหวังหมดหวังแล้วก็มาตกใจอีกยอมรับนิดเดียวแล้วก็เกิดมากังวลสับสนโกรธไปมาเราจะยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ท่านผู้ฟังมันต้องมีปัญญาเราจะมีปัญญาเห็นข้อเท็จจริงในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้ท่านผู้ฟังเราต้องมีสติเราจะมีสติได้ท่านผู้ฟังหายใจลึกๆดูสัก 2-3 ครั้ง

รวบรวมสติสัมปชัญญะขึ้นรวบรวมสติสัมปชัญญะขึ้นรวบรวมสติสัมปชัญญะขึ้นสังเกตดูร่างกายนี่มันเป็นอย่างนี้ละสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้มะเร็งเนี่ยมันเหมือนกับว่าจับสลากเอาเหตุปัจจัยทางด้านการแพทย์ศึกษามาแล้วไม่เห็นมีเลยที่ว่าจะให้เกิดเป็นมะเร็งกินคลีนทุกอย่างออกกำลังกายเป็นประจำหนึ่งทีมก็เป็นได้มันเป็นอย่างนี้แหละโลกมันเป็นอย่างนี้ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ให้ดีมรณสติท่านเคยสอนเอาไว้ท่านฟังพูดถึงว่าถ้าเราจะตายเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากอันนี้คือสอนคนที่ยังไม่ได้จะตายนะยังเป็นดีๆอยู่อะคิดว่าจะอยู่ไปอีกสัก10ปี20ปี50ปียังไม่ได้คิดว่าจะตายเดือนหน้าปีหน้าแต่คิดว่ายังจะอยู่ไปก่อนเนี่ยท่านก็ยังเตือนให้ระลึกถึงความตายว่าถ้าตายเนี่ยเหตุปัจจัยความตายมีมากแล้วเนี่ยถ้าตายไปวันนี้

ไม่ต้องรออีก3เดือน6เดือนถ้าวันนี้เนี่ยมีไหมบาปอกุศลธรรมที่ทำให้เราถ้าเมื่อตายไปแล้วเราจะไปไม่ดีถ้ามีเนี่ยเราจะมีความกังวลใจฝันตรงก็ได้เลยท่านฟังว่าคนที่ตกใจกังวลสับสนโกรธจนถึงซึมเศร้าเนี่ยแสดงว่ายังมีบาปอกุศลอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในจิตใจของเราที่ทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นถ้ามีอยู่จะทำให้เราผู้อยู่ณเวลานี้รู้แล้วว่าอีก3เดือน6เดือนฉันจะไปเนี่ยหมอแพทย์ที่รักษาเนี่ยบางทีแม่นกว่าหมอดูด้วยนะแบบบอกว่า3เดือนกับ3เดือนไปจริงๆถ้าฉันจะไปแล้วฉันจะตายไปแล้วเนี่ยถ้ายังมีอกุศลธรรมอยู่เราจะมีความกังวลใจต้องเปรียบเทียบกับว่าถ้าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีเราจะอยู่อย่างผาสุกได้เราจะยอมรับสถานการณ์นี้ได้เลยอกุศลนั้นคืออะไรเรามาตั้งสติดูนะคืออาการมันบอกออกแล้วอะคือไม่ใช่ว่าปวดท้องปวดหัวปวดหลังอะไรพวกนี้นะนั่นคืออาการทางแพทย์ทางหมอคุณก็ให้หมอก็ดูแลรักษาไปแต่อาการทางสภาพจิตใจนี่อาการมันออกแล้วหรือเปล่ากังวลใจไหมตกใจไหมสับสนไหมมึนงงไหมทำไมต้องเป็นชั้นไหมถ้ามีความคิดพวกนี้แสดงว่าเรายังมีอกุศลธรรมอยู่ในจิตใจของเราอยู่เรื่องไม่ต้องออกคนอื่นนะท่านฟังดูแลคนเจ็บไข้เดี๋ยวจะค่อยมาพูดตอนนี้เอาตัวเราเองก่อนถ้าในเคสที่ว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วเรามีอาการแบบนี้สภาวะจิตใจไม่ได้เป็นไปตามทางที่มันควรจะต้องเป็นตกใจก่อนแล้วเนี่ยแสดงว่าเรามีอกุศลธรรมอยู่ในจิตใจเราอยู่ไม่รู้ตัวเลยนะเฮ้ยนั่นมันอะไรนะทำไมมีได้ไงนะมันมีท่านผู้ฟังนั่นคือความยึดถือนั่นเองถ้าเรามีความยึดถืออยู่มากเหมือนหนูมันไปติดกับกาวดักหนูข้าพเจ้าเคยเห็นนะเขาวางอาหารไว้ตรงกลางถาดตรงบริเวณรอบๆก็ทากาวเอาไว้หนูมันก็วิ่งเข้าไปกินมันก็ติดกับดักเวลาเขาดึงหนูออกจากกับดักหนูเนี่ยบางทีหนังมันลอกหลุดออกมาเลยเห็นเป็นเนื้อแดงๆหนังนี่ติดอยู่กับดักหนูตัวนี่หลุดออกมาข้างหนึ่งโอ้ยนี่มันนึกถึงว่าความยึดถือเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรอวะถ้าเรายึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่มากสิ่งที่ยึดถือนั้นพอเราจะต้องแยกจากมันอีก3เดือนนะอีก6เดือนนะมันจะเจ็บมากมันจะทุกข์ใจมากมันจะมีความกังวลใจมากบางทีก็จะออกมาเป็นความซึมเศร้าเป็นความหมดหวังเป็นความท้อแท้หมดกำลังใจไปนี่แสดงว่าเรามีความยึดถือถ้ามากด้วยคือความยึดถือมันมากในสิ่งหนึ่งเช่นรักลูกมากรักสามีมากรักภรรยามากและถ้าความยึดถือมันเยอะด้วยในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งครอบครัวเงินทองข้าวของตัวตนสิ่งนั้นสิ่งนี้การงานนั่นนี่โอ้เยอะแยะหลายอย่างนี่มันก็ยิ่งทุกข์มากมันก็ยิ่งทุกข์เยอะออกมาในรูปความโกรธก็มีความยึดถือมันทำให้เราทุกข์ท่านผู้ฟังเราทุกข์เราเจ็บตรงไหนเนี่ยเวลาใส่ยานะมันต้องไปใส่ตรงที่เราเจ็บนะอย่าไปใส่ไปคีโมท่านผู้ฟังคีโมเวลาคุณฉีดเข้าไปเนี่ยมันทำลายหมดทุกอย่างคือทำลายเซลล์มะเร็งก็ด้วยเซลล์อื่นๆดีๆมันก็เอาด้วยเขาก็มีพัฒนาตรงฝั่งว่าเอ้าคีโมเฉพาะจุดเฉพาะโซนนี่อวัยวะนี่โหมันก็ได้บ้างอ่ะคือไม่ได้ 100% แต่พอเวลาให้ยาคีโมก็ต้องให้ยาแก้แพ้ตามไปด้วยยาเด็กซาเมทาโซนเนี่ยเวลาให้ไปแล้วมันก็จะคันไปหมดทั่วร่างกายเลยมันจะเป็นก็เรียกว่าผลปล่อยได้คือไม่ใช่ผลปล่อยได้ก็เรียกผลข้างเคียงอันนี้คือทางการแพทย์การหมอวิธีการรักษานี่เรายกไว้แต่สำหรับในเรื่องจิตใจของเราทุกตรงไหนเราจะทุกตรงนั้นเราจะดับทุกได้ตรงไหนเราก็ต้องไปตัดความยึดถือมันตรงนั้น
การตั้งสติสัมปชัญญะเหมือนเป็นการเล็งเป้าตัวฝังเราจะมึนก่อนนะเราจะสับสนพอตอนมึนตอนสับสนคุณพยายามตั้งสติเอาไว้หายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งความมึนความสับสนความเศร้าความตกใจความซึมเศร้าพวกนี้เป็นอาการของการที่เรามีความยึดถือนะจุดใดจุดหนึ่งจุดไหนตั้งสติดูมันตรงไหนเราจะตัดมันเราจะสยายมันตรงนั้นข้าวของห่วงไหมห่วงไหมสิ่งของทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่สถานที่ที่ยังไม่เคยไปอาหารที่ยังไม่เคยกินตัวนี้ก็มีลิสต์มาว่า10รายการอาหารที่ต้องกินก่อนตายโอ้ฉันยังไม่ได้เคยกินเลยกังวลเรื่องนี้ไหมบางคนบอกโอ้ยฉันไม่ได้จะกังวลเรื่องนี้หรอกอีกคนนึงบอกว่ามี10สถานที่ที่คุณต้องไปในเมืองไทยก่อนตายโอ้ยยังไม่เคยไปเลยว่าแล้วหมอบอกอีก3เดือนกูจะไปไม่ทันแล้วจะทำยังไงเนี่ยก็มี bucket list list ที่ว่าอยากจะทำก่อนตายบางทีก็มีอาหารนั่นมีก็มีที่นี่ให้ไปกังวลใจไหมถ้ามีความยึดถือในเรื่องพวกนี้อยู่ตัดออกอาหารเราก็กินมาหมดแล้วล่ะมันก็ทาสีดินน้ำไฟลมใช่ไหมมันก็กินไปแล้วก็ถ่ายออกมาสถานที่ที่ไม่เคยไปเคยไปก็ดูด้วยสายตาเหมือนกันน่ะอากาศก็อากาศเดียวกันเนี่ยไปก็เหมือนกันน่ะให้ทำความเข้าใจว่ามันไม่ได้มีสาระในอาหารนั้นในสถานที่นั้นคือบางคนไม่ได้ยึดติดใน2เรื่องนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วเรามาดูอีกสำรวจมาภายในจิตใจของเราอันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตนนะทุกฝั่งคนเรามันยึดถือคนละจุดมากน้อยคนละอย่างไปในคนละเรื่องเหมือนแพทย์หมอพยาบาลเวลาเขาจะรักษาเขาก็ต้องดูเหตุปัจจัยของโรคภัยไข้เจ็บนั้นแต่คุณเป็นโรคเกี่ยวกับตับก็รักษาแบบนี้โรคเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียก็รักษาอีกแบบหนึ่งไวรัสก็ต้องใช้เทคนิคนี้อยู่ที่เหตุเงื่อนไขของสิ่งนั้นๆแม้แต่ตัวมะเร็งเองก็มีหลายแบบมีหลายเคสแล้วก็เป็นไปได้ในหลายๆอวัยวะแต่ละอวัยวะแต่ละส่วนก็รักษาไม่เหมือนกันอยู่ที่เหตุอันนี้คือทางกายภาพเราให้แพทย์หมอก็ดูแลแต่จิตใจของเราเราต้องดูแลของเราเองเขาไม่มีนะท่านฟังที่บอกว่าเอายาหยอดนี้มาหยอดใส่ตาแล้วคุณก็จะเข้าใจเรื่องนี้หรือกินยาเม็ดนี้ลงไปแล้วคุณก็จะเข้าใจเรื่องนั้นมันไม่ได้จิตใจของเราเราต้องดูแลจิตใจของเราเองตรงไหนตรงที่ยึดถือยึดถือตรงไหนทำความเข้าใจตรงนั้นไอ้ตรงที่ยึดถือนั่นแหละทำให้เราไม่เข้าใจจะให้เกิดความเข้าใจใส่ความเข้าใจไปนะที่

2-3 เดือนถัดไปไปตรวจเจอมะเร็งถุงน้ำดีซึ่งมันไปไวมากปรากฏว่าตายด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดีก่อนที่จะตายด้วยโรคไตด้วยซ้ำเป็นอะไรก็ต้องรักษาตรงนั้นกลับมาในทางด้านจิตใจของเราก็เหมือนกันตรงนี้ทุกฝั่งว่าถ้าเรายึดถือของหรือต้องทำความเข้าใจเรื่องของว่าบ้านนั้นรถนั้นสิ่งนั้นมันก็เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมนี่แหละมีความเกิดขึ้นมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาทำความเข้าใจเพื่ออะไรนะเพื่อที่เราจะคลายความยึดถือในของในงานในสิ่งต่างๆเหล่านั้นพอเราทำความเข้าใจเรื่องข้าวของคุณยึดถือไหมสถานที่อาหารคุณยึดถือไหมเอาถ้ายึดถือทำความเข้าใจแล้วต่อมาอีกเงินทองคุณยึดถือไหมทรัพย์สินเงินทองทั้ง

ให้คุณเขียนพินัยกรรมมาไว้ว่านี่จัดสรรอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเขาก็ไม่ทำตามก็ได้บางทีแบบหรือทำตามพอให้อ้อมแอ้มไปในศาลแต่จริงๆแล้วเขาไปโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะขายจะอะไรคุณก็ได้พระเจ้าเปรตที่โกศลนะเคยเปิดคลังสมบัติให้พระพุทธเจ้าดูพระพุทธเจ้าถามว่านี่ทรัพย์ของใครกองนี้พระเจ้าเปรตที่โกศลยกมือท่วมหัวเลย

ทรัพย์สินของปู่ปู่ไม่ได้เอาไปด้วยโอ้จะเอาไปได้ไงท่านตายไปแล้วแล้วทรัพย์สินของพ่อและพ่อไม่ได้เอาไปด้วยเหรอโอ้ท่านก็ไม่ได้เอาไปแล้วท่านตายไปแล้วมันอยู่ที่คนต่อมาเขาใช้แล้วสิ่งของเหล่านี้ไม่ได้เป็นของเราไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีใครที่จะได้สิ่งทั้งปวงไปเงินทองทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นไปตามทางของ

าจะคนที่เรารักเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นหลานเป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่โอ้ยถ้าฉันจะจากคนเหล่านี้ไปฉันจะทำยังไงกังวลใจแล้วเขาจะอยู่ยังไงกังวลใจแล้วเขาจะไปที่ไหนแล้วเขาจะคิดถึงเราไหมนี่แสดงว่าคุณมีความยึดถือแล้วอาการมันออกทำยังไงใส่ยาลงไปตรงนั้นยึดถือตรงไหนจะตัดความยึดถือต้องใส่ความเข้าใจลงไปตรงนั้นดับแรกก่อนว่าเราจะละความยึดถือไม่ใช่หมายความว่าเราไม่แคร์เขาเราไม่รักเขาเราไม่สนใจเขานะแต่ละความยึดถือความยึดถือมันอยู่ที่จิตของเราแต่ความห่วงใยความเมตตาความรักใคร่เรามีให้อยู่เสมอไม่ใช่ว่าคุณละความยึดถือแล้วคุณจะไม่ห่วงใยกันไม่รักใคร่ไม่ปรารถนาดีต่อกันไม่ใช่แต่ความยึดถือเป็นอกุศลแต่ไม่เรามีความกังวลใจแต่ถ้าเรามีความเข้าใจแล้วละความยึดถือได้แล้วสิ่งที่เหลืออยู่นั้นจะเป็นความรักความปรารถนาดีความเมตตาความห่วงใยเอาใจใส่ให้กันแน่นอนเราจะกำจัดความยึดถือให้ออกไปจากจิตใจของเราในเรื่องคนนี่ไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่พอตัวเราป่วยเนี่ยพ่อแม่เห็นพ่อแม่ก็ร้องไห้พ่อแม่ร้องไห้เพราะว่าจะได้ต้องจากกันเห็นพ่อแม่ร้องไห้เราก็ร้องไห้ด้วยเห็นลูกมันยังไม่รู้ความเราก็กังวลใจเราก็ร้องไห้ด้วยลูกเห็นเราร้องไห้คู่ครองสามีหรือภรรยาก็ร้องไห้ด้วยลูกเห็นพ่อแม่ร้องไห้ลูกร้องไห้ด้วยโอ้ความนี้ถือมันคืบคลานไงยุดตัดมันทิ้งเสียใช้ความเข้าใจลงไปคนเราเป็นอะไรเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นมาด้วยกระแสของกรรมขึ้นมาตั้งอยู่แล้วมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นไปตามกระแสของกรรมเราจะอยู่หรือเราจะไม่อยู่บุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาเป็นลูกเป็นสามีภรรยาเขาก็เป็นไปตามกรรมอยู่ดีทำกรรมอย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นไปตามยถากรรมยถากรรมนี่ก็คือกรรมตามที่ทำนั่นแหละทำกรรมมาอย่างไรก็ยถาเป็นไปตามอย่างนั้นต่อให้เราอยู่หรือเราไม่อยู่มันก็เป็นไปตามกรรมอยู่แล้วไม่คุณจะยึดถืออะไรนั่นน่ะสิยึดถือไม่มีประโยชน์เศร้าโศกเสียใจเป็นสิ่งไร้ค่าน้ำตาหาสาระไม่ได้ของทิ้งเฉยๆนั่นคือแปลว่าทำความเข้าใจนะทุกฝั่งทำความเข้าใจแต่สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์คือคุณงามความดีนี่ไงคุณงามความดีที่เรามีไหมถ้าเรามีคุณงามความดีเหลืออยู่สิ่งนั้นน่ะเหลืออยู่นะทุกฝั่งร่างกายนี้เผาทิ้งทรัพย์สินเงินทองเอาไปไม่ได้พ่อแม่ลูกผัวต้องจากกันเหลือไว้แต่ความดีได้เท่านั้นความดีเรามีไหมทำไมจะไม่มีอ่ะศีลน่ะมีไหมไม่ได้ถึงกับความดีว่าโอ้โหคุณต้องแบบเป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยภาพสร้างสิ่งอะไรที่มัน revolutionize โลกโอ้ยไม่ป่านนั้นนั่นจะไม่ใช่ความดีด้วยซ้ำเป็นศิลปะก็เฉยแต่ความดีของเราคือศีลถ้าคุณนอนพักอยู่ที่เตียงที่บ้านหรือเตียงที่โรงพยาบาลคุณฆ่าสัตว์ไหมคุณลักทรัพย์ไหมประพฤติผิดในกามไหมพูดโกหกไหมดื่มสุราไหมก็ไม่นี่นานี่ให้ระลึกถึงศีลของเราตรงนี้เตียงที่เรานั่งเตียงที่เรานอนอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเตียงที่เราตายก็ได้3เดือน6เดือนกับชาติหน้าไม่รู้ว่าไหนจะมาก่อนกันแต่ถ้าเตียงนี้จะเป็นเตียงที่เราตายนี่โอ้ยเรามีความดีอยู่แล้วเรื่องศีลเอาแค่ว่าเราทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นก็มีปัญญามีศีลมีปัญญาเหมือนมือซ้ายกับมือขวาตรงฝั่งมันล้างกันมือขวาขยับมาล้างมือซ้ายมือซ้ายขยับไปล้างมือขวาศีลชำระปัญญาให้บริสุทธิ์ปัญญาก็ชำระศีลให้บริสุทธิ์ให้มีความสบายใจเลยตรงฝั่งหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งแล้วเราทำความเข้าใจดูว่าเรายึดถือตรงไหนบางทีมันตัดครั้งเดียวไม่ขาด
บางทีมันทำความเข้าใจหยดเดียวไม่แจ้งใส่ลงไปอีก2หยด3หยดตัดลงไปอีก4เที่ยว5เที่ยวจะแม่นๆนี่ต้องสติจะมีกำลังฟันลงไปนี่ต้องสมาธิน้ำยามันจะได้ผลเกิดความแจ่มแจ้งนั่นต้องปัญญาศีลสติสมาธิปัญญาเนี่ยเราตั้งเอาไว้เราจะมีความยอมรับมันได้รวดเร็วเรามีความตายอยู่เฉพาะหน้าคือนี่หมอเขาบอกมาใช่ป่ะไอ้ก้อนเนื้อมันอยู่ในตัวเรานี่ใช่ป่ะกุศลธรรมนี่เราตั้งขึ้นได้อกุศลธรรมคือความยึดถือนั้นเราละไปได้ศีลเรามีแล้วปัญญาสติสมาธิเราฝึกเราทำเรามีด้วยดูอาการสามีครั้งหนึ่งนะตอนเรามีอาการกังวลซึมเศร้าตกใจปฏิเสธความจริงสับสนงงโกรธแสดงว่ามีความยึดถือจุดใดจุดหนึ่งไล่ไปจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในและที่สำคัญฟังบางทีมันมีเรื่องราวในอดีตที่แบบว่าเป็น emotional baggage อยู่ความกังวลใจบางทีเราก็ไม่ได้จะสังเกตได้ว่ามันอะไรอันนี้เราต้องรู้จักให้อภัยให้อภัยทั้งคนอื่นด้วยให้อภัยทั้งตัวเองด้วยอย่าผูกเวรกันให้อภัยด้วยเมตตาด้วยอุเบกขาด้วยกรุณาทั้งตัวเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยเจริญพรหมวิหารสีนี้ได้ประโยชน์พอเราเจริญพรหมวิหารสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกรุณาเนี่ยว่าสัตว์เราได้มีความทุกข์อยู่เนี่ยปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นอันนี้จะเป็นการให้อภัยทั้งตัวเองด้วยทั้งคนอื่นด้วยให้อภัยแบบนี้แล้วเราจะละความยึดถือทำความเข้าใจในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้ให้เกิดขึ้นได้ลองฟังสังเกตนะข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่ได้ค่อยใช้คำว่าปล่อยวางคือมันพูดกันจนเฟื่อแล้วจนกลายเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไปแล้วเพราะว่าถ้าปล่อยวางบางทีมันเหมือนกับว่าเราทิ้งเราไม่แย้แสเราไม่สนใจคือถ้ามันโมหะล้วนๆแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำคือความเข้าใจพอคุณมีความเข้าใจแล้วคุณละความยึดถือได้ด้วยการละความยึดถือนั่นก็คือการปล่อยวางนั่นเองแต่ด้วยปัญญาคือความเข้าใจไม่ใช่ปล่อยวางแบบโมหะทีนี้พอเราทำความเข้าใจแล้วอยู่กับมันเนี่ยจะอยู่ยังไงโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะเป็นโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งนั่นนี่เนี่ยคือการใช้ชีวิตเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีพวก terminal illness เนี่ยนะจะทำให้ชีวิตจากนี้ก็เราไปเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอนบางคนอาจจะต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะออกกำลังกายไม่ได้บางคนอาจจะต้องอยู่ติดเตียงบางคนอาจจะต้องไปหาหมอล้างไตทุกสัปดาห์บางคนอาจจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงพระพุทธเจ้าให้ไว้ห้าข้อท่านฟังสำหรับคนที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องอยู่กับมันเนี่ยท่านบอกไว้อย่างนี้ท่านฟังมาในข้อที่หนึ่งต้องรู้จักทำความสบายเพราะว่าทำความสบายเนี่ยหมายถึงสัปปายะถ้าโรคนี้มันต้องออกกำลังกายคุณก็ต้องไปออกกำลังกายเช่นคนหลังจากให้คีโมใหม่ๆเราเพื่อให้ระบบน้ำเหลืองมันไปได้ดีได้คล่องคุณก็ต้องไปเดินบ้างเอาการเดินนั้นจะเป็นที่ทำความสบายแก่โรคนั้นหรือบางคนห้ามเดินห้ามออกกำลังกายมากเอาจะเป็นที่สบายเป็นสัปปายะคุณก็ต้องทำอย่างนั้นอาหารแบบไหนอากาศแบบไหนมันจะเป็นที่สัปปายะสบายก็ทำความสบายนั้นในข้อที่สองต้องรู้ประมาณในความสบายนั้นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยท่านผู้ฟังสำหรับคนที่เจ็บไข้นั้นหมอก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณพักผ่อนเยอะๆนะทีนี้พักผ่อนเยอะๆนี่มันกลายเป็นแบบนอนทั้งวันทั้งคืนไม่มียืนไม่มีเดินนั่งก็ไม่เอาเอาแต่นอนตอนนี้ก็เกินไปมันก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้คร้านเป็นความสังกตายเผลอๆไปเป็น depression อีกก็ต้องรู้ประมาณในความสบายนั้นแล้วก็ที่สามคือต้องรู้จักรับประทานยายานี่คือบางคนก็จะแบบฝืนไม่กินรักษาประเภทอื่นแล้วก็เอายาอื่นมากินด้วยมันก็จะแบบตีกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างต้องรับประทานยาให้มันถูกต้องเหมาะสม
และในข้อที่4นั้นก็คือบอกอาการไข้ตามความเป็นจริงแก่ผู้ที่เขาคอยพยาบาลดูแลมุ่งประโยชน์ของเราคือถ้ามีคนมามุ่งประโยชน์ให้เราโดยการมาดูแลเราไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลจะเป็นภรรยาสามีหรือเป็นลูกหรือเป็นคนที่มาคอยดูแลเขามุ่งประโยชน์เราเนี่ยเราต้องบอกอาการตามจริงว่ามันทุเลาลงหรือว่ามันแข็งกร้ามากขึ้นแจ้งอาการตามความเป็นจริงถึงในข้อที่4แล้วข้อที่5สำคัญเลยก็คือว่าต้องรู้จักอดทนในทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นอย่างแสนสาหัสอดทนให้มันได้ความอดทนจะมีมาได้ท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เรายอมรับอยู่กับมันให้ได้นั่นแล้วถ้ากำลังของการยอมรับมีมากหนึ่งด้วยปัญญานั้นก็ทำให้เรามีความอดทนได้สูงได้มากปัญญาเนี่ยมันจึงมีความสำคัญในการที่จะให้เรายอมรับเห็นตามความจริงนี้ได้แล้วก็ให้เกิดความอดทนนี้ได้ประเด็นถัดมาที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วถ้าเราเจ็บแค่ที่ป่วยเองเราจะรักษาเท่าไหร่ถึงจะพอระดับไหนถึงจะพอโอเคล่ะชีวิตตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ได้จะอยู่มีได้เป็นเหมือนเดิมทีนี้พอเปลี่ยนแปลงไปเราจะอยู่กับมันก็ต้องมีการพยาบาลการรักษาด้วย5ขั้นตอนนี้คำถามก็คือว่าแล้วรักษาพยาบาลกันจนถึงขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าทางการแพทย์การหมอสมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังมันมีได้ทุกระดับคุณจะเอาคีโมเข็มละไม่กี่พันหรือเม็ดละไม่กี่ร้อยจะไม่ต้องเอาเข็มละเป็นแสนโอ้ยเป็นแสนนี่อย่างเบาไปเอาเข็มละเป็นล้านก็มีเอาระดับไหนถึงจะพอหรือว่าถ้าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วคุณจะปั๊มไหมคุณจะใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจดีดขึ้นมาไหมหรือถ้าความดันลดแล้วคุณจะใช้ยาเพิ่มความดันขนาดนี้ขนาดนั้นใส่เข้าไปให้ความดันมันบูสต์ขึ้นมาไหมอันนี้คือเราพิจารณาได้ทั้งฝั่งจาก3เหตุปัจจัยด้วยกันอันดับแรกคืออยู่ที่ว่าโรคนั้นว่าโรคนั้นเนี่ยมันร้ายแรงมันแบบแนวทางมันไปทางไหนอ่ะถ้าใช้คีโมเข็มละล้านแล้วมันจะหายไหมหรือถ้าหายแล้วมันจะไปเจอโรคอื่นอีกไหมเหตุปัจจัยเรื่องผู้ป่วยก็ด้วยนะว่าผู้ป่วยเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วถ้าอายุ101หรือ99ปีแล้วเนี่ยโอ้จะต้องเข้าห้องผ่าตัดเปิดช่องท้องเปิดช่องอกโอ้อันนี้มันก็คือจะเอาป่านนั้นเลยเหรอมันก็จะไม่ไหวแล้วมันก็อยู่ที่ผู้ป่วยด้วยแล้วก็อยู่ที่สภาพสิ่งแวดล้อมหมายถึงเรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องว่าสถานที่รักษาเรื่องเหตุปัจจัยเรื่องคนดูแลสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องมาในการพิจารณาว่าเราจะยื้อในที่นี้หมายถึงรักษากันเนี่ยเอาเท่าไหร่ถึงจะพอเราก็ดูที่ผู้ป่วยด้วยว่ารับได้ไหมมีแนวความคิดเป็นอย่างไรอย่างไรซึ่งถ้าบอกว่าเรามีสภาวะจิตที่เรายอมรับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยนะการพิจารณาเรื่องนี้มันไม่ยากคือถ้าบอกว่าในทางตรงข้ามนะแต่แบบยังตกใจอยู่ยังกังวลอยู่ยังสับสนอยู่ยังมีความซึมเศร้าปนมาด้วยเนี่ยเราจะมาดูว่ารักษาเท่าไหร่เราจะหาเงินยังไงเราจะเป็นยังไงต่อจะกังวลใจวุ่นวายแบบหน้าหลังนี่ชักกันไม่ถูกเราจึงต้องรักษาจิตใจของเราก่อนยอมรับสถานการณ์นี้ให้ได้เรายอมรับเข้าใจมันแล้วเนี่ยเรื่องการตัดสินใจอื่นๆตามมาเนี่ยมันยากแล้วอยู่กับมันได้อยู่ยังพาสุขได้สำหรับบุญเองนะแล้วถ้าเรามาดูแลคนเจ็บไข้ในลักษณะนี้ด้วยเนี่ยนะเอาหน้าที่ของคนที่ดูแลนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ว่ามีอยู่5อย่างคือจะดูแลคนเจ็บไข้ได้คนที่ดูแลนั้นจะต้องมีความสามารถในข้อแรกคือสามารถที่จะจัดยาให้ถูกต้องได้ยานี้ยาทาโอ้ยถ้าเอามากินนี่ก็คนละเรื่องแล้วหรือยานี้ให้กินก่อนนอนแล้วนำมากินหลังอาหารเช้าโอ้มันก็ง่วงเท่านั้นเองก็ต้องจัดยาให้ถูกต้องทั้งประเภทชนิดและเวลาด้วยข้อที่สองนั้นต้องรู้จักของแสลงหรือของไม่แสลง
นำเอาของแสลงออกไปนำเอาของที่ไม่แสลงเข้ามาคำว่าแสลงนั้นก็คือตรงข้ามกันกับคำว่าสปายะคือสบายอันไหนที่จะเหมาะสมเนี่ยเราให้เข้ามาข่าวสารหรือเรื่องราวรวมถึงจุดนั้นด้วยนะข่าวบางอย่างก็ไม่ต้องให้รู้ก็ได้ข่าวบางอย่างควรต้องให้รู้เพราะอันนี้มันไม่แสลงทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆก็ต้องรวมอยู่ในข้อนี้เช่นว่าถ้าโรคนี้มันจะต้องไปเดินแต่ว่าคนไข้ไม่ค่อยยอมไปเดินเราก็ต้องแบบมีการที่จะชักชวนพาไปนำเอาของไม่แสลงนี้เข้ามาให้ได้แล้วก็ที่สามสำหรับคนที่ต้องดูแลคนเจ็บไข้ก็คือต้องไม่ดูแลเพราะว่าเห็นแก่อามิตรแต่ว่าดูแลด้วยจิตที่มีเมตตาไม่ได้เห็นแก่ทรัพย์สินสมบัติเงินทองแต่ด้วยจิตที่มีมุ่งประโยชน์กับบุคคลป่วยนั้นมีจิตเมตตามีจิตกรุณาคือถ้าเรามาดูอย่างพวกที่เป็นพยาบาลวิชาชีพหรือว่าเป็นหมอแพทย์พวกนี้เขาว่าดูแลคนป่วยเนี่ยเขาได้เงินใช่ไหมเพราะอันนี้เป็นหน้าที่เป็นของหมอของพยาบาลอยู่แล้วเงินที่ได้นั้นก็ส่วนหนึ่งตั้งบ่ฟังคนที่จะมาทำอาชีพนี้ได้เนี่ยนะจิตใจนี้ต้องกว้างขวางอยู่แล้วนะต้องกว้างขวางมีเมตตามีกรุณาถึงจะมาอดทนทำดูแลปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ในหน้าที่ได้ก็เพราะว่ามีจิตเมตตาเนี่ยสำคัญตัวนี้ข้อที่สี่ท่านผู้ฟังคือการที่จะไม่รังเกียจนำสิ่งที่เป็นปฏิกูลมีอุจจาระปัสสาวะสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลายอาเจียนเนี่ยเอาไปทิ้งโดยไม่รังเกียจหรือยอมรับสถานการณ์แบบนี้ได้ว่าชีวิตที่มันต้องอยู่กันกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจะอยู่กันได้มันก็ต้องมีเรื่องพวกนี้ด้วยทั้งคนที่ดูแลต้องยอมรับสถานการณ์นี้ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือสามารถพูดให้คนที่เจ็บไข้นั้นถ้าหมดกำลังใจหรือว่าอ่อนแอท้อแท้ปฏิเสธความจริงกังวลสับสนเศร้าหมองต้องสามารถพูดให้เขาเนี่ยตั้งอยู่ในธรรมได้มีจิตใจกล้ากล้าอาจหารมีความร่าเริงรื่นเริงให้สามารถที่จะตั้งการทำจริงแน่วแน่จริงอยู่ในสภาวะที่ยอมรับสถานการณ์ได้นี่ต้องสามารถแสดงทำข้อนี้ให้คนเจ็บไข้นั้นเข้าใจได้ตามเวลาที่เหมาะสมนะแล้วก็ต้องถูกต้องตามธรรมด้วยนะประการสุดท้ายท่านฟังคือโรคที่เป็น terminal illness โรคที่เป็นไปอย่างร้ายแรงข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงจุดที่ว่าจะหายหรือจะไม่หายเลยนะเพราะนั่นยกไว้เลยเพราะบางทีมันก็ไม่หายหรือมันจะหายเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันเป็นแล้วเรามันร้ายแรงแต่เราจะคิดแต่เอาว่าหายหายหายต้องหายหายเท่านั้นนี่คุณจะเครียดทันทีมันเป็นความยึดถือในจุดนั้นแล้วเราต้องเคลียร์เรื่องนี้ออกไปตั้งแต่ต้นแล้วต้องเข้าใจเรื่องนี้เลยว่าหายไม่หายมันก็เป็นไปตามอย่างนั้นแหละอาจจะหายก็ได้จะไม่หายก็ได้เราไม่ได้เอาจุดนั้นแต่ถ้าเรามีความกังวลใจเราต้องกำจัดมันให้ได้เสียก่อนทำความเข้าใจให้ถูกต้องดีแล้วเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้ด้วยความผาสุกเพราะภัยไข้เจ็บตำวางเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมดานี้หมายถึงมันอาจจะเกิดก็ได้มันอาจจะดับไปก็ได้อยู่ที่เหตุของมันถ้ามีเหตุแห่งการเกิดขึ้นของโรคนั้นโรคนั้นก็เกิดแต่เหตุแห่งการเกิดขึ้นของโรคนั้นมันหายไปโรคนั้นก็ดับไปท่านจึงบอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดดับเนี่ยมีแค่ทุกข์เท่านั้นแหละทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดทุกข์เท่านั้นแหละที่ดับโรคภัยไข้เจ็บนี้เป็นทุกข์อย่างหนึ่งเราเห็นทุกข์แล้วให้เราเห็นธรรมะด้วยถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเราไม่เห็นธรรมะด้วยโอ้ยมันจะขาดทุนแต่ถ้าเราเห็นทุกข์แล้วแล้วเราเห็นธรรมะด้วยนั่นคือกำไรคือเรามีปัญญามีศีลมีเมตตามีกรุณาชีวิตที่เป็นอยู่แบบนี้ต้องฟังแม้แค่ว่าวันเดียวคืนเดียวโอ้ยมีค่ามากมีค่ามากกว่าคนที่เป็นอยู่ต่อมาอีก10ปี20ปี50ปี
แต่ว่าไม่ได้มีกรุณาอุเบกขามุทิตาหรือศีลหรือปัญญาเลยว่ามันเสียดายมากความทุกข์นั้นจริงๆนำมาให้เห็นซึ่งธรรมะด้วยให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยอยู่ที่มุมมองของเราตั้งจิตตั้งสติไว้ให้ดีท่านผู้ฟังเราจะทำให้เกิดความผาสุกขึ้นในจิตใจของเราได้แน่นอนฝากไว้ในเอพิโซดนี้ท่านผู้ฟังช่วงของสมการชีวิตเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเจ็บไข้ที่ป่วยของทั้งตัวเราเองในกรณีที่ว่ามีโรคร้ายแรงหรือการที่ว่าดูแลคนเจ็บไข้ชนิดที่เป็นโรคร้ายแรงในทางธรรมะนั้นเราควรต้องทำจิตใจอย่างนี้ในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
5: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thamanawa.net
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนถึงวันนี้
11: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันนี้เนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะเวลาสั้นๆซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายอุทัยธานีตากเพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาตรังกระบี่ภูเก็ตสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียน
12: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาลปี 2568/2569 ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึง 196.2 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งอย่างใบอ้อยและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: กรมประมงประกาศฤดูน้ำแดงเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำทั่วประเทศ
13: นางสิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ออกประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่แหล่งน้ำจืดหรือฤดูน้ำแดงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์น้ำจืดให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์พร้อมติดตามและประเมินผลทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอโดยแบ่งพื้นที่และระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายตามระบบนิเวศห้ามไม่ให้ผู้ใดทำประมงในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขาป่าไม้และพื้นดินที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคมในพื้นที่33จังหวัดระยะที่2วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมใน39จังหวัดและระยะที่3วันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายนสำหรับเครื่องมือที่อนุญาตให้มีการทำประมงได้อาทิเบ็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดราวเบ็ดพวงที่ทำประมงโดยวิธีการกระชากและไม่เรียงหน้าไล่ต้อนสัตว์น้ำตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปและแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือ3เมตรในส่วนของการประมงเพื่อการศึกษาวิจัยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายผู้ฝ่าฝืนตามประกาศมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงชวนันท์มาลีรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6:08 น.ครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันจันทร์วันเปิดเทอมแบบนี้เลยครับอยู่กับเรา2คนครับผมพีพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ครับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับสวัสดีครับคุณพีพฤฒครับ
0: สวัสดีน้องต้นอุ้ยสวัสดีน้องต้นด้วยนะครับแล้ววันนี้ช่างเทคนิคเราเป็นพี่บุญประกอบอบกลิ่นครับและทีมงานของนิวมีเดียสวัสดีน้องต้นสำหรับในเช้าวันเปิดเทอมด้วยความพร้อมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเปิดเทอม
1: ไม่จริงๆต้องบอกว่าบางโรงเรียนเนี่ยเปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็เปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วแต่วันนี้น่าจะเปิดกันทุกรูปแบบ
0: เรียกว่า
1: เต็มรูปแบบ
0: ทุกโรงเรียนน่าจะเปิดกันครบทั้งวันนี้นะครับ
1: ใช่
0: ทำให้ในวันนี้น่าจะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะฮะการจราจรน่าจะมีปัญหาการติดขัดหรือไม่ก็ต้องมาดูกันในแต่ละพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ครับเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างเราเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองทุกท่านในการไปส่งบุตรหลานหรือว่าในการออกไปทำงานเพื่อจะหาเงินมาให้บุตรหลานได้เรียน
1: มันเคยมีข่าวนะเหมือนประมาณว่าเขาต้องอย่างของกทมเองจะมีปัญหาเยอะพอเวลาพอโรงเรียนอยู่ตามชุมชนหรือตามอะไรต่างใช่ไหมแล้วตามเมืองหลวงเนี่ยรถมันติดแล้วเขาบอกว่าให้จอดส่งบุตรหลานคือจอดปุ๊บแล้วให้บุตรหลานเขาเนี่ยลงแล้วก็เดินเข้าโรงเรียนไปเลยอย่าแบบว่าล่ำลาอย่ากอดหอมอย่าอะไรเขาถึงขั้นที่ว่าลดระยะเวลาในการแบบว่ากอดหอมลูกหลานก่อนที่จะส่งเข้าโรงเรียน
0: ภาษาบ้านผมคืออย่าพิลีพิไล
1: เออ
0: คือเคยมีว่าให้กอดหอมลูกให้เสร็จก่อนถึงจุดจอดส่งเช่นสมมติว่าอ่ะตรงนี้ติดไฟแดงประมาณสัก120วิกอดหอมกันซะให้เสร็จพอถึงเวลาจอดปั๊บวันนี้ก็แม่แล้วลงเลย
1: ใช่
0: ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าการลดเวลาในการกอดหอมเนี่ยมันได้ประมาณเกือบ10วินาที
1: มันได้ผลใช่ไหม
0: ใช่จริง
1: ๆแล้วเสร็จแล้วรถก็ตะไหลไปเลยอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่คือเหมือนจอดปั๊บลงปุ๊บไปเลยใช้เวลาในการจอดไม่เกิน5วินาทีก็จะไปเร็วขึ้นถ้าแบบกอดหอมจะ15วินาทีแล้วคิดดูว่าช่วงเช้าเวลามันจำกัดแล้วรถแต่ละคันสมมติโรงเรียน1เรียนมีรถ100คันเงี้ยใน1ชั่วโมงเนี้ยมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร
1: ่เออนะก็น่าจะได้
0: แต่เราสนับสนุนนะให้แสดงความรักกับผู้ปกครอง
1: แต่ว่า
0: แต่ช่วยแสดงก่อนจะถึงจุดจอดโรงเรียนอ
1: าจจะต้องดูเวลาตามความเหมาะสมนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปดูอากาศกันสักนิดนึงคุณพฤฒเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้ออกมาฉบับที่18ขออภัยฉบับที่11
0: คุณ
1: ออกมาเมื่อเช้านี้
0: ตั้งแต่กรมอุตุประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนแถวบ้านผมฝนไม่ตกสักวันเลยบ้านคุณ
1: ก็ไม่ตกเลย
0: ผมว่าอุ้ยเข้าสู่ฤดูฝนจะตกแล้วนะ
1: หนังเมื่อวานที่เนี่ยตอนเย็นที่ดินแดงที่สวทแล้วเนี่ยเมื่อวานเย็นๆเนี่ยครึ้มมาเลยนะครึ้มมาเลยแล้วคิดว่าน่าจะตกก็เลยรีบไปซื้อห้องซื้อข้าวกลับมาก็คือ
0: ด
1: ิน
0: แดงสวทเซ็นทรัลลาดพร้าวศาลอาญาครึ้มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองแล้วครึ้มอย่างนั้นจนถึงเย็นไม่ตกเลย
1: แต่ไม่ตกเลย
0: ซึ่งก็ดีนะอากาศมันเย็นไม่ร้อนแต่ไม่ตกก็ดีเหมือนกันเพราะค้าแม่ค้าจะได้ค้าขายได
1: ้แต่ว่าประกาศฉบับนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงฝนจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศทางด้านตะวันตกของประเทศคือฝั่ง
0: อันดามัน
1: ฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็เดี๋ยวมีฝนตกหนักถึงหนักมากแนวใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันสักนิดนึงอันนี้มีผลจนถึงวันนี้เนอะ18พฤษภาคมแต่ว่าเดี๋ยวช่วง19ถึง22พฤษภาคมวันนี้ตามประกาศนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยคุณรอเลยเดี๋ยวมาแน่ฝนเพิ่มขึ้นอีก
0: แล้วก็
1: ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแล้วก็ทั้งเหนืออีสานตอนบนตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็ตั้งแต่19ถึง22พฤษภาคมก็เดี๋ยวรอกันคุณพีคุณน่าจะได้เจอฝนของจริงแล้ววันนี้
0: เดี๋ยวถ้าผมไม่ได้อยากเจอ แต่แค่ว่าผมไม่เจอฝนเลยตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝน เดี๋ยวมีคนมาด่าว่าทำไมอยากเจอฝนเพราะบางทีเพราะแค่แม่ค้าขายของลำบาก
1: นะครับ
0: พกร่มนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันที่19คือวันอังคารจนถึง
1: พรุ่งนี้
0: ช่วง
1: ถึง22วันศุกร์วันศุกร์
0: นะฮะก็จะมีเรื่องของฝนนะครับ ทีนี้ฮะจริงๆวันนี้มีประเด็นหลายๆเรื่องเลยทั้งการลงพื้นที่นะครับของทั้งรัฐบาลเองแล้วก็ประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ของ
1: เมื่อวานนี
0: ้สุดสัปดาห์วันเสาร์ก็คือรถไฟชนรถเมล์แล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตมีการถกเถียงกันในหลายประเด็นมากๆเลย
1: ถามคุณพีหน่อยละกันในฐานะคนขับ
0: คืออย่างของอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวประกอบกับข้อมูล
1: อย่างของผมเนี่ยเป็นผู้โดยนั่งรถโดยสารหรืออะไรเงี้ยนะนั่งแล้วนั่งเป็นคนที่นั่งรถเมย์ใช้รถเมย์บ่อยมากๆ
0: ต้องใช้รถเมย์บ่อยมาก
1: แล้วก็ผ่านไอ้จุดตัดเนี้ยบ่อยถ้าสมมติว่ามีอะไรที่จะต้องไปธุระแถวนั้นแถวอโศกแถวแยกเพชรบุรีหรืออะไรแล้วต้องผ่านนั้นเพื่อที่จะกลับมาที
0: ่
1: สวทอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะก็คือเป็นความเห็นแล้วกันเนอะคือหมายถึงว่าพอเวลาแบบ ด้วยความที่ตรงนั้นมันเป็นแยกจะบอกว่าแยกนรกได้ไหมคือมันมีทั้งโลเคอลโรดที่จะต้องเลี้ยวเข้ามาเส้นหลักมีติดไฟแดงอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วมีอันที่จะต้องรอผ่านรถไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าด้วยความที่พอการจราจรของกทม.มันคับคั่งมากๆแล้วก็หลายหน่วยงานเขาพยายามที่จะแบบว่าลดเส้นทางรถไฟที่มันผ่าเมืองมาแบบนี้เหมือนจริงๆเส้นวิภาวดีก่อนหน้านี้ก็จะมีรถไฟผ่าเมืองเหมือนกันตรงแยกหลักสี่เลยแบบนี้แต่ว่าพอมีรถไฟฟ้าพอมีรถไฟสายสีแดงหรืออะไรเขาก็จะมีการเปลี่ยนเส้นทางหรืออะไรแล้วก็จะไม่เจอลักษณะแบบนี้อีกแล้ว
0: ครับ
1: ในฐานะคุณคนขับรถเนี่ยคิดยังไงครับ
0: โอ้โหคำถามนี้คือต้องบอกว่าอย่างแรกก่อน
1: คือไม่ได้บอกว่าให้ใครถูกใครผิดนะ
0: แต่ว่า
1: คิดว่าสภาพการจราจรนะอีจุดนั้นเนี่ยมันทำอะไรได้มั่งไหมนอกจากเนี้ย
0: คือก็จะไปเข้าตำราว่าวัวหายแจ้งอบต.นะฮะ ไม่ใช่จริงอย่างแยกที่คุณต้นพูดถึงเนี่ยผมก็เคยขับผ่านบ่อยคือเส้นนั้นเนี่ยต่อให้จะรีบแค่ไหนเนี่ยโอเคถ้ารถคันหน้าไปแล้วจะตามไปแต่ถ้าเกิดมีไฟแดงเพิ่มขึ้นไม่รู้ว่าจะส่งผลต่อการจราจรให้ติดขัดมากขึ้นหรือไม่แต่น่าจะส่งผลต่อความปลอดภัยที่มากขึ้นเหมือนกันจริงๆเนี่ยไม่ต้องมีไฟแดงคนขับควรจะมีความเรียกว่าความระมัดระวังอยู่แล้ว
1: หมายถึงไฟแดงก่อนที่จะถึงรางเงี้ยหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่ผมไปบ่อยอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นของทางวัดเสมียนนารีที่จะทะลุไปทางเส้นงามวงศ์อันนั้นเนี่ยมีไฟแดงชัดเลยคืออันนั้นเนี่ยมีเส้นจากโรโคโรดมาทางฝั่งซ้ายหรือขวาด้วยแล้วก็มีรถที่มาจากทางวิภาวดีเข้าไปตรงนั้นมีไฟแดงว่าพอไฟแดงปั๊บไม้กั้นลงมาปุ๊บไม่มีใครแหลมเข้าไปแน่นอนรถไฟก็จะผ่านไปได้เพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นเส้นที่รถไฟวิ่งสายเหนือผ่านแน่ๆ 100%อาจจะไม่ได้ผ่าเมืองแต่เขามีการวางระบบที่ค่อนข้างดีฉะนั้นก็เท่าที่ขับมาประมาณเกือบ10ปีก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุตรงนั้นเพราะทุกคนจะหยุดหลังเส้นหรือบางทีไม่เขาเรียกว่าเลยไม้กั้นแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่รถไฟผ่านเหมือนกันแต่เรื่องนี้เป็นประเด็นเยอะมากโดยการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆว่าสรุปแล้วเนี่ยใครผิดใครถูกแต่ว่าก็มีการนำข้อมูลมาเสนอกันในหลากหลายมุมแล้วกัน
1: แล้วอย่างตรงวัดเสมียนเนี่ยยังมีรถไฟผ่านอยู่ใช่ไหม
0: ตลอด
1: มันก็เส้นเดียวกับตรงที่มันจะพุ่งมาหน้าหลักสี่ถูกปะ
0: ผมว่าน่าจะมีเยอะกว่าด้วยเพราะนั่นคือเส้นที่ทุกคันที่จะขึ้นเหนือต้องผ่านเส้นนั้นหมดเลยขึ้นเหนือแล้วก็ไปไม่แน่ใจนะไปอีสานด้วยเหมือนกันแต่ขึ้นเหนือ 100% ว่าต้องผ่านหน้าวัดเสมียนนารีไม่ว่าจะเป็นรถเร็วรถหวานเย็นแต่นั่นคือมีไม้กั้นลงมาปึ้งก็จบแค่นั้นเองแล้วก็มีการไปต้องขออนุญาตพูดถึงแหล่งข่าวหน่อยแล้วกันมีแหล่งข่าวจากช่องวันพูดก่อนว่าเดี๋ยวว่าเอาข่าวเข้ามาไม่ให้เครดิตเขาเดี๋ยวเป็นประเด็นแหล่งข่าวช่องวันไปถามวินมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาเห็นมาเขาขับมอเตอร์ไซค์มา27ปี20กว่าปีก็เป็นแบบนี้ตลอดแต่ว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุใหญ่แบบครั้งนี้และเขาพูดไม่ตลกนะแต่พูดจริงๆว่าตอนนี้เห็นเลยว่าทุกคนมีระเบียบมากขึ้นทำให้เรารู้ว่าจริงๆก็ทำได้แต่ว่าไม่เคยมีใครทำกันแต่เขาบอกว่าเนี่ยไม่เกิน3วันเดี๋ยวก็เหมือนเดิม อันนี้เป็นคำพูดที่ผมว่าตริงนะจริงมากเลยนะ
1: เมื่อวานก็มีคนแชร์คลิปก็เลยนะเหมือนประมาณว่ามีช่างภาพหรืออะไรที่ว่ามาตั้งกล้องรอดูเป็นหลักชั่วโมงหลายๆชั่วโมงเลยนะตั้งกล้องที่จุดแยกตรงนั้นเนี่ยแหละตรงแยกอโศกดินแดงตรงนั้นเนี่ยใต้มักกะสันเนี่ยนะครับดูว่าคนเนี่ยมีระเบียบวินัยมากขึ้นไหม อะไรแบบนี้ซึ่งเมื่อวานของสปท.ก็มีข่าวเหมือนกันเหมือนประมาณว่าเบื้องต้นเหมือนนักข่าวก็ไปลงพื้นที่เลยนะก็บอกว่าก็มีระเบียบหมายถึงว่าก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นหมายถึงว่าไม่มีใครกล้าค่อมเส้นเหลืองเลย
0: ผมใช้คำว่าพึงสังวรมากขึ้นคือมันคือระเบียบที่เราต้องปฏิบัติแต่แค่เราอยู่กับการฝ่าฝืนระเบียบจนเคยชินว่ามันเป็นเรื่องปกติ
1: แล้วแต่ในโซเชียลก็ยังพบว่ายังมีแบบว่าที่เขาตั้งกล้องนานๆเป็นหลักชั่วโมงเนี่ยยังเจอรถเมล์บางคันเขาบอกมันเจอ 1-2 คันนี่แหละเมื่อวานที่ยังคงคล่อมเลนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการที่พอกำลังไปแล้วติดอยู่ข้างหน้าพอดีหรืออะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: นั่นแหละครับ
1: นะครับ
0: เหมือนก่อนหน้านี้ที่มีกรณีเรื่องของการชนคนบนทาง
1: ม้าลาย
0: แล้วหลังจากนั้นคนก็รู้สึกว่าทางม้าลายควรจะหยุดให้คนผ่าน
1: ตอนนี้ก็เป็น
0: หยุดให้คนข้ามแต่ก็ไม่เกินเดือนหนึ่งเหมือนเดิมอีกแล้ว
1: จริง
0: แต่บางแต่ต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครแก้ปัญหาดีนะ
1: แต่ดีขึ้นนะ
0: บางจุดทางม้าลายมีไฟแดงไปเลย
1: แต่
0: หรือไอ้มีจุดที่เขาอะไรนะกดอ่ะ
1: กดแล้วรอไฟขึ้น
0: ซึ่งผมอ่ะเคยเป็นคนเลือดร้อนผมกดแล้วไฟเขียวแล้วมีรถไม่หยุดผมก็หันไปด่าเลย
1: ไม่แต่จริงๆทางม้าลายเนี่ยก็ถ้ามีไฟมันก็ดีมีไฟ
0: แล้ว
1: ม
0: ัน
1: ก็
0: จะนับคือชั้นแล้วว่าผมจะข้าม
1: นับวินาทีใช่ไหมพอนับวินาทีเสร็จปุ๊บแล้วก็ไฟเขียวให้คนข้ามได้แล้วก็ไฟแดงให้รถหยุด
0: แต่มันก็มีนะคนที่ต่อให้ข้างหน้าเป็นไฟแดงทางม้าลายก็ยังจะขับผ่าน
1: อย่างของผมเนี่ยด้วยความที่ตรงหมู่บ้านมันจะเป็นทางม้าลายคือผม
0: แถวบางแคหนองแขม
1: ผมลงรถเมย์ฝั่งนึงแล้วต้องข้ามเพื่อกลับไปฝั่งหน้าหมู่บ้านก็แต่ตรงนั้นไม่มีไฟแดงแต่มันก็จะมีทางม้าลายแต่ว่าก็นั่นแหละก็คือบางทีก็หยุดบ้างไม่หยุดบ้างรถก็มาเร็วเนื่องจากว่ามันเป็นซอยแบบซอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ทีนี้มาดูเรื่องของข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นกันบ้างแล้วกันนะครับผมไปกันที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับสำหรับการลงพื้นที่เรื่องของการจัดการน้ำเพราะว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยวัชรพลขาวขำครับมีการไปลงพื้นที่นะฮะติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของ EEC หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสครับสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองครับซึ่งนะครับในการติดตามในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าไทยเราเนี่ยมีแนวโน้มเผชิญกับภาวะฝนน้อยกว่าปกติอันเป็นผลมาจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศครับและแนวโน้มปรากฏการเอลนีโญครับจึงมีการสั่งการให้กรมชลประทานครับรวมถึงทุกหน่วยงานเนี่ยดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกนะครับครอบคลุมทั้งการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับรองรับทั้งเกษตรกรประชาชนและอุตสาหกรรมต่างๆสำหรับในพื้นที่ของ EEC ครับท่านผู้ฟังครับ EEC คือ3จังหวัดครับฉะเชิงเทราชลบุรีและก็ระยองนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศครับมีความจำเป็นต้องใช้น้ำทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรที่ยังมีอยู่และก็พี่น้องประชาชนที่ต้องใช้น้ำกินน้ำใช้นะครับและจึงมีการสั่งการในการบริหารความเสี่ยง5มาตรการครับประกอบไปด้วยการเร่งรัดเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กครับเพื่อให้สามารถจะสำรองน้ำไว้ได้ในช่วงที่ฝนอาจจะทิ้งช่วงจากนี้ไปครับมุ่งบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับมีการบูรณาการนะครับหน่วยงานด้านน้ำนะครับอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับพร้อมสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคการเกษตรครับผ่านระบบชลประทานที่แม่นยำมีการวิเคราะห์นะครับวางแผนการเพาะปลูกนะครับรวมไปถึงการติดตามพยากรณ์อากาศและผลผลิตอย่างใกล้ชิดครับ

0: พื้นที่ของ EEC ครับ
1: จากพื้นที่ EEC เดี๋ยวไปที่ขึ้นเหนือกันสักหน่อยละกันนะที่เชียงใหม่เขามีการเร่งรัดกระบวนการขอใช้พื้นที่กรมป่าไม้ในปี71นะครับคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายในปี72ซึ่งเรื่องนี้นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยของกระทรวงเกษตรเขาลงพื้นที่พร้อมคณะนั่นแหละนะครับไปดูพื้นที่เรื่องของการเร่งรัดกระบวนการนี้เบื้องต้นเนี่ยในที่ประชุมตัวแทนภาคประชาชนเองเขาอธิบายความจำเป็นเนอะในการก่อต่อการจัดสร้างแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ลายเพื่อบรรเทาผลกระทบของพี่น้องประชาชนซึ่งก็มีทั้งเรื่องของปศุสัตว์เรื่องปัญหาที่ดินทำกินเรื่องที่ทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้แล้วก็ปัญหาน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภคด้วยนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยเองท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมาดูเรื่องของปัญหาพี่น้องประชาชนในการจัดการน้ำทั้งระบบโดยปัจจุบันอำเภอแม่ออนเนี่ยมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแค่2แห่งแล้วก็ขนาดกลาง7แห่งนะครับซึ่งถ้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายอันนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวได้เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างการจัดสรรพื้นที่และขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ในการก่อสร้างซึ่งก็จะเร่งรัดกระบวนการให้แล้วเสร็จในปี71เริ่มสร้างปี72นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าโครงการนี้กรมชลประทานเองเริ่มศึกษาการออกแบบตั้งแต่ปี44แล้วนะ
0: โอ้โห
1: โดยออกแบบเสร็จแล้วตั้งแต่ปี2555นานมากแล้วก็ตัวอ่างเองเนี่ยมีการมีลักษณะเป็นเขื่อนดินนะครับพื้นที่ก่อสร้างประมาณ788ไร
0: ่
1: ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะมีความจุประมาณ5ล้านกว่าลูกบาศก์เมต
0: ร
1: แล้วก็มีพื้นที่ที่รับประโยชน์กว่า 2,900 ไร
0: ่
1: นะครับใช้ภายใต้งบประมาณ785ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้างก็คือปี73ถึง76นะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะคืบหน้ามากน้อยแค่ไหน
0: จากเรื่องในการเตรียมการในการบริหารจัดการน้ำต่างๆเพื่อจะเข้าสู่ฤดูฝนหรือว่าในปีต่อไปนะครับไปดูกันที่เรื่องดีๆกันบ้างของโครงการครอบครัวอุปการะนะครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยรัฐบาลสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางครับเรื่องนี้ครับผมทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมได้เปิดเผยนะครับว่ากรมประชาสัมพันธ์ขอไปครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.เนี่ยได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐครับจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือ นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนครับตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนะครับต้องมีคุณสมบัติครับอาทิอายุต้อง20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงครับไม่มีโรคติดต่อที่ร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงครับและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้อุปการะได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับสามารถยื่นคำขอได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนต่างจังหวัดนะครับสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ครับรวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม1300ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือจริงๆเรื่องของครอบครัวอุปการะเนี่ยจริงๆเขาก็มีมาเรื่อยๆนะผ่านโครงการนี้นะครับแต่ครั้งนี้ก็มาเน้นย้ำกันสักนิดนึงดูแลคนไร้ที่พึ่งนะ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนนี่ถือว่า
0: เยอะ
1: ถือว่าเยอะนะถือว่าช่วยทำอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวสำหรับกลุ่มเปราะบาง
0: ใช่
1: นะครับไปกันเรื่องไหนต่อดีคุณพืช
0: ไปกันเรื่องรถไฟซะหน่อยไหม
1: เรื่องรถไฟเลยไหม
0: เราขอนำเสนอข้อเท็จจริงส่วนต้องบอกว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือว่าในการพูดคุยในสภากาแฟเนี่ยมีเสียงทั้งสองฝ่ายเราให้ข้อมูลเท็จจริงท่านไปคิดเอาเองแล้วเดี๋ยวก็รอดูว่าจะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรนะครับผม
1: ไปดูที่ท่านนายกละกันเพราะเมื่อวานท่านนายกก็ไปลงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการมอบนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองได้ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เนี่ยแล้วก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเพราะว่าป้องกันเรื่องของการเกิดเหตุซ้ำด้วยซึ่งท่านนายกก็บอกว่าได้ให้แนวทางของคส สมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยนะเพราะว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องเผชิญเหตุการณ์เหล่านี้หลังไปใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐนี่ท่านนายกบอกไว้แล้วก็ให้ข้อคิดกับทั้ง2หน่วยงานว่าไม่ได้ให้บริการฟรีแต่เก็บค่าโดยสารเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูแลอย่างเยียวยาอย่างเต็มที่สูงสุดเท่าที่2หน่วยงานนี้

0: จะทำได้ส่วนเรื่องเงินประกันหากได้มาก็เป็นการสมทบเพิ่มไปนะครับสำหรับความคืบหน้าของเรื่องคดีเนี่ยก็ขอให้ตำรวจแล้วก็พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการทราบว่ามีการอายัดตัวทั้งพนักงานขับรถไฟรถประจำทางแล้วของทั้งการรถไฟและขอสมกเองแล้วก็เดี๋ยวทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็จะเร่งทำการสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อไปส่วนสภาพจิตใจเองท่านนายกบอกว่ายอมรับว่าไม่มีใครที่จะมีสภาพจิตใจที่ดีนะเพราะว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันแล้วรุนแรงบาดเจ็บทั้งจิตใจของทุกคนซึ่งก็จะต้องเยียวยาทั้งร่างกายแล้วก็ทางใจด้วยแล้วก็ได้ไปเยี่ยมทั้งผู้โดยสารรถเมล์พนักงานขับรถจักรยานยนต์รถกระบะอะไรที่อยู่ในละแวกนั้นหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็สภาพจิตใจทั้งคนขับรถเมล์และรถไฟด้วยโดยเฉพาะสภาพจิตใจของคนขับรถเมล์กับกระเป๋ารถเมล์เนี่ยต้องบอกว่าจิตใจแย่มากอันนี้ท่านนายกบอกไว้ซึ่งก็รู้สึกว่าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยจะต้องทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีกำลังใจที่ดีขึ้นฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาส่วนเรื่องคดีก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับ
1: ครับขณะที่ในจุดตัดทางรถไฟนะครับในลักษณะนี้เนี่ยมีหลายแห่งจะต้องวางมาตรการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำนะครับนายกก็บอกว่าจะไม่ต้องมีการสอบสวนซึ่งยังไม่เห็นผลการสอบสวนแต่น่าจะเชื่อว่ามีวิธีการนะครับหรือมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วเพราะทั้งสองแยกก็มีรถติดตลอดเวลาและจากการย้อนดูภาพวงจรปิดในหลายๆครั้งพบว่ารถไฟหยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวางเส้นทางอย่างไรก็ตามก็คงไม่สามารถจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้ต้องหาวิธีเพื่อลดจำนวนจุดตัดซึ่งจุดที่เกิดเหตุเหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงมักกะสันคือปลายทางอยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนมาตรการในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับนายกก็บอกว่า อยากให้ผลเนี่ยออกมาก่อนว่าสอบสวนแล้วเป็นอย่างไรนะครับถึงจุดหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางหากคิดเร็วๆนะฮะเพื่อเกิดความปลอดภัย 100% แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีการนะฮะขุดอุโมงค์เพราะบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นแยกต้องไปดูจุดตัดทั้งจุดตัดเพชรบุรีนานาก่อนถึงสถานีมักกะสันนะครับเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้แล้วเนี่ยได้ให้แนวทางรถไฟนายกเนี่ยให้แนวทางของให้เดินทางไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับว่าต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็มีการพึ่งพาดุลยพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้สัญญาณอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่อยากจะรับความเสี่ยงที่เกิดจากมนุษย์แบบนี้นะครับจำเป็นต้องมีการดำเนินการหาทางเลี่ยงส่วนตัวเลขความชัดเจนเงินเยียวยาสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นตนได้ให้แนวทางไปพูดคุยกับผู้บริหารของสองหน่วยทั้งการรถไฟและขสมกจะต้องชดเชยเพราะว่าความรับผิดชอบนั้นเกิดขึ้นกับทั้งสองหน่วยงานก็ใช้มาตรการมากขึ้นเท่าที่จะสามารถทำได้นั่นเองนะครับ
0: ซึ่งตัวเลขการเยียวยาเบื้องต้นเนอะอันนี้ของข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมเองเขาบอกว่าก็เดี๋ยวเขาเร่งสอบสวนกันต่อไปอย่างที่บอกไปแต่ว่าเบื้องต้นที่มีการชดเชยนะครับกระทรวงคมนาคมเองเขาประสานบริษัทประกันภัยแล้วก็กองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตเนี่ยรายละ1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทส่วนการเคลียร์พื้นที่เนี่ยเมื่อวานเขาเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เปิดใช้งานไปแล้วอย่างที่บอกไปนะครับผมมันไม่แน่ใจว่าวันนี้พอโรงเรียนเปิดเทอมเต็มรูปแบบเนี่ยก็น่าจะสาหัสอยู่นะแยกนั้น
1: ใช่แล้วดูว่าจะมีใครจอดคร่อมเลนอีกไหม
0: เออนะครับอ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ยจุดที่ท่านไปเยี่ยมเนี่ยคือที่โรงพยาบาลคาบิลเลียนทองหล
1: ่อ
0: เขตวัฒนาจริงๆผู้บาดเจ็บเนี่ยจะกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ
1: หลายโรงพยาบาล
0: ใช่ซึ่งทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นตัวแทนท่านนายกไปเยี่ยมมอบกับเช้าแล้วก็เงินเยียวยาบางส่วนให้กับผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลอีก3แห่งคือโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท12แล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วย
1: ทั้งวันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่นำเสนอท่านผู้ฟังนะฮะให้ท่านไปคิดต่อกันเอาเองแล้วกันนะครับขณะนี้6:30 นเดี๋ยวเราพักไปฟังตีข้องร้องข่าวกับบุญมาศรีหมาดครับแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
0: ครับ
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
6: ห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจำนวน6รายด้วยกันจากเหตุรถไฟชนรถเมย์โดยพบว่ามีอาการบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวที่ ICU 2รายกระเป๋ารถเมย์และผู้โดยสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบไปด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้บริหารของขสมกเดินทางเยี่ยมด้วยและก็ได้ไปเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในขณะนี้นั้นมีจำนวน6รายด้วยกันโดยมี2รายเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งรักษาตัวในห้อง ICU คือผู้โดยสารและพนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจำทางนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เป็นพนักงานขับรถโดยสารพนักงานขับรถไฟขนส่งสินค้าพนักงานขับรถจักรยานยนต์และหญิงชาวต่างชาติอีก1รายที่เป็นผู้โดยสารครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้นำกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้ป่วยมามอบให้กับผู้ที่บาดเจ็บกันด้วยรวมถึงทางกระทรวงคมนาคมก็มีกระเช้าเครื่องดื่มสุขภาพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยครับแล้วขณะเดียวกันก็มีตัวแทนจากบริษัทประกันภัยเดินทางมาในวันนี้ด้วยครับและในเรื่องประเด็นของรถไฟชนกับรถเมย์มาว่ากันต่อครับโดยกระทรวงคมนาคมได้สั่งรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ไปเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนกับรถเมย์พร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุดกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนรถขนส่งสินค้าหมายเลข2126ชนกับรถประจำทางของขสมกสาย206บริเวณใกล้เคียงกับแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569และก็มีผู้สูญเสีย8รายผู้บาดเจ็บอีก32รายนั้นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตพร้อมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปเร่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพและครับแล้วก็พร้อมทั้งให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตที่ไฟไหม้กันด้วยเพื่อส่งร่างกลับคืนสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุดและครับพร้อมทั้งได้กำชับหน่วยแพทย์และโรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บให้ดูแลรักษาอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมแล้วก็สั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุดแล้วครับส่วนทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลและก็ดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและเต็มที่ที่สุดเลยทีเดียวครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็สืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือตัวย่อที่เรารู้จักกันว่าขสมก.นี่แหละและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ความสูญเสียเช่นนี้แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำรอยอีกนะครับแล้วนอกจากนี้ได้เร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดกันด้วยซึ่งกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นนั้นกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ1,500,000 บาทด้วยกันส่วนกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บอันนี้ค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทครับสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นทางขสมก.ก็ได้เร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานทางญาติเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียกันด้วยแล้วทางด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทางกระทรวงคมนาคมได้เตรียมยกระดับมาตรการและนโยบายด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันและติดตามผลอย่างใกล้ชิดก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่มันสะเทือนขวัญแบบนี้เช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำรอยอีกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการบริหารน้ำเชิงรุกรับมือเอลนินโยกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วครับซึ่งท่านได้สั่งการกรมชลประทานและทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าให้ลุยบริหารน้ำเชิงรุกรับมือเอลนินโยเพราะมีการจัดแผน5ด้านด้วยกันเข้าบริหารความเสี่ยงด้านน้ำเต็มระบบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองระบายน้ำพักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแล้วครับแล้วก็ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันว่า EEC ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับที่ไหนก่อนหน้าอ่างเก็บน้ำประแสอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองแหละครับโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมซึ่งประเด็นนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วครับว่าประเทศไทยนั้นมีความเสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติในบางช่วงตั้งแต่กลางปี2569ต่อเนื่องไปถึงปี2570จากความผันผวนของสภาพอากาศและอิทธิพลของเอลนินโยจึงได้มีการสั่งการไปที่กรมชลประทานแล้วครับรวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบอกว่าให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกทันทีทันใดแล้วให้ครอบคลุมเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพกันด้วยรองรับทั้งเกษตรกรประชาชนและอุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่ EEC นั้นก็ต้องดำเนินการสูบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้มันเพียงพอกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมของ EEC โดยในปีนี้ได้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามข้อมูลฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมก็ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันป้องกันพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่อุตสาหกรรมบอกว่าให้เกิดความเสียหายและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การเกษตรนี่แหละครับทีนี้ถ้ามีเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงก็ให้ทางกรมชลประทานเข้าไปจัดหารถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนทันทีทันใดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้มองเป็นวิกฤตเรื่องนี้ ย้ำแล้วครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้มองเป็นวิกฤตแต่ได้เร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงทั้งหมดผ่าน5มาตรการด้วยกันอันได้แก่มาตรการที่1คือเร่งเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือฤดูแล้งครับมาตรการที่2คือบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำไฟฟ้าอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันด้วยมาตรการที่3คือสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะภาคเกษตรผ่านระบบชลประทานที่มันแม่นยำการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกและเทคโนโลยี Climate Smart Agriculture และมาตรการที่4คือติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนและก็ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมล่วงหน้ากันด้วยเพื่อลดความเสียหายและลดความผันผวนของตลาดครับส่วนมาตรการสุดท้ายมาตรการที่5นั่นก็คือสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำนั่นก็คือว่าน้ำหนึ่งหน่วยต้องสามารถสร้างผลผลิตรายได้และมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นในระยะต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่งานพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ไปร่วมพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมแล้วย้ำจุดยืนว่ารัฐบาลไม่ใช้ความรุนแรงเน้นพูดคุยหาทางออกเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคนั้นมีส่วนร่วมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้แทนของรัฐบาลแล้วครับไปเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนเนื่องในโอกาสครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินเขตพระนครกรุงเทพมหานครก็เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พฤษภาคมพุทธศักราช2535โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแล้วครับว่าเหตุการณ์พฤษภาคมเมื่อปี2535นั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนถึงพลังของประชาชนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและขับเคลื่อนให้การปกครองบ้านเมืองนั้นเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านไปแล้วกว่า3ทศวรรษแต่ว่ายังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามในคันลองของระบอบประชาธิปไตยครับไม่มีใครหรอกครับร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันเป็นล้านคนที่จะคิดเหมือนกันเสียทุกคนคงไม่ใช่ครับความคิดเห็นที่แตกต่างนั้นถือว่าเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยที่สวยงามสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีซึ่งทางรัฐบาลก็มีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศโดยยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยร่วมกันนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรวิทย์คณิตครับซึ่งลึกและยากเกินไปสำหรับเด็กในบางพื้นที่ครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัครนันท์กันกิตินันท์ได้มอบนโยบายให้กับสสวทและครับไปปรับปรุงหลักสูตรวิทย์คณิตบอกว่ามันลึกและยากเกินไปนั้นในปัจจุบันนี้สำหรับเด็กในบางพื้นที่ชู AI QR code ปรับหนังสือให้มันย่อยง่ายขึ้นนั่นเองครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือตัวย่อสสวทนี่แหละครับ ครั้งที่599/3/2569โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยแล้วครับว่าในการประชุมครั้งนี้ตนได้มอบนโยบายสำคัญ7ด้านด้วยกันเพื่อปรับปรุงการทำงานของสสวทหรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบอกว่าให้ทำงานให้มันทันต่อการเปลี่ยนแปลงและลดภาระของนักเรียนและครูอย่างแท้จริงกันด้วยดังต่อไปนี้เอา7ด้านที่ว่ามีอะไรยังไงกันบ้างมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับโดยด้านที่1นั่นก็คือหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวทนั้นมีเนื้อหาที่มันลงลึกและก็ยากเกินไปสำหรับเด็กในบางพื้นที่เนื้อหาบางเรื่องของไทยเรียนในระดับม.ต้นแต่ในต่างประเทศเขาเรียนในระดับม.ปลายครับก็เปรียบเสมือนหลักสูตรเราเป็นแบบใส่ปุ๋ยเร่งโตจนเกินไปครับจนทำให้เด็กหลายคนโตไม่ทันปุ๋ยนี่แหละครับพี่น้องและด้านที่2คือหนังสือเรียนของสสวทกระดาษมันหนาเกินไปทำให้หนักมากเลยทีเดียวควรเปลี่ยนกระดาษให้มันเบาลงบางลงและก็ออกแบบให้ย่อยง่ายนักเรียนสามารถอ่านได้เองหากเนื้อหาหรือแบบฝึกหัดไหนต้องอธิบายละเอียดหรือพิสูจน์ทฤษฎีก็ให้พิมพ์ QR code ลงในแบบฝึกหัดนั้นเลยเพื่อให้นักเรียนเข้าไปดูคลิปอธิบายได้ทันทีท่านใดครับสำหรับนโยบายที่สำคัญด้านที่3คือสื่อการสอนห้องแล็บและอุปกรณ์ทดลองมันมีน้อยจนเกินไปทำให้โรงเรียนขนาดเล็กๆหรือโรงเรียนที่ห่างไกลไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสสวทได้อย่างสมบูรณ์แบบจนต้องทำแล็บแห้งเขาเรียกว่าแล็บแห้งเอ้าแล็บแห้งคืออะไรแล็บแห้งก็คือการสอนวิทยาศาสตร์โดยไม่มีการทดลองจริงนั่นเองครับเขาเรียกว่าแล็บทิพย์เป็นอย่างนี้นะครับแล้วทางสสวทก็ควรทำยังไงก็ควรประสานงานแล้วก็แนะนำให้สพทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มเติมครับสำหรับนโยบายสำคัญด้านที่4นั้นคือต้องจัดให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วเสียเหลือเกินแต่ว่าทางสพท.ต้องไปลดการอบรมในด้านอื่นๆซะให้ออกไปจากครูเพื่อให้ครูนั้นไปโฟกัสกับการพัฒนาการสอนได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับนโยบายสำคัญด้านที่5ก็คือว่าทำเนื้อหาให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อลดความเป็นทางการลงโดยการลดความเป็นทางการลงเพื่อเปิดพื้นที่ให้การเรียนรู้ย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นครับนโยบายสำคัญข้อที่6คือสสวทควรจะสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณให้โรงเรียนเกี่ยวกับระบบการจัดการสารเคมีหลังการทดลองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและนโยบายสำคัญประการสุดท้ายประการที่7ที่มอบให้กับสสวทคือโครงการสอนออนไลน์โปรเจกต์14ควรออกแบบให้มันมีลักษณะที่อินเทอร์แอคทีฟโต้ตอบได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเมื่อนักเรียนสงสัยในประเด็นนั้นแล้วก็มีระบบ AI ช่วยตอบแทนครูให้กับนักเรียนได้ทันทีเลยครับก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ได้ความรู้ได้ดีขึ้นเรียกว่าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องฝากคำถามแล้วต้องรอคำตอบกันเป็นวันๆอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับพี่น้องครับนี่คือนโยบายสำคัญ7ด้านที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบให้ทางสสวทไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมมาศึกษานั่นเองครับแล้วไปกันที่เรื่องของการเชิญชวนคนไทยร่วมดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการที่ชื่อว่าครอบครัวอุปการะครับซึ่งเชิญชวนโดยใครเอ้าก็ต้องเชิญชวนโดยทางรัฐบาลแหละครับรายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อที่เรารู้จักคุ้นหูกระทรวงนี้ว่ากระทรวงพม.นั่นแหละครับได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่พึ่งให้กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการที่ชื่อว่าครอบครัวอุปการะโดยทางภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ให้มันยั่งยืนอย่างยั่งยืนกันต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายครับและสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการนี้ที่ชื่อโครงการว่าครอบครัวอุปการะกับผู้ที่ไร้ที่พึ่งทั้งหลายแหล่ก็ต้องมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยครับคุณสมบัติมีดังต่อไปนี้คืออายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมไปถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องกันด้วยในส่วนของสิทธิประโยชน์นั้นทางรัฐบาลสนับสนุนค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมจัดนักสังคมสงเคราะห์ไปลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือนกันด้วยรวมถึงให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับใครก็ตามผู้ใดก็ตามประชาชนพี่น้องคนไหนที่สนใจในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถยื่นคำขอเป็นผู้อุปการะได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับในพื้นที่ต่างจังหวัดจะติดต่อยังไงดีในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆรวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของภาครัฐหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้ที่สายด่วนพม1300สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับต้องลากันไปก่อนต้องบอกด้วยเพลงนี้ว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
11: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
10: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
11: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: 6:54 นะครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากผ่านพ้นของตีคล้องร้องข่าว
1: กับคุณบุญมา
0: เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาพูดทุกครั้งเลยนะเขาพูดตลอดเลยเวลาตีคล้องก็เยอะอยู่แล้วนะฮะมายกมืออีกนะฮะ15 วินาที
1: บอกเวลาที่คุณบุญมาร้องเพลงอีกประมาณ1 นาทีกว่า
0: ผมเคยจะผมลงเสียงวันเสาร์อาทิตย์ผมเคยจะเพิ่มเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเวลามันเยอะไปแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคุณบุญมานะครับทักทายท่านผู้ฟังหน่อยแล้วกันนะฮะในเพจข่าวยามเช้ากันซะหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีคุณสุพจน์นะครับสวัสดีคุณวนิดาคุณโกไทยนะครับคุณอยู่ในใจชัยภูมินะครับคุณคมสันนะครับมีคุณวุฒิชาติด้วยนะครับผม27 องศาที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดยโสธรนะครับเมื่อคืนช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มมีฝนตกพื้นที่ของยโสธรนะครับแล้วก็มีทักทายจากจันทบุรีครับร้อนอบอ้าวดีนะครับทักทาย2 หนุ่มหล่อนะครับผม
1: ร้อนอบอ้าวดีหมายความว่าดีหรือไม่ดีครับ
0: ก็คงดีสำหรับคุณเจ้าของคอมเมนต์นะฮะร้อนอบอ้าวดีนะฮะแล้วก็มีติดตามรายการจากกาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเช้าวันนี้ฟ้าครึ้มฝนนะครับส่วนที่สปทตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยนะฮะแล้วเราเปิดผ้าม่านด้วยสว่างเลยนะ
1: ผมก็ว่าทำวันในหน้าผมสว่างมากตอนนี้ลืมดู
0: ผมชอบเปิดม่านเวลาจัดรายการ
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าเดี๋ยวผมดำแต่ผมจะนั่งมุมนู้นไง
1: อ๋อเหรออ๋อเหรอที่มีน้ำมุมเนี้ยเหรออ่ะมาไปดูอีกหนึ่งข่าวน่าจะได้อีกสัก1 ข่าวถึง 2 ข่าวเมื่อวานส่วนส่วนลุนพันธ์เราได้เห็นไหม
0: ส่วนดิสิโพ
1: เขามีความเห็นพี่น้องประชาชนเรื่องความคาดหวังของการทำงานของรัฐบาลนายกอนุทินเขาไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างใน1,143 คนไปสำรวจตัวอย่าง12 ถึง 15 พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าสิ่งที่อยากให้เร่งดำเนินการมากที่สุดเลยนะน่าจะเห็นเหมือนกันทุกคนแหละผมว่านะ
0: ท้องไหม
1: ใช่ลดค่าครองชีพแล้วก็ค่าพลังงานราคาสินค้ามากที่สุด 77.97% รองลงมาคือการแก้หนี้สินประมาณ63%แล้วถามว่ามองว่าเศรษฐกิจไทยอีก3 เดือนข้างหน้าเนี่ยจะแย่ลง46.89คณะอันนี้คือความเห็นนะขนาดที่32%มองว่าคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมส่วนเรื่องที่กังวลมากที่สุดคือภาระหนี้สาธารณะการกู้เงิน400 ล้านบาท44.44%พอถามว่าความคาดหวังการทำงานของรัฐบาลอนุทินพบว่า33%ไม่ค่อยคาดหวังอีก31%ค่อนข้างคาดหวัง
0: เท่าๆกัน
1: เท่าๆกันก็มีคนทั้งคาดหวังแล้วก็ไม่คาดหวังแล้วนะครับแล้วก็ทางหน้าประธานสวนดิสิตโพดร.พรพันธ์บัวทองเองก็บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจยังเป็นโจทย์ใหญ่เนอะของพี่น้องประชาชนแม้ว่าทางรัฐบาลชุดนี้จะมีการกู้เงิน400 ล้านบาทมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ประชาชนกังวลก็อาจจะต้องยอมรับแหละคือเรื่องหนี้สาธารณะ
0: ใช่
1: นะครับนี่ก็คือเป็นหลักๆเรื่องของผลสวนดิสิตโพที่เขามีโพออกมานะ
0: ก็ต้องดูกันต่อไปสำหรับในเรื่องของปากท้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าเดี๋ยวมติครม.ที่น่าจะออกในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารที่19เนี่ยในเรื่องของโครงการ
1: ไทยช่วยไทยพลัสใช
0: ่
1: ไหมซึ่งก็ไทยช่วยไทยพาร์ทมันก็เป็นชื่อเต็มในนั้นมันก็จะเป็นคนละครึ่งพาร์ทอยู่ในนั้น
0: ชื่อโครงการใหญ
1: ่ชื่อร่มใหญ่
0: ใช่นะฮะก็ต้องมาดูว่าจะมีความชัดเจนอย่างไร
1: ที่
0: จะช่วยในการเยียวยาแล้วก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยเดือนละ 1,000 บาทอีก4เดือน
1: ใช่
0: ก็วันอังคารนี้ก็คือพรุ่งนี้จะมีการเคาะกันแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวข่าวสารในรายการตีข่าวยามเช้า
1: ข่าวยามเช้า
0: ตีของร้องข่าวนะครับในช่วงเช้านี้แล้วนะฮะเรา2คนนะครับคุณต้นอนผมพี่พฤษนะฮะแล้วตอนนี้ช่างเป็นพี่โจสุวิทย์นะครับลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับเวลา6:08 นครับวันนี้ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าพี่ต้นลาก่อนลาก่อนลาก่อนลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐเตือนให้อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพราะเวลาเหลือน้อยลงทุกทีทัพนักกีฬากรุงเทพมหานครคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่พร้อม